0: การส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุเด็ก11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายนะครับสั่งเร่งเยียวยาเป็นกรณีพิเศษติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: เมื่อวานนี้นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเหตุการณ์เด็กชายอายุประมาณ10ปีขับรถประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายโดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งดำเนินมาตรการเร่งด่วนด้วยการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาบูรณาการเข้ากับการฝึกและการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการจากนั้นในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลมุกดาหารเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและผู้ได้รับบาดเจ็บพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและญาติรับฟังรายงานจากทีมแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก่อนเดินทางต่อไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อกราบนมัสการและให้กำลังใจพระภิกษุที่ร่วมเดินธุดงค์และไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ส่วนข่าวกีฬานะครับติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมพร้อมโปรแกรมการแข่งขันจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติออสเตรีย 3-0 ส่งผลให้สเปนได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมฝอยทองโปรตุเกสหรือทีมตราหมากรุกโครเอเชียที่กำลังฟาดแข่งกันอยู่ในขณะนี้เป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ยาคูบเมซิกนักเทนนิสมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้กริกอร์ดิมิทรอฟคู่แข่งมือ146ของโลกจากบัลแกเรีย 1-3 เซต 6-7 แพ้เบรก 5-7 6-4 5-7 และ3-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมฝอยทองโปรตุเกสพบกับทีมตราบักนุกโครเอเชียฟาดแข่งกันในเวลา6นาฬิกาส่วนคู่ต่อมาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับแอลจีเรียในเวลา10นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับในช่วงหลัง7นาฬิกามา11นาทีคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุรถบรรทุกแบ็คโฮกับรถบรรทุกแคลเซียมรถใหญ่ทั้งคู่นะครับที่ชนกันฝั่งขาออกของบรมราชชนนีนะครับช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยรถถามว่าติดไหมคือเขาปิดช่องทางคู่ขนานนะครับเพื่อดำเนินการทั้งการเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายเรื่องของแคลเซียมที่บรรทุกมาเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้รถบรรทุกแคลเซียมเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับหลังจากที่ชนรถบรรทุกแบ็คโฮใครใช้คู่ขนานนะครับบรมราชชนนีคุณผู้ฟังสามารถเบี่ยงออกช่องทางหลักได้นะครับบริเวณก่อนถึงศูนย์การแพทย์กาญจนาเล็กน้อยจะมีทางเบี่ยงออกช่องทางหลักนะครับเพราะว่าคู่ขนานตอนนี้ทางด้านของสภ.พุทธมณฑลเขาปิดการจราจรอยู่นะครับเพื่อดำเนินการอันนี้ต้องใช้เวลานะฮะแต่ว่ารถก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่องทางหลักแต่ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวตามได้นะฮะส่วนกรณีของถนนเพชรบุรีนะครับที่มีทางคุณทัศนีแจ้งมาว่ามีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์และมีคนเจ็บด้านฝั่งขาออกตอนนี้ก็มีชะลอตัวเข้าแยกแล้วก็ขาเข้าเนี่ยจากทองหล่อเข้ามาก็มีรถชะลอตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณเล็กมหาชัยนะครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็กมีอุบัติเหตุพระราม2เหรอครับตรงไหนครับคุณเล็ก
1: จุดแรกที่เจอมาเนี่ยเป็นแยกเลยแยกบ้านแถวมานะครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นเนี่ยพอเลยแยกบ้านแถวขาเข้าเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามคลองเป็นเค้าเรียกว่าสะพานข้ามคลองบางตะคอยนะครับ
0: ครับ
1: พอวิ่งมาปุ๊บเนี่ยพอข้ามสะพานมาปุ๊บพอลงสะพานมันมีอุบัติเหตุทีนี้ผมเห็นรถเจ้าหน้าที่เขาเปิดไฟอยู่ตรงเนี้ยพอดีผมก็เลยเบี่ยงมาใช้ช่องทางกลางก็เห็นเป็นผลไม้เงาะเนี่ยครับอยู่ในร่องกลางถนนนะครับม
0: ี
1: ประมาณค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นมีรถท่อคันหนึ่งซึ่งน่าจะมาเก็บที่ร่วงแต่ผมไม่เห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือสังเกตอาจจะไม่รอบคอบเพราะว่าผมพอดีใช้จังหวะเบี่ยง
0: ครับ
1: เข้าช่องกลางอยู่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะอันตรายตรงที่ว่ารถเนี่ยเวลาจะขึ้นสะพานเนี่ยเขาก็จะชะลอแต่ว่าพอขึ้นสะพานเนี่ยเขาจะเร่งทำเร็วแค่พอนี้พอลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเลยประมาณสัก50-100เมตรค่อนข้างอันตรายตรงจุดนั้นนะครับ
0: ฮะ
1: การจราจรยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี
0: ้ครับ
1: พอผ่านพ้นมาเนี่ยก่อนถึงกลางสะพานท่าจีนเนี่ยมันมีรถบรรทุก2คันน่าจะเกิดอุบัติเหตุชนกันนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ในช่องทางด่วนของซ้ายสุด
0: ครับ
1: ก็มีหางแถวชะลอตัวอยู่ช่วงยันหล่อหยุ่นครับในช่องทางด่วนนะครับ
0: ครับช่องซ้ายสุดในช่องทางด่วนนะ
1: ก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วครับ
0: ก็เป็นเหตุในช่องทางด่วนทั้งคู่เลยนะทั้ง2เหตุเลยนะครับคุณเล็ก
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ไอ้ตัวเหตุแรกเนี่ยเงาะที่เห็นเนี่ยมันมีขวางบนถนนมันหล่นมาบนถนนไหมครับหรือว่ามันหล่นไปข้างทางหมดเลย
1: ส่วนมากจะอยู่ใน
0: ร่องกลาง
1: เกาะกลางนะครับแต่จะมีกระจัดกระจายอยู่ในช่องทางขวาสุดก็ไม่เยอะครับเพราะตอนนี้ช่องทางขวาสุดในมีรถเจ้าหน้าที่จอดให้สัญญาณอยู่ครับแต่ว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่าพอขึ้นสะพานแล้วลงเนี่ยเขาจะเหยียบคำเร็วมันอย่างเงี้ยซ
0: ึ่
1: งผมก็ยังเกือบไปตะกี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตจริง
0: แสดงว่าลงข้ามคลองบางตะคอยมานี่ก็เจอเลยจ้าเอ๋เลยใช่ไหมฮะ
1: ประมาณ50-100เมตรนะครับจ้าเอ๋เลยก็จะเห็นสัญญาณไฟเลยแต่ทีนี
0: ้
1: ถ้ามันมีคันหน้าวิ่งมาเบรกอยู่เนี่ยแล้วคันหลังที่จะไม่เห็นเลยแบบผมสักครู่เนี่ยผมวิ่งมาคันที่2ที่3ที่จะไม่เห็นเลยก็ต้องแตะเบรกกันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อันตรายครับตรงจุดนั้นอันตรายฮะ
0: ได้เดี๋ยวฝากระวังด้วยนะครับได้เลยขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับคุณเล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันที่คุณเดชานะครับสายจากทางคุณเดชาสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพัช
0: คุณเดชาพหลโยธินเป็นมีเหตุอะไรครับ
2: มันมีรถเสียรถพ่วงไอ้พ่วงไอ้ตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเชิงสะพานที่จะขึ้นต่างระดับอ่ะนะต่างระดับไปที่จะไปอยุธยา
0: เ
2: รียกต่างระดับบางปะอินตรงนั้นอ่ะ
0: ครับผม
2: มันจอดเสียอยู่ซ้ายเลยเชิงสะพานเลยที่ว่าขวาจะไปสระบุรีซ้ายจะไปกาญจนาแต่ตรงนี้ตรงนั้นอ่ะมันจะเบียดกันเลยอ่ะมันเหลืออยู่เลนเดียวก็เลยกลายเป็นติดเลยทางตรงไอ้ตรงทางขึ้นพอดีอ่ะ
0: อ๋อเชิงทางขึ้นพอดีเลย
2: ใช
0: ่หุ่นรถทินติดไหมครับ
2: เป็นรถติดแล้วตอนนี้จะติดถึงนี่แบร์แล้วแหละ
0: ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะ
2: น่าจะเป็นมินิแบร์อ่ะบริษัทมินิแบร
0: ์ครับครับโอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่อยู่
2: ครับครับไอ้เนี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยไม่มีเจ้าหน้าที่เลยแต่ก็วางกวยไว้อ่ะหรือยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูเลยอ่ะ
0: ครับไม่แน่ใจว่าเสียนานหรือยังด้วยนะ
2: ใช่ใช่เห็นเขาวางกล้วยวางเห็นมีนั่นไรอ่ะ
0: โอ้เห็นมีคนลงมาไหมครับ
2: ไม่มีนะ
0: แต
2: ่เห็นเขาวางกล้วยไว้อ่ะน่าจะเสียนานแล้วนะคุณพัน
0: ซ้ายสุดนะของช่องทางคู่ขนาน
2: ซ้ายสุดเลยเชิงทางขึ้นพอดีอ่ะพวกแบบว่ามันเหลือจุดเลนเดียวใช่ป่ะคุณพัน
0: ครับ
2: บอกไหมว่าตรงนั้นมันจะเป็นแบบบางทีมาปาดกันเงี้ยปาดซ้ายปาดขวา
0: ครับ
2: ทั้งที่ประกันจนาก็ปาดได้ทั้งที่ประกันสระบุรีก็ปาดได้เงี้ยปาดขึ้นที่ขึ้นสะพาน
0: อ่ะโอ้คือมันเป็นช่วงที่จะเบี่ยงไปทางด้านของเอเชียไปทางด้านของขาออกที่จะไป
2: สายเอเชียนี่คือขึ้นอย่างเดียวนะขึ้นตรงอย่างเดียวแต่ที่จะไปสระบุรี
0: ที่จะเบี่ยงออกไปขาออก
2: ไปสระบุรีแล้วก็ไปกาญจนา
0: ครับครับ
2: ช่วงนั้นพอดีแล้วมันจะปาดมันก็จะเหลือเลนเดียวแล้วมันก็จะปาดไปปาดมากันเงี้ยขวาปาดทีซ้ายปาดทีมันก็ติดละ
0: แล้วเจ้าหน้าที่มาถึงหรือยังมีการอำนวยการจราจรหรือยัง
2: ที่มายังไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
0: โอ้รถถึงได้ติดยาวเหมือนกัน
2: ใช่ใช่
0: ผ่านจุดนี้ไปหรือยังครับเนี่ยคุณ
2: ผ่านมาแล้วมาถึงให้เทคแล้ว
0: อ๋อครับคล่องตัวใช่ไหมครับถ้าผ่านไปแล้ว
2: คล่องตัวคล่องตัวพอเลยมาแล้วก็คล่องตัว
0: ครับ
2: ครับครับครับ
0: ได้ขอบคุณมาก
2: ข้อมูลแล้วคุณพั
0: ชได้ครับขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยนะครับคุณเดชา
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เริ่มมีท้ายยาวแล้วนะครับพหลโยธินด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณต่างระดับบางปะอินนะครับมีรถจอดเสียอยู่นะคุณผู้ฟังนะครับก็เหลือช่องทางเดียวนะครับใครที่ใช้เส้นทางฝากเป็นข้อมูลด้วยเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับรถพ่วง18ล้อจอดเสียขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับนะฮะคุณกรณีของคุณเล็กมาใช้นะครับที่แจ้งอุบัติเหตุเป็นกระบะบรรทุกคอกนะครับที่มีผลไม้ร่วงอยู่ร่องกลางนะครับไม่แน่ใจนะคันนี้เหมือนจอดเก็บผลไม้อยู่ก็น่าจะเป็นคันที่ประสบเหตุด้วยหรือเปล่านะฮะขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับเห็นคนขับกำลังลงมาเก็บผลไม้ที่หล่นอยู่เกาะกลางถนนนะฮะตรงนั้นนะครับแล้วก็ชะลอตัวนะครับช่วงข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้านะครับก็ทำให้รถติดนะครับทั้ง2จุดจุดแรกเนี่ยคือเลยแยกบ้านแพ้วมาเล็กน้อยลงสะพานข้ามนะครับคลองบางตะคอยมาในช่องทางหลักชะลอรถกันนิดนึงนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับลงมาด้วยความเร็วเดี๋ยวจะชนท้ายและเกิดซ้ำซ้อนได้นะครับพระราม2ในฝั่งขาเข้านะครับแต่ตอนนี้บนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยติดนะครับท้ายเลยยันหว่อยุนไปแล้วนะครับเลยมาเล็กน้อยนะฮะเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งด้วยส่วนจุดอื่นวันนี้วันศุกร์นะครับปริมาณรถก็เพิ่มเติมเร็วนะครับคุณผู้ฟังนะสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกทั้ง2ด้านพร้อมโพงเข้านานาออกรถเริ่มเยอะนะครับรัชดาพระราม4รอสัญญาณไฟที่แยกอโศกเริ่มมีท้ายนะครับชะลอตัวช่วงหน้าสวนเบญเพชรบุรีที่มีกรณีของอุบัติเหตุฟังขาออกเนี่ยมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแยกเพชรอุทัยส่วนขาเข้าจากคลองตันลงมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อติดนะครับตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ที่พัฒนาการ บริเวณโอ้ท้ายยาวเลยนะครับท้ายตอนนี้อยู่พัฒนาการ42แล้วนะครับพัฒนาการ40ตรงเนี้ยนะฮะเริ่มที่จะมีผลกระทบรถที่เข้ามาจากทางแยกศรีพัฒน์นะครับเข้ามาแป๊บเดียวก็เริ่มเห็นท้ายละนะฮะหนาแน่นนะครับพัฒนาการต่อเนื่องคลองตันแล้วก็ทางด้านของทางลาดพร้าวกันบ้างนะครับลาดพร้าวเนี่ยเช้าวันนี้ยังดีนะครับคุณผู้ฟังนะฮะยังค่อนข้างคล่องตัวเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวยังได้อยู่นะนะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับแล้วก็ซอยจันทิมาเข้ามาทางด้านของสุทธิสารเนี่ยนะ64เข้ามาทางสุทธิสารนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีชะลอนิดนึงช่วงบริเวณตัดกับทางด้านของแยก20มิถุนาตรงเนี้ย64เข้าสุทธิสารนะครับ80เข้าประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับมาทางจันหุ่นเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางรถเริ่มเยอะแล้วนะครับรถที่มาจากทั้งประชาอุทิศนะแล้วก็รถที่มาจากทางประชาราษฎร์บำเพ็ญด้วยรัชดานะครับในด้านฝั่งขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับลงอุโมงค์ห้วยขวางปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ครับเทียมร่วมมิตรเข้าแยกพระรามเก้าคล่องตัวจะมาชะลอช่วงอโศกดินแดงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7มักกะสันตรงนี้นะรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมมีฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับจากทางสภ.บางพลีก็มีการปิดเบี่ยงเลนนอกขาเข้าจำนวน2วันนะครับก็คือจริงๆเมื่อวานนี้ก็ติดนะเท่าที่ทราบมาช่วงกิโลเมตรที่18นะครับกิโลเมตรที่18ของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับมีการเรียกว่าปิดเบี่ยงเลนนอกนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะชะลอตัวใครใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับกิโลเมตรที่18นะของถนนเทพรัตน์นะครับคือเขามีการทำถนนนะตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าจะเหลือช่องทางน้อยลงนะครับของพื้นที่สภ.บางพลีนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ก็รถเยอะรถติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะได้เพิ่มเติมกันว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในจุดดังกล่าวนะแต่คาดหมายว่าน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูการจราจรในเส้นทางอื่นๆกันบ้างนะครับจุดที่รถยังติดหรือเปล่าสำหรับทางด้านของบรมในฝั่งขาออกช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับที่มีรถบรรทุกแคลเซียมไปชนท้ายรถบรรทุกรถแบ็คโฮชนกันหนักเลยครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ2คนเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มากับรถบรรทุกแคลเซียมนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดช่องคู่ขนานนะครับทั้งหมดนะครับปิดช่องคู่ขนานทุกช่องทางนะครับคุณผู้ฟังใช้ช่องทางหลักได้แล้วตอนนี้ช่องทางหลักรถเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะครับรถเริ่มเยอะเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแต่ก็ต้องเบี่ยงออกช่องทางหลักนั่นแหละเพราะว่าคู่ขนานเขาปิดบริเวณก่อนถึงศูนย์การแพทย์หรือว่าตรงศูนย์การแพทย์กาญจนาพอดีเลยครับตรงนั้นน่ะจะมีทางเบี่ยงออกช่องทางหลักรถจะแน่นเป็นพิเศษตรงทางเบี่ยงออกท่านใดที่อาจจะทราบหรือว่าฟังจสร้อยคุณผู้ฟังเบี่ยงออกแต่เนิ่นๆก็จะดีนะครับนะฮะเบี่ยงออกแต่เนิ่นๆเลยแล้วก็ยิงยาวใช้ช่องทางหลักนะครับเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยเขาปิดและงานใหญ่ด้วยคือตัวแคลเซียมที่บรรทุกมาเนี่ยตอนนั้นรถมันเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ใช้น้ำฉีดและทีนี้ตัวแคลเซียมมันแข็งตัวคุณผู้ฟังลักษณะแข็งตัวจะเหมือนปูนเลยก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจตรีนิพนธ์พุทธพันธ์นะครับสารวัตรจราจรสน.คลองตันครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีนิพนธ์พุทธพันธ์สารวัตรจราจรสน.คลองตันครับ
0: ครับผม มีการจราจรเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรครับในพื้นที
4: ่วันนี้หนาแน่นนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรบุรีตอนนี้มีท้ายที่แยกคลองตันครับ
0: ครับ
4: ต่อเนื่องไปทางแยกรามคำแหงแยกรามคำแหงมุ่งหน้ามาแยกคลองตันก็ตรงนี้เต็มตลอดครับขวาเข้าเพชรบุรีช่วงนี้มีท้ายครับในทางถนนพัฒนาการช่วงนี้ท้ายสะสมไปที่ประมาณพัฒนาการ44ครับ
0: ครับ
4: ไปทางมักกะสันรับแจ้งว่ามีรถไฟฟ้าวอ18แถวๆประมาณทองหล่อครับทำให้มีท้ายสะสมมาในส่วนสูงวิทย์71ก็ยังขึ้นตัวได้ครับ
0: ครับ
4: ในถนนสุขุมวิทขาเข้าช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
4: ครับอย่างอื่นก็ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่ครับ
0: เอ๊ะถ้าสมมติว่าไม่มีรถเสียเนี่ยคิดว่าน่าจะหนาแน่นไหมครับวันนี้วันศุกร์ด้วย
4: ครับหนาแน่นน่าจะหนาแน่นครับแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ฝนไม่ตกถนนก็แห้งแล้วครับน่าจะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นครับ
0: ครับผม
4: ครับปริมาณรถมาตอนนี้รับแจ้งน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะดีขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับแต่ว่าในพื้นที่ของทางหน้าของสารวัตรไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียใช่ไหมครับในพื้นที
4: ่ไม่มีครับไม่มีครับมีปริมาณรถมากเร่งระบายตามถนนเพชรบุรีอย่างเดียวครับ
0: ครับผมแต่ท้ายยังยาวนิดนึงเดี๋ยวอาจจะดีขึ้นนะครับถ้าเคลื่อนย้ายแล้วในพื้นที่มักกะสันครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ล่าสุดเลยเนี่ยได้เพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจตรีชนาทประดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันบอกว่ากรณีรถเสียถนนเพชรบุรีด้านขาเข้าเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางอยู่ระหว่างนะเร่งระบายรถนะครับแต่ว่ากรณีของอุบัติเหตุในฝั่งขาออกเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับขาออกนี่ก่อนเข้าแยกพร้อมพงก่อนถึงแยกพร้อมพงเล็กน้อยนะครับกำลังดำเนินการให้แต่ว่าฝั่งขาออกเนี่ยดูรถก็ติดแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับยังพอเคลื่อนตัวได้จะมีชะลอก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยแล้วก็พอเลยมาเนี่ยก็จะเจออุบัติเหตุเลยนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้ครับถ้าเลยจุดเกิดเหตุเลยแยกพร้อมพงไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับด้านขาออกแต่ขาเข้าท้ายยังยาวนะครับเข้ามาในพื้นที่ของทางคลองตันนะครับพัฒนาการยังชะลอตัวนะครับตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ช่วงตรงข้ามโลตัสพัฒนาการนะครับก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะตรงนั้นนะฮะก็เป็นกรณีรถที่จอดเสียนะครับในพื้นที่ของมักกะสันแต่ว่าเขาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเร่งระบายรถก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะถามว่าเลี่ยงมาใช้ทางด้านของกำแพงเพชร7เนี่ยยังพอได้นะคุณผู้ฟังนะครับณเวลานี้แล้วก็ทางด้านของพระราม9พระราม9ขาเข้านะครับก็จะมีปริมาณรถเยอะหน่อยช่วงข้ามแยกรามนะครับแต่ท้ายไม่ยาวนะครับท้ายเนี่ยอยู่บริเวณช่วงตรงข้ามกับโฮมโปรพระราม9นะครับลงลอยข้ามแยกรามมาได้แล้วเนี่ยคลองชดใหญ่ยังพอเคลื่อนตัวได้มาทางจตุรทิศนะครับจตุรทิศในฝั่งขาเข้าก็ยังถือว่าดีนะครับลงมักกะสันลงทางด้านของศรีอยุธยาเนี่ยจะเริ่มเห็นท้ายนะครับเริ่มมีท้ายสะสมนะครับบนยกระดับจตุรทิศนะส่วนทางด้านของฝั่งกับการเอียงคล่องตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรบุรีท่ามาจากทางด้านของแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีตอนนี้แน่นแล้วนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างแยกราชเทวีไปประตูน้ำยังคล่องตัวเดี๋ยวช่วงนี้ไปตัดสลับติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้โดยคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้มีผลการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชในวาระที่2และ3โดยในชั้นพิจารณารายมาตราทั้งชื่อร่างคำปารภและเนื้อหาทั้ง5มาตราไม่มีการแก้ไขจากนั้นลงมติเห็นชอบในวาระที่3ด้วยคะแนนเสียง449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2เสียงเพราะมีมติเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและมอบให้สภาผู้แทนราษฎรส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยงานรวมวงเงินประมาณ 12,284 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรัฐบาลสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์เร่งด่วนอย่างเรื่องของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นเนื่องจากรัฐบาลจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไปแล้วเป็นจำนวนมากและอาจเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณจึงจำเป็นต้องเติมวงเงินงบกลางเพื่อรองรับการแก้ไขฟื้นฟูและบรรดาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆได้อย่างทันท่วงทีคณะกรรมการวิสามัญยังมีข้อสังเกตเสนอให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาเชิงงบประมาณตกผ่านงบซ้ำซ้อนทบทวนขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งนำข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจริงมาประกอบการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและภายหลังที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนายภูนพงษ์เนนภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกระทรวงการคลังเพื่อประสานความร่วมมือปรับกระบวนการทำงานเพิ่มในความสะดวกภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้นเช่นการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานกรณีของนิติบุคคลซึ่งมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่นขอจดทะเบียนณจุดเดียวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมถึงด้านการป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนในลักษณะโนมินีเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรมีข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลทั้งประเทศและมีการเชื่อมต่อข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจข้อมูลผู้ถือหุ้นและข้อมูลงบการเงินรวมทั้งข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลแต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทั้งสองหน่วยงานจึงต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการส่งต่อข้อมูลของสองหน่วยงานจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความชอบธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตและสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบธุรกิจส่วนที่ชายแดนจังหวัดตราดนะคะพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดตราดโดยเริ่มจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนของภาคเอกชนกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยจากนั้นเดินสำรวจพื้นที่บริเวณหลักเขต 73ที่กั้นเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กรวมทั้งเขื่อนดักตะกอนที่อยู่ใกล้เคียงกันจากนั้นนะคะเดินทางไปยังศาลาราชการุณสภากาชาติไทยบ้านเขาล้านเพื่อชมนิทรรศการพร้อมวิดีโอบรรยายประวัติการก่อตั้งศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พยพชาวกัมพูชานับแสนคนที่หนีภัยสงครามในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยเป็นเวลากว่า7ปีโดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้พยพปิดศูนย์ไปเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529และเดินทางไปยังชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นระเบิดพร้อมทั้งตรวจดูหลักฐานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดแสวงเครื่องที่ทหารนาวิกโยธินสามารถเก็บกู้ได้ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดตราดในช่วงวันที่18ธันวาคม2568ถึง17กุมภาพันธ์2569สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้รวมทั้งสิ้น186ทุ่นสำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน3ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากพื้นที่จริงเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปต่อไปนะคะ
0: คร
5: ับ ต่างประเทศนะคะองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการประกาศของไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญฮอนดิอุสสิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากผู้สัมผัสรายสุดท้ายกักตัวครบกำหนดและผลตรวจเป็นลบการระบาดในครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ13คนเสียชีวิตอีก3คนเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์ที่หายากซึ่งปกติจะพบในอาร์เจนตินาและชิลีในแพทย์ทีรอสอัธานอมกิบิเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเสร็จสิ้นระยะเวลากักตัวแล้วผลตรวจเป็นลบแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมดังนั้นองค์การจึงประกาศนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่4เมษายนเรือสำราญซึ่งติดธงชาติเนเธอร์แลนด์ออกเดินทางจากเมืองอุชัวย่าประเทศอาร์เจนตินาแวะจอดที่เกาะห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้รวมถึงเกาะทริสตันดาคุนยาจากนั้นมุ่งหน้าไปทางเหนือสู่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนผู้โดยสารที่เหลือถูกส่งตัวกลับบ้านโดยเครื่องบินต่อมาเรือเข้าเทียบท่าที่รอตเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ในวันที่18พฤษภาคมหลังจากทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วนะคะเรือก็ออกทะเลอีกครั้งในวันที่30พฤษภาคมนะคะหน่วยงานสาธารณสุขใน33ประเทศและดินแดนมีการติดตามผู้สัมผัสโรคมากกว่า650คนและองค์การอนามัยโลกจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อความเข้าใจกับการระบาดและตัวไวรัสนอกจากนี้ยังมีการประสานงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ21ประเทศเพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาของโรคซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยการรักษาและวัคซีนสำหรับการระบาดในอนาคตไวรัสฮันตาแพร่กระจายผ่านทางสัตว์ฟันแท้ติดเชื้อสู่คนผ่านการสัมผัสกับหนูหรือปัสสาวะมูลและน้ำลายไวรัสสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ในระหว่างการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการระบาดซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็มีอาการทางระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะคะเช่นคลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องภายใน 1-8 สัปดาห์หลังจากการสัมผัสเชื้อในกรณีที่รุนแรงโรคนี้สามารถลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการไอหายใจถี่และมีของเหลวสะสมในปอดปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสที่ได้รับการอนุมัติสำหรับโรคนี้การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะคะ
0: ครับ
5: ส่วนที่อิหร่านนะคะกองบัญชาการทหารคาตามอันบิยาของอิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกน้ำมันทุกลำที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซจะต้องใช้เส้นทางที่รับอนุญาตมิฉะนั้นจะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงรายงานนี้มีขึ้นหลังจากที่นักการทูตจากสหรัฐและอิหร่านพบกับผู้ไกล่เกลี่ยในกาตาร์ในวันพุธซึ่งกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐออกแถลงการในเวลาต่อมาบอกว่าทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการเดินเรือเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะแต่ว่าแถลงการของอิหร่านบอกว่าการไม่ปฏิบัติตาม การเบี่ยงเบนจากเส้นทางที่กำหนดหรือการไม่เคารพต่อระเบียบการเดินเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซจะถูกตอบโต้ทันทีและอย่างรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเรือที่ฝ่าฝืนนอกจากนี้การแทรกแซงของกองกำลังสหรัฐในช่องแคบจะถูกตอบโต้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอิหร่านและสหรัฐเนี่ยนะคะตกลงกันในข้อตกลงชั่วคราวที่จะอนุญาตให้เดินเรือผ่านได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเวลา60วันแต่อิหร่านก็ยืนยันสิทธิ์ในการควบคุมเส้นทางเดินเรือและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านแดนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติในเส้นทางน้ำที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษนอกจากนี้ความพยายามของโอมานและหน่วยงานของสหประชาชาติในการเปิดเส้นทางใหม่ใกล้ชายฝั่งโอมานยังจุดชนวนให้เกิดการโจมตีทั่วตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นแต่ว่าการจราจรทางเรือในช่องแคบก็ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย258ลำเดินเรือผ่านน่านน้ำแห่งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก138ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านะคะปิดท้ายที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับขึ้นนะคะนักลงทุนยังจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งกาตาร์ที่เป็นคนกลางการเจรจาบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าในการมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ถาวรเพื่อยุติสงครามและการประชุมนัดถัดไปจะมีขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสุดของอิหร่านในวันที่9กรกฎาคมสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเดอร์มิเดอร์ไลท์สวิตช์คูดเมื่อสมมติเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น11เซนต์ปิดที่ 68.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นทะเลเหนือลอนดอนเมื่อสมมติเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น23เซนต์ปิดที่ 71.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานนะคะโดยมีรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 57,000 อัตราในเดือนที่แล้วยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 110,000 อัตราขณะที่อัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4.2 คลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 594.83 จุดปิดที่ 52,900.07 จุด S&P เพิ่มขึ้น 0.01 จุดปิดที่ 7,483.24 Nasdaq ลดลง 207.34 จุดปิดที่25,832.67 จุดนะคะแล้วก็ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ2ค่ะทองคำ US Future งวดสมมติเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นได้ละ 1.1 ปิดที่ 4,082.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะทั้งหมดนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินพระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
3: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
12: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณผู้ฟังครับทางด่วนบูรพาวิถีด้านขาออกนะครับช่วงจากตัดกับกาญจนาภิเษกนะครับต่อเนื่องไปเหนือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยรถติดนะครับรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงด่านบางแก้วนะครับรถที่ออกมาจากทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะวนขึ้นนะครับยกระดับลงเทพรัตน์เนี่ยติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จะขึ้นทางด้านของทางด่วนบุรพาวิถีก็ติดหนักเลยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยพื้นล่างนะครับถนนเทพรัตน์นี่ก็ติดนะครับเดี๋ยวขอไปพูดคุยกับทางคุณภคพลสว่างแก้วเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณภคพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับผมกำลังคุยถึงทางพิเศษบุรพาเลยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างฮะตอนนี้คุณภคพล
1: อ๋อบุรพาวิถีช่วงนี้มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับเนื่องจากว่าบนช่วงทางลงด่านเมืองใหม่บางพีช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นเลยครับผมจากพื้นที่ด้านล่างครับ
0: ไม่ได้มีเหตุอะไรด้านบนใช่ไหม
1: ครับอ๋อไม่มีครับ
0: ไม่มีนะแค่รถเยอะเพราะว่าลงพื้นล่างรถเยอะก็เลยทำ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะเช้านี้ลงด่านเมืองใหม่บางพีรถค่อนข้างมากเลยครับตั้งแต่เช้าเลยครับ
0: มีท้ายอยู่ตรงไหนครับ
1: ท้ายอยู่ช่วงของบางแก้วเลยครับ
0: กระทบการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยใช่ไหมครับเข้าหน้าด่าน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจากด่านบางแก้วที่ขึ้นออกไปทางบุรพาวิถีก็มีรถมากเลยครับผม
0: ครับครับให้ทราบเป็นข้อมูลว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุนะครับสายทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับคุณภคพลเชิญเลยครับ
1: ครับผมช่วงนี้ดินแดงก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยครับผมช่วงท้ายสะสมอยู่บริเวณของโค้งโรงแรมมะกอกพาเลทครับมาจนถึงช่วงของลงเนินเปิ่นจิตครับผมส่วนทางด้านในฝั่งกับการช่วงที่จะลงถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือครับช่วงหน้าด่านช่วงนี้ก็ยังคงตัวดีครับผมผ่านด่านไปแล้วท้ายถ้าสมตั้งแต่ลาบลงกันเลยครับตอนเนื่องไปจนถึงเนินสุขวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของดาวคะนองในฝั่งขาเข้าครับช่วงบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างมากครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้มีชะลอตัวช่วงของโค้ง LPN ครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่พญาไทบริเวณของหน้าด่านประชาส่วนทางด้านของดาวคะนองในฝั่งขาเข้าครับช่วงบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างมากครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้มีชะลอตัวช่วงของโค้ง LPN ครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่

0: องตัวดีเลยครับผมทางลงสุขุมวิท50ทางลงพระราม9ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางด้านของบางพีตัวตวัดครับจากบางแก้วมุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนปริมาณรถคล่องตัวดีไปจนถึงทางออกบางขุนเทียนเลยครับแล้วก็ทางด้านที่เชื่อมไป M82ตรงนี้หน้าด่านคล่องตัวครับผมส่วนทางด้านของประจิมและยาก็จะมีชะลอตัวแค่บริเวณของบางซ่อนครับที่มาเข้าบริเวณของจุดร่วมบางซื่อครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณพัดครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพัชพลครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: กรณีของอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกสารแคลเซียมที่ไปชนกับรถบรรทุกรถแบ็คโฮบรมขาออกนะครับช่วงในช่องทางคู่ขนานตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาล่าสุด 7:40 นสอบถามไปกับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ายังคงปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานนะครับรอรถตักของทางแขวงการทางมาตักแคลเซียมนะครับเนื่องจากกำลังคนที่มีเนี่ยไม่เพียงพอปริมาณแคลเซียมเยอะมากย้ำไม่ใช่ช่องทางหลักนะครับและไม่ชะลอดูนะครับเพราะไม่งั้นทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากขึ้นนะครับในช่องทางด่วนตอนนี้ก็รถติดเพราะว่าชะลอดูคุณฟังผ่านแล้วผ่านเลยถ้าใครทราบเป็นข้อมูลให้ผ่านได้เลยนะครับอย่าชะลอดูนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99ครับสวัสดีครับพี่หัวโต
3: สวัสดีครับคุณพัดคร
1: ับ
3: ต้นเต็มในถนนยิงเป้านิดนึงยิงเป้าถ้ามาจากด้านเพชรเกษมเชียงหนองพะยังมาเข้าถนนด้านวิถีตรงนั้นจะติดหน่อยนะครับเพราะว่ารถเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ช้า
1: ครับ
3: ก็เลยทำให้ใช้แถวยาวถ้าเลี้ยวซ้ายก็ยังผ่านได้นะซ้ายพอซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวขวาจะติดขวาจะตรงติดนะครับต่อไปสองกับสอง
1: ครับ
3: ในผ่านมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนราชวิถียังใช้ได้นะราชวิถีไม่เป็นปัญหานะครับเข้ามาถนนหลังพระหลังพระใช้ได้นะครับเข้ามาพยาบาลพยาบาลพอได้นะเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้เลี้ยวขวาไปหน้าพระยังใช้ได้อยู่เลี้ยวซ้ายช้านิดนึงเพราะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทหารบกแน่นนิดนึงตรงทางรถไฟนะครับจะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกทหารบกขาออกหรือว่าค่อนข้างดีใช้ได้แต่เข้าแน่นนะครับค่อนข้างหนาแน่นเป็นพิเศษซอย3แน่นเหมือนกันนะครับทหารบกซอย3มุ่งหน้าไปทางสมาคมสุขภาพนุเคราะห์ตรงนั้นหนาแน่นเป็นพิเศษเพราะว่าข้ามทางรถไฟไปแล้วก็จะไปตรงแยกไปติดข้ามถนนยี่ห้ามกราค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงเพราะว่าเด็กก็ใกล้เข้าโรงเรียนหมดแล้วเดี๋ยวคงที่คลายสักแป๊บหนึ่งนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับกับสลากออมสินพิเศษเขาแจกหนักครั้งสุดท้ายครับ10ล้านนะครับ7รางวัลรวม70ล้านบาทครับห้ามพลาดกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายกับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นครับ113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทด้วยกันและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมนี้ครับคุณผู้ฟังรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายครับและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมครับที่ถือครองสลากกินแบ่ง1ปีหรือ2ปีด้วยนะครับที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งแบบไปสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นกับรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะครับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญอีกทีก็คือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO แอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆ

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังมีแจ้งจากทางคุณอนันต์นะครับมีอุบัติเหตุรังสิตนครนายกด้านขาเข้าบริเวณจุดกลับรถคลอง4นะตรงข้ามกับเจ้าพรมขาเข้าสาขาคลอง4มีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้เริ่มเคลื่อนตัวช้าครับศรีนครินทร์ร่มเกล้ามีอุบัติเหตุคุณยาลินีแจ้งมานะครับบริเวณแยกตัดกับซอยเคหะร่มเกล้า33มีรถชนกันแล้วขวาง3ช่องทางขวาการจราจรเริ่มชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันลาดพร้าวขาเข้าคุณทองอินแจ้งมามีอุบัติเหตุปากซอยลาดพร้าว36ปากซอยลาดพร้าว36เก๋งชนกับจักรยานยนต์จุดนี้ไม่มีคนเจ็บขวางช่องทางกลางนะครับขอบคุณข้อมูลทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับและติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ฟังทีมรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: City still so get low. Alright, okay. Through the city, queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับให้จับตาการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรณีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับและแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายกรณีเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: ติดตามแนวทางดำเนินการทางกฎหมายกับเหตุสลดเด็กอายุประมาณ11ขวบขับกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้10นาฬิกาเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญจากกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียวันนี้กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่หารือรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ศาลาประชาคมบ้านไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งจะไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยเวลา 9:00 น.มีพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจะมีพิธีที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนด้านแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งนั้นครับ
7: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข1116เส้นทางท่าระแนะถึงหนองแดนนะครับในพื้นที่บ้านปางขนุนหมู่6ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชุดเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีดำพลิกคว่ำลงข้างทางนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายนะครับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยนะครับได้เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรและในที่จุดเกิดเหตุนะครับพบมีผู้เสียชีวิต2รายจากการตรวจสอบทราบว่ารถคันดังกล่าวขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด10คนนะครับก่อนจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนคนขับแอบหลบหนีไปนะครับขณะที่สาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
9: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะครับมาติดตามไปต่อกับสส.100นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลนะครับวันนี้ทราบว่ามีการจัดปรับเปลี่ยนการจราจรนะครับนะที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้บังคับการครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมเช้าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนการจราจรเห็นบอกว่าตรงแยกราชปรารภเหรอครับท่านรองตรงนี้
3: ใช่ครับตรงแยกหมอเหล่งนะครับ
2: แยกหมอเหล่ง
3: เรามีการปรับการจราจรตั้งแต่วันที่1แล้ววันนี้เป็นวันที่3คือจากแยกมักกะสันนะครับหรือแยกนิคมมักกะสันที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับม
2: ุ่
3: งหน้ามาแยกราชปรารภแต่เดิมเราจะสามารถให้รถสามารถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นไปถนนจตุรทิศบึงมักกะสันได้ตอนนี้เราห้ามรถเลี้ยวขวาไม่ในช่วงเวลา 06:00 ถึง 09:00 นครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการให้รถนะครับเหลือสัญญาณไฟเฟสเดียวคือสวนเข้าสวนออกเฟสเดียวเลยถ้าแต่เดิมให้รถสามารถเลี้ยวขวาได้ก็ต้องให้สัญญาณไฟ2เฟสซึ่งจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับทั้งรถทางตรงขาเข้าและขาออกแต่เราใช้เฉพาะแค่ช่วงเร่งด่วนเช้า0600ถึง0900นเท่านั้นนะครับเมื่อช่วงเช้าผมก็ลงไปพร้อมกับท่านพลตรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลซึ่งท่านก็ลงมาดูพื้นที่ด้วยตนเองนะครับพร้อมด้วยสนจราจรของสนพหลไทยแล้วก็สนดินแดงซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกัน2สนในช่วงเช้านะครับรถฝั่งจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาแยกมักกะสันแล้วก็มุ่งหน้าไปแยกหมอเหลงนะครับรถฝั่งขาออกท้ายแถวไม่มากครับห่างจากบริเวณทางรถไฟเนี่ยไม่ถึง100เมตรแต่ว่ามาเต็ม5ช่องทางนะครับ ส่วนฝั่งขาเข้าที่จากสามเหลี่ยมดินแดงมาแยกหมอเหลงแล้วก็มุ่งมาแยกมักกะสันการจราจรหนาแน่นนะครับเมื่อช่วงเช้าผมลองจับเวลาดูด้วยตนเองนะครับมาในเส้นทางนี้ด้วยตนเองแล้วก็จับเวลาดูจากแยกสามเหลี่ยมดินแดงมาจนถึงแยกหมอเหลงเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็มีช่วงจุดสะดุดนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกวันคือช่วงเวลา7:30ครับเราจะมีรถไฟมา2ขบวนติดกันนะครับก็จะทำให้เกิดการชะลอตัวแล้วรถก็จะสะสมนานมากขึ้นได้คุยกับผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่คอยกดสัญญาณไฟบริเวณแยกนี้ว่าหลังจากที่เราปรับเฟสไฟเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้คนเลี้ยวขวาขึ้นไปถนนจตุรทิศช่วง6:00 ถึง9:00เป็นยังไงบ้างผู้ปฏิบัติบอกว่าดีขึ้นมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อนแต่ถามว่ายังติดไหมเราก็ต้องยอมรับว่ามันติดเพราะว่าสภาพการจราจรนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าจากประตูน้ำมาถึงแยกมักกะสัน5ช่องทางใช่ไหมครับพอข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเหลือแค่2ช่องทางแบบปิดๆถ้ารถวิ่งมาคู่กันจะกลายเป็นช่องทางขวาเท่านั้นเองส่วนรถฝั่งขาเข้าเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวมันจะกลายเป็นจุดคอขวดนะครับแล้วก็เป็นจุดร่วมกันระหว่างรถที่ลงมาจากถนนจตุรทิศด้วยครับฝั่งเขาออกก็เป็นจุดตัดร่วมกันรถที่ออกมาจากถนนศรีอยุธยาพื้นราบนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปแยกสามเหลี่ยมดินแดงให้เป็นจุดตัดร่วมกันทั้งฝั่งทางตรงขาเข้าขาออก
2: ครับ
3: ก็ยังติดอยู่นะครับแต่ว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับแต่ด้วยกายภาพครับเราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี
2: ้
3: ก็หวังว่าเมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเสร็จนะครับเรามีรถมวลชนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้มากขึ้นคืนพื้นผิวการจราจรได้มากขึ้นปัญหาจุดนี้นะครับผมว่าจะเป็นเส้นทางที่คล่องตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
2: อ๋อครับก็คือแสดงว่ารถที่มาจากทางด้านของแยกนิคมมักกะสันที่จะต่อเนื่องไปจตุรทิศห้ามเลี้ยวขวาในช่วง6:00 ถึง9:00 เท่านั้นนะครับทีนี้รถที่จะขึ้นบึงมักกะสันนี่ต้องทำยังไงครับถ้ามาจากแยกนิคม
3: ต้องไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงเลยครับแล้วก็จากสามเหลี่ยมดินแดงต้องยอมอ้อมไกลหน่อย
2: ครับ
3: ช่วงเช้ายอมอ้อมไกลแล้วก็ถ้าจะไปที่บึงก็ต้องไปที่ตรงบริเวณแยกโบสถ์แม่พระครับตรงนั้นนะครับแล้วขึ้นไปทางนั้นแทน
2: อ๋อไปใช้ทางด้านของดินแดงแทนได้ครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าพอเลยจากทางด้านของแยกหมอเหล่งไปเนี่ยก็คล่องตัวนะครับราชปรารภต่อเนื่องไปสำเร็จดินแดงนะครับ
3: ครับใช่ครับก็จะไหลได้เรื่อยๆเลยครับก็แยกสำเร็จดินแดงรับทันอยู่แล้วก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยแต่ว่าการจราจรถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะยาวมากเพราะบางวันนะครับโดนร้องเรียนว่ารถติด1ชั่วโมงเลยครับครับช่วงเช้ายิ่งโดยเฉพาะช่วง7:30ซึ่งเป็นช่วงที่พีคที่สุดเพราะจะมีรถไฟฟ้า2ขบวนตัดกันบางทีติดนานมากนะครับแล้วก็ได้หารือกับทางสนขแล้วนะครับแล้วก็ใช้แนวทางนี้แต่อย่างไรก็ตามเราจะมีการประเมินนะครับ ทุกสัปดาห์นะครับประเมินร่วมกันแล้วก็ผ่านไป1เดือนเราก็จะไปประชุมร่วมกันอีกว่าแนวทางนี้ใช้ได้ไหมหรือต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไรอีกเพื่อให้การจราจรดียิ่งขึ้นครับ
2: ครับท่านรองครับวันนี้รถที่ลงมาจากจตุรทิศลงมาจากทางบึงมักกะสันเนี่ยดีกว่าไหมครับวันนี้เพราะว่าดูพอลงมาแล้วเนี่ยตรงแยกหมอเหล่งมาทางด้านของประตูน้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับวันนี
3: ้ดีครับก็ทางจตุรทิศดีไหมก็ดีแต่ว่าพอเขาไหลมานะครับจะมีตำรวจจราจรคอยให้คอยจัดการจราจรให้ถ้าแน่นมากๆเราก็ต้องยอมตัดรถทางตรงเพื่อให้รถที่ลงมาจากจตุรทิศนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เยอะๆแต่ถ้าไม่แน่นมากก็จะใช้เป็นแบบโดยคำ first serve มาถึงแล้วค่อยถอยทีละสายค่อยหาจังหวะช่องเจ็บสลับกันไปครับ
2: ครับก็วันนี้ดูที่ยังจะเป็นปัญหาอยู่ก็คือลงจตุรทิศในฝั่งขาเข้านี่แหละใช่ไหมครับท่านรอง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับซึ่งมันถือว่าดีขึ้นไหมครับจากการจัดการจราจรแบบนี้ทำให้จตุรทิศลงมาจากบึงมักกะสันดีขึ้นไหมครับวันนี้
3: คุยกับผู้ปฏิบัติหน้างานนะครับเขาบอกว่าดีขึ้นครับซึ่งผมก็คุยกับทางสวัสดิ์จราจรแล้วนะครับให้ประเมินท้ายแถวตลอดที่ผู้ตำรวจรายงานมานะครับในแต่ละวันเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าหน้านี้แต่อะไรก็ตามยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันก็เพิ่ง3วันนะครับก็ต้องดูวันถัดไปด้วยดูองค์ประกอบอย่างอื่นไปด้วยหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวเราก็จะไปประชุมเพื่อวัดผลอีกทีนึงตอนนี้มีการเก็บสถิติกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ครับหมายถึงว่าพอหลังวันนี้ไปแล้วเนี่ยยังกำหนดเวลาเดิมไหมครับ6โมงถึง9โมงฝั่งจะ
3: ยังเป็นเหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: มครับยังเป็นเหมือนเดิม
2: ครับก็คือ3วันนี้เป็นการทดลองใช้แล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มจากเสียงสะท้อนก็บอกว่าดีขึ้นอย่างนั้น
3: ครับใช่ครับทั้งเสียงสะท้อนของตำรวจเองเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็การจับเวลานะครับของรถท้ายแถวครับใน3วันนี้ถือว่าดีขึ้นแต่เดี๋ยวต้องดูวันถัดๆไปว่าอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแล้วเราก็จะหาแนวทางเพราะการจราจรมันเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับมันมีตัวแปรอื่นแทรกซ้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางทีถนนเส้นอื่นอาจจะมีการก่อสร้างก็ต้องเบี่ยงรถให้ปัดกระแสมาเดี๋ยวก็ต้องค่อยดูกันไปเรื่อยๆครับ
2: ครับก็ได้ฟังแบบนี้เรารู้สึกอุ่นใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากผมก็เคยไปใช้เส้นทางก็ดีที่เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วก็พยายามหาแผนในการวางแผนก็เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับท่านรองเข้าใจได
3: ้ครับ
2: นะฮะ
3: ครับเพราะว่าจริงๆต้องอยากจำเรียนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาการก่อสร้างจริงๆแล้วก็การก่อสร้างไม่ได้นิ่งแบบนี้นะครับพอเฟสการก่อสร้างเฟสนี้ซึ่งจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาเดี๋ยวก็จะมีการขยับจุดแนวก่อสร้าง อีกนะครับเคลื่อนจุดไปอีกบางทีขยับมาฝั่งซ้ายขยับมาฝั่งขวาเป็นแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องมีการจัดการจราจรปรับเปลี่ยนไปตามแนวการก่อสร้างซึ่งนี่เราก็ปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งมากแล้วนะครับเพราะแนวก่อสร้างเขาขยื่นไปตลอดเวลาแล้วก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนให้รับทราบถึงปัญหาในส่วนนี้ด้วยจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับก็รับทราบตลอดแล้วก็เอาสินสะท้อนมาตลอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมหารือกันตลอดเวลาครับ
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับวางประชุมกันแล้วได้ผลรับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามมันต่อนะครับท่านรอง
3: ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: ได้คร
2: ับ วันนี้จสร้อยขอบพระคุณท่านรองผู้บังคับการด้วยนะครับ
3: ครับด้วยความยินดีครับ
2: ขอบพระคุณมากครับท่านรองครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลวันนี้ราชปรบทั้งสองด้านดีกว่าโอ้นะครับดีแต่ว่าลงจตุรทิศท้ายผมรู้สึกว่าสั้นลงนะลงมักกะสันอาจจะแน่นๆแต่ว่าเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนไปตามกายภาพณเวลานั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มาจากทางด้านของประตูน้ำต่อเนื่องหรือว่ามาจากทางนิคมมักกะสันที่จะไปแยกหมอเหล่งนะครับห้ามเลี้ยวขวาขึ้นจตุรทิศนะครับห้ามขึ้นบึงมักกะสันคือตรงไปครับคุณผู้ฟังใช้ตรงไปราชปรพแล้วก็ไปออกทางด้านของขวาไปสามเหลี่ยมดินแดงนะแล้วก็ใช้ดินแดงไปโบสถ์แม่พระทดแทนนะครับซึ่งจากแยกหมอเหล่งไปสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับไม่ติดเลยนะฮะก็จัดการจราจรเป็นเรื่องของการทดลอง3วันวันนี้วันที่3นะครับ6โมงเช้าถึง9โมงนะครับห้ามเลี้ยวขวาขึ้นจตุรทิศนะครับจากแยกนิคมมักกะสันนะครับ เนี่ยไปจตุรทิศก็คือให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกลับรถพญาไทก็ได้เลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วไปกลับรถพญาไทก็ตรงขึ้นจตุรทิศได้เลยหรือว่าใครจะเลี่ยงไปทางบวชแม่พระก็ตรงไปสามเหลี่ยมดินแดงได้เลยนะครับเนี่ยถือว่าดีนะเสียงสะท้อนก็บอกว่าดีขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับรับแจ้งเข้ามาจากทางไลน์นะครับทางหลวงหมายเลข37เลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่17ถึงกิโลเมตรที่18ขาเข้านะครับโอ้นี่ตั้งแต่เที่ยงคืน43นาทีแล้วนะฮะมีรถบรรทุกน้ำมันปาล์มเสียหลักตกร่องกลางแล้วพลิกตะแคงนะครับมีคนติดอยู่ภายในเสียชีวิตนะครับพื้นที่ของสภ.ชะอำนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยอีกจุดนึงก็มีผู้เสียชีวิตนะครับเนี่ยสายเอเชียนะครับด้านฝั่งขาออกบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยานะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 5:00 นนะครับมีรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมานะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรยังมีผลกระทบกับการจราจรหรือเปล่านะครับรังสิตนครนายกนะครับด้านขาเข้าบริเวณจุดกลับรถคลอง4ตรงข้ามกับเจ้าพรหมเนี่ยตรงนี้ที่มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกรณีของรถเก๋งที่ไปชนรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางด้านขวาที่คุณอนันต์แจ้งเข้ามาครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่เวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณผู้ฟังต้องฟังให้ดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเรื่องนี้สำคัญนะครับคุณผู้ฟังกรมทางหลวงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพมาแอบอ้างชื่อระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือ M-Flowคือเขาจะส่งข้อความ SMS เข้ามาเป็น SMS ปลอมนะฮะซึ่งผมเห็นตัวอย่างของการส่งข้อความมาแล้วมีพี่ทีมงานท่านหนึ่งของเราได้รับข้อความแบบนี้หัวของข้อความของ SMS เนี่ยจะมีหัวที่ระบุคำว่า SMS แต่เนื้อในเนี่ยเป็นข้อความที่นะฮะเขาแจ้งมาว่าคุณมียอดค้างชำระให้ชำระด่วนก่อนถูกฟ้องบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะมียอดค้างชำระด่วนก่อนถูกฟ้องหรืออีกข้อความหนึ่งอาจจะบอกว่าแจ้งเตือนค่าบริการทางหลวงพร้อมกับแนบลิงก์ไอ้ตัวแนบลิงก์เนี่ยอันตรายก็จะแนบลิงก์มาเพื่อให้กดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวคุณฟังล่าสุดเนี่ยทางกรมทางหลวงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากพบว่ามิจฉาชีพมันสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาใกล้เคียงกับเว็บไซต์จริงครับเพื่อหลอกล่อให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญครับอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบัตรเครดิตบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นอย่างมากซึ่งทางกรมทางหลวงขอชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังนี้ครับ1ก็คือกรมทางหลวงและระบบ M-Flow ไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS เพื่อให้ประชาชนกดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและทำรายการชำระเงินผ่านลิงก์โดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆนะครับ2ประชาชนสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระและจัดการข้อมูลผ่านช่องทางที่เป็นทางการของกรมทางหลวงเท่านั้นนะครับก็จะมีทางเว็บไซต์นะครับที่ www.mflowthai.com และโมบายแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน M-Flow ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play เท่านั้นนะครับรวมถึงทาง LINE Official Account @mflowthai 3ก็คือข้อสังเกตลิงก์ปลอมมิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อโดเนมที่แปลกปลอมนะครับเช่น .cc หรือ .cc/th นะหรือว่า lihi1.me.me นะหรือชื่อที่สะกดผิดเพี้ยนไปจากที่ชื่อทางการของหน่วยงาน เพราะฉะนั้นข้อแนะนำสำหรับประชาชนนะครับหากได้รับ SMS แอบอ้างดังกล่าวคุณผู้ฟังห้ามกดลิงก์โดยเด็ดขาดนะครับและให้ปฏิเสธการกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรเครดิตหรือรหัส OTP ทุกกรณีต้องปฏิเสธการกรอกโดยท่านสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือแอปพลิเคชัน mflow เท่านั้นนะครับซึ่งจะใช้เพียงเลขทะเบียนรถหลายท่านเคยเข้าไปก็จะทราบเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะถามเลขทะเบียนรถถ้าจะเช็คยอดค้างชำระพิมพ์แค่เลขทะเบียนรถครับนะก็จะตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหากประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด1ครับโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงขอบคุณกรมทางหลวงด้วยครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: นะเขาฝากกันไว้นะครับวิชาชีพนี่มันแทรกซึมมาในทุกวงการจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นลิงก์มาเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าไม่แน่ใจอย่าไปกดเด็ดขาดพอกดแล้วอย่าไปกรอกข้อความอะไรก็ตามที่เขาร้องขอมาอย่าไปกดนะครับคือถ้าเป็น mflow เนี่ยถ้าเขาจะส่งข้อความเนี่ยคือหัวของเขาจะต้องระบุหน่วยงานที่ชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยเขายืนยันชัดเจนว่าไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับกลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของข้อมูลการจราจรกันบ้างนะครับมีทางด้านของคุณซอนนะครับแจ้งมาบอกว่ามีรถเสียถนนคลองหลวงช่วงระหว่างวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าคลอง5นะครับบริเวณสะพานข้ามแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกบรรทุก6ล้อบรรทุกน้ำแข็งมาจอดเสียอยู่ล้อหลุดขวางช่องทางด้านซ้ายครับการจราจรชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวช้าครับคุณเดชารายงานมาก่อนหน้านี้ครับที่มีรถไปจอดเสียนะครับเชิงต่างทางขึ้นต่างระดับบางประอินพหลโยธินนะครับด้านขาออกเป็นรถพ่วง18ล้อจอดเสียขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับแจ้งไปทางสภ.พระอินทราชาให้แล้วเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณเก๋ครับคุณเก๋สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพัชและเพื่อนสมาชิก
2: คุณเก๋ไปเจอรถเสียเหรอ
5: ใช่ตอนนี้ใครที่จะใช้รัชดาท่าพระแล้วจะเลี้ยวไปทางเพชรเกษมน่ะต้องรอนิดนึงหางแถวยาวหน่อยเพราะว่ารถเมย์ที่จะเลี้ยวเข้าเพชรเกษมเนี่ยเขาเสียตรงนั้นพอดี
2: ครับ
5: ตรงสะพานไอ้บันไดขึ้น BTS แล้วมันจะมีช่องเบี่ยงซ้ายที่จะเข้าเพชรเกษมก็ตรงนั้นพอดีแต่มีเจ้าหน้าที่แล้วนะ
2: ครับ
5: มีเจ้าหน้าที่แล้วแต่ทีนี้ว่าค่อนข้างจะยาวหน่อยหางแถวเพราะว่ากว่าจะเลี้ยวได้ก็ต้องรอสัญญาณไฟแดงไปเขียวมาเพราะว่าที่จะเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวไม่ได
2: ้
5: ผมว่ารถไฟฟ้านี่ถ้าเสียนี่อาจจะยาวเพราะว่าต้องรอช่าง
2: เป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหม
5: ใช่ใช่แต่เป็นรถเมย์สีน
2: ้
5: ำเงินไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับรถใหญ่ด้วยนะ
5: เพราะว่ารถใหญ่เขามีสัญญาณแต่ดับหมดเลยผมก็จะรอดูอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปเลยกำลังแก้ไขอยู
2: ่
5: เพื่อนสมาชิกก็ต้องรอหน่อยที่จะมาเลี้ยวซ้ายมาเพชรเกษมมาทางบางแคทางแถวจะค่อนข้างจะยาวหน่อยคุณพัช
2: โอ้ครับน่าจะต้องใช้เวลานะตรงนี้เหลือประมาณกี่ช่องเนี่ยตรงนั้นนะฮะเหลือประมาณกี่ช่อง
5: ก็มันต้องตรงมาทางจรัญน่ะแล้วถึงจะเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟเพราะว่ามันปิดหมดเลยช่องจะปกติช่องซ้ายนี่จะเลี้ยวได้ช่องเดียวแต่รถเมย์ก็เต็มเลยแต่จักรยานยนต์ก็จะต้องตรงมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเหมือนกันคือจะเบี่ยงไม่ได้เลย
2: โอ้ครับโอ้
5: ครับ
2: กลายเป็นหนักเลยตอนนี้
5: ใช่แต่เช้ารถที่จะมาพิเศษนี่ยังไม่มากนะไม่มากเท่าไหร่อะแต่จะตรงไปจรัญนี่ก็เยอะหน่อย
2: เนาะแล้วทางคุณเก๋ใช้ฝั่งตรงไปจรัญใช่ไหมฮะ
5: ผมตรงมาเพชรเกษมครับผมมีผู้โดยสารเรียกพอดี
2: ครับ
5: ผมจะมาตลาดบางแคตอนนี้จะถึงตลาดบางแคแล้ว
2: ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับโล่งไหม
5: โล่งละขาออกมาตลาดบางแคนี่โล่งเลย
2: ครับ
5: แต่ฝั่งกลับกันก็โล่งนะคุณพั
2: ช
5: ฝั่งกลับกันขาเข้านี่ก็โล่งนะ
2: คร
5: ับ วันนี้แปลกผมยังบอกวันนี้แปลกเพชรเกษมดูโล่ง
2: วันศุกร์ด้วยไงหลายท่านก็บอกผิดคาดเหมือนกันนะ
5: ใช่ใช่ใครอยากจะใช้เนี่ยมาใช้ได้เลยพี่เกษมขาทั้งขาเข้าขาออกเลยวันนี้โล่งมากขนาดรถไฟฟ้าบางว่ายังโล่งเลย
2: โอ้เดินทางมาตั้งแต่ตรงไหนครับเพชรเกษมคุณเก๋เนี่ย
5: ผมมาจากพระรามสามอะ
2: อ๋อครับ
5: ผมมาจากพระรามสามข้ามสะพานพระรามสามมาแล้วก็มาเลี้ยวก็พอจะเลี้ยวเอ้ปกติหางแถวมันไม่ยาวพอหลุดอุโมงตรงเดมอต้าพระมาก็เจอหางแถวเลย
2: ใช่
5: ผมว่าเอ๊ะปกติน่าจะมีอุบัติเหตุผมก็จะโทรถามพอดีก็เลยเลยมาถึงก็มาเจอรถเมล์เสียพอดี
2: ครับผม
5: ก็เลยไม่ได้โทรถาม
2: ครับเจอที่ตัวเอง
5: โอเคครับผม
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณเก๋
5: ฝากไว้เป็นข้อมูลครับเพื่อนๆสมาชิกด้วย
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านี่เวลาเสียนี่อาจจะต้องถ้าเป็นรถนั่งส่วนบุคคลก็อาจจะต้องใช้รถสไลด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่บางทีระบบมันเยอะคุณผู้ฟังบางทีมันไม่ได้เสียอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเสียจริงเป็นรถเมย์นะครับรถเมไฟฟ้าขวางช่องทางซ้ายนะครับบริเวณถนนรัชดาท่าพระเนี่ยนะฮะก็บริเวณช่วงแยกท่าพระเลยมาก็เจอท้ายเลยนะครับทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษมขาออกเนี่ยต้องใช้ช่องทางที่2รอสัญญาณไฟนะครับทางตรงเมื่อจะเลี้ยวซ้ายแทนนะครับมีเจ้าหน้าที่2นายอยู่ที่เกิดเหตุนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถครับคุณผู้ฟังโครงการนี้ดีมากเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีครับใครที่ขับรถปลอดภัยดีอยู่แล้วแหมอันนี้ชื่นชมเลยแต่ถ้าคุณได้เข้าร่วมโครงการคนรักรถก็จะยิ่งดีใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินคืนจากการทำประกันรถยนต์นะครับใครเข้าร่วมโครงการนี้การทำประกันรถยนต์ประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับกรณีที่รถเราไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดย้ำนะครับรถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1เขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนี่นะเป็นข้อดีรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้ครับย้ายมาทำประกันประเภท3สมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ได้รับสิทธิ์เงินคืนเหมือนกันถ้ากรณีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อเช้ามืดแล้วนะครับที่พุทธมณฑลตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
6: ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายรถคันที่คันตัวที่ยังดีอยู่ครับออกก่อนแล้วก็กำลังตักพวกปูนแคลเซียมออกครับผม
2: ซึ่งเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมครับตัวรถบรรทุกแบ็คโฮเขา
6: ตัวแม่ครูเอาออกไปนอกเส้นทางแล้วครับเรียบร้อยทีนี้ตัวพ่วงของคันที่ชนนะครับ เรากำลังเคลื่อนย้ายออกแต่นี้ไอ้ตัวหัวที่ไฟไหม้อ่ะมันไหม้ยางทั้งหมดเลยก็ต้องคอยยางมาเปลี่ยนด้วยครับ
2: ครับตอนนี้ยังอยู่ที่เกิดเหตุสำหรับรถแคลเซียมใช่ไหมฮะที่มันเหลือแต่ซากเนี่ย
6: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เหลือเดี๋ยวเราจะให้เอาดึงไว้ข้างทางก่อนแล้วก็ตอนนี้กำลังตักแคลเซียมออกอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ให้รถของ กรมทางอะครับมาบรรทุกแคลเซียมมาไว้ที่กรมทางก่อน
2: อ๋อแล้วหัวเก๋งของรถบรรทุกแคลเซียมที่ไปติดอยู่ท้ายรถบรรทุกแบ็คโฮนี่เป็นยังไงครับเอาออกมาได้ใช่ไหมอัน
6: นั้นเอาออกแล้วครับ
2: เอาออกแล้ว
6: คร
2: ับ นะ
6: คร
2: ับ ยังปิดคู่ขนานทั้งหมดใช่ไหมครับรองสาวัตร
6: ครับยังปิดอยู่ครับยังไปไม่ได้เลยในช่วงนี้ครับ
2: น่าจะใช้เวลาอีกหลังจากนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
6: โอ้โหมันตรงเนี้ยคือไอ้ยังบอกไม่ได้เลยเพราะมันเหลือ น่าจะเป็นชั่วโมงอะครับ
2: อ๋อครับรถติดแค่ไหนแล้วครับรองสารวัตรตอนนี้
6: ตอนนี้ก็ประมาณสัก 2-3 กิโลอะครับเพราะว่าจอดชะลอดูกันครับ
2: อ๋อจริง
6: ๆตอนนี้ทั้งขาเข้าขาออกเลย
2: โอ้โหคุกในช่องทางหลักอะนะครับแหมจริงๆก็คือแค่ชะลอดูอะนะโอ้ย
6: ครับครับ
2: ท้ายนี่เติมยาวโอ้ขาออกขาเข้าด้วยเหรอครับที่ชะลอดูอะรองสารวัตร
6: ใช่ครับใช่ครับขาเข้าก็ติด
2: เอ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเพิ่มนะฮะ
6: ไม่มีครับไม่มีครับอ๋อมีเมื่อกี้มีรถเฉี่ยวกันขาออกตรงที่เบี่ยงมี10ล้อกับรถเก๋งเฉี่ยวกันแต่ผมเอาออกข้างทางมาให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: อ๋อครับครับในส่วนของแคลเซียมนี่ประมาณปริมาณที่เท่าไหร่ครับเห็นบอกว่าหลายสิบตันเลยครับ
6: แคลเซียมทั้งหมดตัวเฉพาะแคลเซียมน่าจะตกประมาณ30ตันน่าจะได
2: ้เยอะเลยนะครับเนี่ย
6: ครับตอนนี้กำลังตักอยู
2: ่วิธีการคือต้องตักออกอย่างเดียวเหรอครับใช่ไหมฮะคน
6: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นถุงเราไม่สามารถที่จะเอาคนไปได้แล้วเมื่อกี้ของโรงพยาบาลส่วนการแพทย์ออกมามันเป็นแคลเซียมที่มันกัดผิวหนังแล้วก็ถ้าเข้าทางระบบหายใจมันก็จะมีปัญหาด้วย
2: มัน
6: ทางโรงพยาบาลก็เอาแมสมาแจกให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ครับ
2: โอ้ทางโรงพยาบาลคือศูนย์การแพทย์ใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
2: มันฟุ้งมากไหมครับมันฟุ้งกระจายเยอะไหมครับ
6: ฟุ้งมากเลยครับฟุ้งแบบกระจายไปทั่วครับ
2: โอ้เอาก็ต้องสวมแมสสวมหน้ากากกันทุกคนนะฮะเจ้าหน้าที
6: ่ใช่ครับใช่ครับ
2: มีจำนวนเจ้าหน้าที่เยอะไหมครับเป็นสิบสิบเลยไหมครับตรงนี้
6: ของแขวงก็เป็นสิบตอนนี้ทั้งหมดจะมีแขวงมีเทศบาลของสารยาที่มาช่วยนะครับคอยฉีดเดี๋ยวจะฉีดน้ำหลังจากเสร็จแล้วจะล้างก็ประมาณ20คนนะครับ
2: ครับครับรองสาวว่าสวมหน้ากากหรือเปล่าฮะตอนนี้
6: ก็สวมอยู่ครับ
2: สวมอยู่นะเป็นห่วงนะให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทุกท่านและรองสาวว่าด้วยนะครับ
6: ครับผมครับผม
2: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันเรื่อยๆนะครับรองสาวว่าที่จสร้อยนะครับ
6: ครับผมครับผมคร
2: ับ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับสำหรับตัวรถบรรทุกรถแบ็คโฮแต่ว่าตอนนี้เหลือรถบรรทุกแคลเซียมที่เหลือแต่ซากอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวแคลเซียมประมาณ30ตันนะตามข้อมูลที่สาวัตรอิงเมื่อสักครู่เนี้ยก็กำลังช่วยกันตักอยู่นะครับแล้วมันก็ฟุ้งนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าชะลอดูครับรถติดเพราะชะลอดูขาเข้าขาออกเกิดเหตุขาออกนะครับช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะฮะให้เบี่ยงออกช่องทางหลักเพราะว่าคู่ขนานใช้ไม่ได้นะครับขาเข้าชะลอดูนะครับแล้วก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะเนี่ยนะฮะอย่าพึ่งชะลอดูคุณผู้ฟังเดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้อีกนะพักกันสักครู่ครับ
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: 8:47 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังด้านบนของบูรพาวิถีที่ก่อนหน้านี้รถเยอะรถติดตั้งแต่ตัดกับด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเกิดกรณีที่บอกว่าลงทางด้านของด่านบางพลีเนี่ยรถเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายละนะครับอาจจะมีสะสมนิดนึงช่วงเหนือกิ่งแก้วนะครับเดี๋ยวแยกกิ่งแก้วตรงนี้แต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.ยานนาวานะครับร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
1: สาทรเหนือเป็นสาทรเหนือปริมาณรถมาครับเร่งรับรถเข้าเมืองอยู่ครับท้ายสะสม BTS โรงเรียนใหญ่ครับ
0: ครับ
1: สีลมเจริญกรุงไม่มีปัญหาครับนักเรียกว่าซอยประมาณสะสมที่ซอย8ครับ
0: ครับ
1: ตอนใต้คล่องตัวไม่มีรถเสียไม่มีพื้นที่ไม่มีฝนตกครับไม่มีรถว่า18-40ครับ
0: ครับเช้าวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีไหมครับวันศุกร์ด้วย
1: ค่อนข้างดีครับตอนนี้ที่สะสมยึดลงมาอยู่ที่ BTS โรงเรียนใหญ่ครับช่วงเช้าเดียว
0: กรุงธนเข้าข้ามสะพานตักสินไปครับ
1: เล็กไรครับรถเข้าเมืองได้ยาวๆอยู่ครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ใครใช้พระราม3นะครับกลางสะพานพระราม3ด้านขาเข้าฝากคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงกลางสะพานเนี่ยรถติดมีท้ายสะสมมาถึงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับถ้าเลยกลางสะพานไปคล่องตัวนะฮะเหมือนจะมีเหตุนะด้านบนสะพานพระราม3นะครับท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับฟังกลับกันเคลื่อนตัวดีๆนะครับเคลื่อนตัวดีๆฟังกลับกันนะส่วนการจราจรของมอเตอร์เวย์วันนี้ดีนะครับมอเตอร์เวย์ขาเข้าสาย7เนี่ยไม่ติดเลยนะครับนะแต่ว่าขาออกช่วงต่างระดับทับช้างนะครับเริ่มมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับประมาณสักตรงนี้กิโลเมตรที่7นะครับนะแต่ก็ยังตามกันได้เรื่อยๆนะครับไปร่มเกล้าไปสุวรรณภูมิไม่ติดนะฮะแล้วก็วงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับเท่าที่อยู่การเคลื่อนตัวก็ไม่มีปัญหานะครับค่อนข้างคล่องตัวทั้งด้านขาเข้าแล้วก็ด้านขาออกด้วยส่วนกรณีของรถที่ไปจอดเสียบนบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางประอินนะครับที่มีทางคุณเดชารายงานเข้ามาก่อนหน้านี้ครับขาออกนะครับพหลโยธินตอนนี้ผมเข้าไปดูการจราจรไม่ติดแล้วนะครับไม่ติดแล้วหลังจากที่เราประสานไปกับทางสภ.ประตูน้ำพระอินทร์นะฮะก็น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับกรณีของรถ18ล้อมีน้ำมันหกบนพื้นผิวการจราจรนะครับพหลโยธินช่วงบริเวณ5แยกลาดพร้าวด้านขาเข้านะครับทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มไปหลายคันนะครับฝากเป็นข้อมูลกันนะครับใครที่ใช้พหลขาเข้าช่วงบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับมีน้ำมันหกอยู่นะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะครับใครใช้เส้นทางโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ล้มไปหลายคันแล้วนะครับมีทางคุณวันลบนะรายงานเข้ามาบอกว่าราชปรบด้านขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างฝั่งกลับกันก็ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นกันนะครับมีทางคุณวันลบนะรายงานเข้ามาบอกว่าราชปรบด้านขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างฝั่งกลับกันก็ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่น

0: ให้ติดตามกันด้วยใครยังไม่ดาวน์โหลดแวะไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ App Store หรือ Play Store ดาวน์โหลดได้ฟรีนี่คือเวอร์ชั่นใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นปุ่ม SOS นะครับในการแจ้งเหตุฉุกเฉินปุ่มใหญ่ขึ้นเลยครับคุณผู้ฟังเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอปุ่ม SOS เลยแจ้งเหตุฉุกเฉินได้รถเสียอุบัติเหตุแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินกด SOS เข้ามาได้นะครับความอัจฉริยะของ SOS ก็คือทางทีมงานจะทราบพิกัดจุดนั้นที่คุณอยู่จุดที่เกิดเหตุตรงนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยู่ณจุดนั้นในกรณีที่มีเหตุอย่างเช่นอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังกด SOS เข้ามาเปิด GPS เอาไว้นะครับเราจะทราบจุดพิกัดดังกล่าวทันทีนะครับก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปดูแลโดยเร็วที่สุดก็สามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับฟีเจอร์ SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 เวลากดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการโทรด่วนเข้ามาเลยที่จอ100ขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับนะให้เป็นเหตุฉุกเฉินเท่านั้นขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือคนป่วยอย่างเนี้ยนะได้เลยรถประสบปัญหารถเสียรถไปต่อไม่ได้นะครับก็ประสานเข้ามาได้เลยนะครับทุกที่ทั่วไทยนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน JS100ไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ใครที่มีแอป JS100 อยู่แล้วอย่าลืมไปอัปเดตนะครับอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่ App Store หรือ Play Store เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เข้ามาลองดูหน้าตานะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะฮะลองเข้าไปเล่นดูลูกเล่นใหม่ๆของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่สายจากทางคุณแป๊วนะครับคุณแป๊วสวัสดีครับ
1: ค
0: ุณแป๊วทางวงแหวนอุตสาหกรรมหรอมีอุบัติเหตุ
1: อุตสาหกรรมเลนฝานะอยู่ตรงใต้ภูมิพล1พอดีมีรถชนกันประมาณ 5-6-7 คันเลยพี
0: ่
1: แต่ที่ที่เห็นนะแค่พี่3คันแล้วก็รถบ้านแล้วก็รถเก๋งเพิ่งจะเกิดเหตุอะไรพี่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยโอ้โหใหญ่คันมาก
0: อันนี้ด้านที่จะลงไปทางพระราม3มั้ย
1: ใช่ถูกต้องค่ะจะลงมามุ่งหน้าทางพระราม3
0: ครับก็คือบนสะพานภูมิพล1เลยนะ
1: ใช่ใช่อยู่ตรงภูมิพล1พอดีเลยป้ายนั้นพอดีเลย
0: เหลือผ่านได้กี่ช่องครับคุณแป๊ว
1: ผ่านตรงนั้นผ่านได้ช่องเดียวค่ะตรงที่รถชนอ่ะนะเพราะว่ามันมีกระเด็นมาอยู่กลางคันหนึ่ง
0: ผ่านได้ช่องเดียวคือช่องไหนครับซ้ายขวากลาง
1: ฝาหมดเลยฝาที่ชนอ่ะคือเรียงกันเลยฝาสุดแล้วก็กระเด็นไปกลาง
0: เดี๋ยวนะเอาใหม่เขาชนกันขวาสุดแล้วก็มีกระเด็นมาเลนกลางกระเด็นนี่หมายถึงว่าคนเหรอฮะ
1: ถูกแล้วคือทั้งหมดอ่ะมันตอนนี้วิ่งได้ซ้ายสุดเลนเดียวคือล้อดิ่งเลย
0: เป็นรถอะไรบ้างนะคุณเป้าร
1: ถแท็กซี่ประมาณ3คันที่เห็นนะแล้วก็รถกับรถไอ้พิกอัพแล้วก็รถเก๋งตอนนี้เราเนรนาศเลยแต่ว่าดีว่าประชนอยู่เลนเดียวหลายคันมากแล้วก็กระเด็นมาคันเดียว
0: ไอ้ที่กระเด็นมาเลนกลางนี่เป็นรถอะไรนะ
1: อันนั้นน่าจะเป็นรถกระบะนะที่หนูมองเห็นสักนึงพอดีหนูก็เลี้ยงซ้ายออกมา
0: แต่ไม่มีคนนะไม่มีคนกระเด็นออกมานะ
1: ก็ไม่เห็นหรอพี่มันในระนาดหมดหนูมัวแต่มองรถที่ข้างบนกันอยู่
0: ไม่
1: มีทหารที่มองโอ้โหทำไมรถเจ้าที่มันยับแบบหน้าหลังคนแบบแข็งอ่ะแบบง่ายแรงมากอ่ะ
0: ครับผมเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
1: ยังไม่มีใครเลยที่ผ่านมาก็มีแต่คนรถที่เขาลงมาบอกคนมีคนเนี่ยผู้หญิงใส่ชุดดำๆค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าเขามากับรถรู้ว่าคนที่ช่วยกันนะแต่เจ
0: ้
1: าหน้าที่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีอะไรเลยเพิ่งจะเกิดเลยค่ะ
0: ถ้าเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณแป๊ว
1: อยู่เพราะว่าทางสามติดอยู่แล้ว
0: ทางลงอะนะทางลงจะติดอยู่แล้ว
1: อยู่แต่ว่าช่วงนั้นอะที่หนูรถมาโล่งเลยหลุดมาแค่เดียว
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้จะติดตรงจะเลี้ยวขวาเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยระหว่างที่เราคุยกันเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากครับคุณแป๊วได้ครับขอบคุณนะครับนะก็เป็นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับด้านขาเข้านะครับบนสะพานภูมิพล1ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับรถที่มาจากทางสุขสวัสดิ์โค้งเข้ามาทางสะพานภูมิพล1ที่จะไปลงพระราม3ก็เริ่มเห็นท้ายเหมือนกันท้ายอยู่เหนือสวนสุขภาพลัดโพนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับก็ทางที่มาจากทางร่วมปู่เจ้าเนี่ยท้ายประมาณสัก 3-400 เมตรนะฮะชนกันเขาบอกว่าเลยในระนาดเลยนะครับวิ่งผ่านได้แค่ช่องทางซ้ายช่องเดียวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับท่านใดที่ตามหลังมาก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนทางด้านของถนนข้าวหลามนะครับมีอุบัติเหตุนะบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอเมือง

0: ชลบุรีมีรถเก๋งกับปิกอัพชนกันกับรถตู้ด้วยนะลักษณะคือชนท้ายกันนะครับถนนเปียกลื่นครับทางนั้นฝนตกหรือเปล่าท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้รถเคลื่อนตัวช้าครับนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ระบุว่ากฎหมายท้องถิ่นเลือกตั้งกรุงเทพมหานครไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่านอกเขตนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
3: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มากล่าวกันต่อนะครับกกต.แจ้งเหตุไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเพราะว่ากฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยมีข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ในเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุนี้สำนักงานกกต.จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยตลอดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งดังกล่าวสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ทางการเมืองตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: เมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่1พายุโซนร้อนไมสักนะครับคาดขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยไม่เข้าประเทศไทยนะครับแต่ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มและฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยจะมีฝน80%ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝน70%นะครับขอให้ประชาชนพร้อมรับมือและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยนะครับส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยูเครนประกาศให้วันศุกร์นี้เป็นวันไว้อาลัยในกรุงเคียบหลังรัสเซียปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียบครั้งใหญ่สุดหลังสงครามปะทุขึ้นมานานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนเกิดระเบิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและได้รับบาดเจ็บ20คนส่วนสาเหตุของระเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดชายผู้หนึ่งได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาในสภาพที่ยังมีชีวิตหลังติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมานานถึง8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเวเนซุเอลาพื้นที่หลายแห่งของโปรตุเกสรวมทั้งกรุงลิสบอนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในคลื่นความร้อนระลอกใหม่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 5,600 ไร่และกำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค
3: ่
2: ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: 10นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ก็นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลายจุดเริ่มตอนนี้มีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบรมขาออกนะครับตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีเหตุตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะครับกรณีของรถบรรทุกตัวแคลเซียมนะครับที่ไปชนท้ายรถบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกรถแบ็คโฮได้แล้วนะครับแต่เหลือซากของรถบรรทุกแคลเซียมเสียหายหนักแล้วก็การเก็บแคลเซียมนะครับที่หกบนถนนน้ำหนักที่ก็ประมาณ 30-40 ตันได้นะฮะก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับระดมกำลังเข้ามาปิดช่องทางคู่ขนานนะครับทำให้ตอนนี้รถที่เบี่ยงออกช่องทางหลักติดนะครับหรือว่าช่องทางหลักที่ตามหลังมาเนี่ยมีท้ายสะสมประมาณ 3-4 กิโลเมตรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับส่วนทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมที่มีทั้งคุณแป้วและคุณฉัตรชัยแจ้งอุบัติเหตุกลางสะพานภูมิพล1มีชนกัน 6-7 คันขวางช่องทางขวาแล้วก็มีกระเด็นมาบริเวณเลนกลางด้วยนะครับมีทั้งรถกระบะรถแท็กซี่เนี่ยเห็นบอกว่า2คันนะฮะเก๋ง4คันจักรยานยนต์ด้วยนะ1คันนะครับที่คุณฉัตรชัยก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบรถที่มาจากทางด้านของสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นมาเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานภูมิพล2ต่อเนื่องเข้าภูมิพล1ก็มีท้ายสะสมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะสะพานภูมิพล2เข้าภูมิพล1มีท้ายอยู่ประมาณเกือบกิโลเมตรครึ่งสุขสวัสดิ์เข้ามาทางด้านของสะพานภูมิพล1มีท้ายสะสมประมาณ 8-900 เมตรเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าผ่านได้แค่ช่องทางด้านซ้ายแต่ท่านใดที่ตามหลังแล้วตอนนี้กำลังผ่านจุดเกิดเหตุหรือว่าผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังอัปเดตได้นะครับว่าล่าสุดในตอนนี้ยังใช้ได้ช่องทางด้านซ้ายช่องเดียวหรือเปล่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมสำหรับช่องทางที่ผ่านได้ก็ชนกันหนักนะครับเห็นทางคุณแป้วที่เพิ่มเติมเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยบอกว่าชนกันแบบเละเทะเลยนะครับทำให้มีผลกระทบนะครับภูมิพล1ที่จะลงไปทางพระราม3มีอุบัติเหตุนะครับช่วงเหนือสะพานภูมิพล1รถชนกันหลายคันทีเดียวคุณผู้ฟังครับรถติดแบบนี้มีอาการเหนื่อยอากาศที่ร้อนความง่วงก็มาความเพลียก็มาด้วยบางคนดูบอลดึกบอลโลกเมื่อคืนนะครับแล้วก็ทำงานหนักนอนไม่พออยากหาความสดชื่นกระปี้กระเป๋าต้องนี่เลยนะครับพญานาคครับชวนมาล่าดาวที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับคุณฟังเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีน้ำเงินขวดสีเงินนะขออภัยเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินนะย้ำนะฮะขวดสีเงินพลังกระชายดำหรือพญานาคพร้อมนะครับขวดสีทองมีถังเช่าสกัดพร้อมลุยทุกกิจกรรมเพียงขวดละ15บาทนะครับรับดาว All Member นะรับไปเลยนะครับ2ดวงใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปนะครับส่วนเลขใต้ฝาลุ้นหมื่นทุกเดือนคุ้มจัดเต็มนะครับวันนี้ถึง23กรกฎาคม69นี้พญานาคซ่าสดชื่นที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มพญานาคด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมีรับแจ้งนะครับเข้ามาจากทางคุณโจครับบอกว่าลาดพร้าวด้านขาเข้าช่วงระหว่างซอยภาวนามุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณ BTS ภาวนามีรถเมจอดเสียอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเป็นรถเมล์สาย73นะฮะรถเยอะนะครับที่จะเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวมีผลกระทบนะเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณทางคุณโจนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันด้วยนะครับ รับแจ้งเข้ามานะครับถนนข้าวหลามนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีรถเก๋งรถปิกอัพรถตู้ชนท้ายกันนะฮะตรงนั้นนะครับก็ทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะหลายๆเส้นทางณเวลานี้ก็ยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับรอบในรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดินแดงเข้ามาเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่นะครับใต้ทางด่วนดินแดงนะครับส่วนราชวิถีเข้ามายังเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็ทางด้านของพญาไทเข้ามาเนี่ยท้ายก็ยังไม่ยาวนะครับผลโยธินเข้ามาก็ท้ายยังเรียกได้ว่าก่อนถึงใต้ทางด่วนนะครับก็จะมีด้านที่มาจากทางดินแดงเนี่ยจะมีรถปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ราชปรพตอนนี้ท้ายเริ่มยาวนะครับวันนี้เขามีการจัดการจราจรรถที่มาจากทางแยกนิคมมักกะสันที่จะต่อเนื่องไปทางแยกหมอเหล็งห้ามเลี้ยวขวาขึ้นจตุรทิศช่วง6โมงเช้าถึง9โมงตอนนี้ก็เลย9โมงมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปรับให้ขวาขึ้นจตุรทิศได้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถมีปริมาณมากขึ้นนะครับรถที่มาจากทางสำเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหล็งท้ายเริ่มยาวนะครับชะลอตัวอยู่ซอยราชปรพ22นะฮะส่วนทางด้านของจตุรทิศลงมานะครับทางด้านของมักกะสันเนี่ยรถก็ยังค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณไก่บางบอนนี่อยู่ทางสุขุมวิทนะครับคุณไก่สวัสดีครับคุณไก่ครับ
2: สวัสดีครับคุณคร
1: ับ สวัสดีครับคุณไก่สุขุมวิทมีอะไรครับ
2: ที่ผมมาเมื่อกี้นี้เขาเขตนะครับเขาน่าจะตัดกิ่งต้นไม
1: ้
2: ขาเข้านะสุขุมวิทขาเข้าเลยเอกมัย
1: ขาเข้าเลยเอกมัยมาทองหล่อเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่
1: เลยแยกเอกมัยมาไกลไหมครับ
2: เมื่อกี้มามันประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะ60 เมตรไอ้ตรงข้ามกับอะไรนะหอไอ้หอลูกดาวไอ้ก็เรียกอะไรนะอ๋อ
1: ท้องฟ้าจำลอง
2: ท้องฟ้าจำลองเ
1: ฉลยอ๋ออยู่ตรงข้ามกันเหรอครับ
2: ใช่ตรงข้าม
1: ก็แสดงว่าเป็นขาออกถ้าตรงข้ามก็แสดงว่าเป็นขาออก
2: ไอ้ขาเข้าขาเข้า
1: ขาเข้าว่าน่าจะ
2: ฝั่งเดียวกัน
1: ฝั่งเดียวกันใช่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคอ๋อแล้วเสียไปกี่ช่องทางครับคุณไก
2: ่เสียไปช่องทางนึงเพราะเขาจอดขวาสุ
1: ดอ๋อด้านซ้ายหรือขวา
2: ขวาสุดเลย
1: ด้านขวาสุดนะครับ
2: ใช่เขามีรถใหญ่ประมาณ10 ล้อรถเหลืองสองคัน
1: โอ
2: ้10 ล้อ 6 ล้อนี
1: ่ครับสองคันนะ
2: ครับเขาน่าจะตัดไปเรื่อย
1: อ๋อหมายถึงว่าคือตัดตรงนี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่จะขยับไปเรื่อยอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: คิดว่านะ
1: รถเยอะไหมครับ
2: เขายืนเห็นรถเด็กนะ
1: รถเยอะไหมครับผ่าน
2: เยอะครับ
1: เห็นรถข้างแรกก็เยอะ
2: แต่ตอนที่ผมก็ออกมาซอย4-42นะคร
1: ับ
2: สองเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไม่เยอะแต่ว่าผมว่ามองดูตรงถ้ามาเห็นถนนตรงมาน่าจะเยอะเพราะเห็นมันรถมันแน่น
1: ใช่ท้ายนี่ยาวเหมือนกันนะเข้าแยกเนี่ย
2: นะครับผมว่ามันยาวเพราะมันออกมาก็มาเจอตรงนี้ก็ต้องเบี่ยงเลยเนี่ยพอปล่อยไปมันก็เบี่ยงเลย
1: ครับเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณไก
2: ่ก็ดีนะครับแต่ผมมาเลี้ยวก่อนไอ้ตรงซอย40ครับซอยบาโบส
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็เลี้ยวขวาพระราม4ที่ติดนะ
1: อ๋อเลี้ยวตรงแยกบ้านกล้วยใต้ใช่ไหมตรงนั้น
2: ใช่
1: ที่มาออกพระราม4ครับผม
2: มาถึงไอ้นี่แหละโรตัสพระราม 4
1: ต
2: รงข้ามอีกที
1: ครับผม
2: ก็ถือว่าดีอยู
1: ่ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคุณไก่นะครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรก็เพิ่มเติมได้ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณไก่ด้วยเดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบาส
1: คุณโจเป็นยังไงบ้างอยู่ลาดพร้าวเหรอครับคุณโจที่มีรถเสียเนาะ
3: ใช่ใต้สะเก็ดภาวนาเลยคุณพัชที่จะมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับผม
1: ครับ
3: จราจรชะลอตัวนะคุณพัชเพราะว่าสัญญาณไฟตรงรัชดาลาดพร้าวเป็นนับถอยหลังอยู่ของเวลาแน่คุณพัช
1: อ๋อครับ
3: ส่วนกับการไม่ปัญหาจะการไม่ดีตอนนี้ผมเลี้ยวขวาตรงรัชดาลาดพร้าวแล้วมาใช้รัชดาขาออกมุ่งหน้ามาทาง รัชโยธินไปทางต่างระดับรัชวิภาคุณพัช
1: เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
3: ผมชะลอตัวนะก่อนลงอุโมงค์เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็จะลงวิภาวดีครับผม
1: ครับ
3: แต่ก็ถึงกับหยุดนิ่งนะคุณพัชในอุโมงค์รัชโยธินที่จะมุ่งหน้าต่างระดับรัชวิภาครับผม
1: ครับ
3: ปลายทางผมก็เนี่ยแถวธุรกิจบัณฑิตคุณพัช
1: มีผู้โดยสารด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ใช่ฮะผมคิดว่าเลยนะพี่พาไปแล้วอ่ะถึงจะใช้การได้คุณพัชก็ส่วนใหญ่ผมดีแล้วข้างหน้าผมเนี่ยจะลงวิภาวดีกัน
1: ครับ
3: กับการจราจรจากหลักพี่พาพิจารณาแล้วที่โอชินไม่มีปัญหาคุณพัช
1: ครับ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงวัชดาเลยนะครับคุณพัช
1: ได้ครับผมข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้ครับคุณโจขอบคุณครับ
3: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับลาดพร้าวเข้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายสะสมอยู่สะพาน2นะครับนะแล้วก็กรณีที่คุณโจเพิ่มเติมก็คือใต้ BTS สถานีภาวนามีรถประจำทางสาย73จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับทำให้รถก็เรียกได้ว่าเพิ่มปัจจัยในการที่ทำให้ชะลอตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็กรณีคุณไก่บางบอนแจ้งก็คือเป็นสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะครับช่วงแยกเอกมัยนะมีการทำงานตัดต้นไม้ของทางเจ้าหน้าที่อยู่เลนขวานะครับตอนนี้ขาเข้าจะมารอสัญญาณไฟที่แยกเอกมัยรถติดนะครับรถติดมีท้ายสะสมอยู่บริเวณช่วงหน้าสนามไดร์กอล์ฟนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับเท่าที่วัดดูล่าสุดเนี่ยประมาณสัก 4-500 เมตรคือทั้งยาวแล้วก็แน่นๆด้วยนะออกซอยมาก็เริ่มมีปริมาณรถเยอะนะครับซอย63เอกมัยอ่อนนุชต่อเนื่องเข้าพระโขนงเนี่ยรถติดเหมือนกันนะครับตั้งแต่ทางด้านของซอย52เนี่ยนะฮะเข้าซอย50ต่อเนื่องอ่อนนุชรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับส่วนอุดมสุขมาทางด้านของซอยลาดพร้าว101ทับ1เนี่ยก็ติดเหมือนกันมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกอุดมสุขรถแน่นเหมือนกันรอสัญญาณไฟแยก62ท้ายก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึง BTS ปุณวิถีนะครับแต่ว่ารถที่จะเข้ามาจากอุดมสุขเนี่ยรถจะเยอะแล้วก็รถที่จะต่อเนื่องไปทางอ่อนนุชข้ามสะพานข้ามคลองพระโขนงรถหนาแน่นครับนะฮะบางจุดก็ดีขึ้นนะครับผ่านพ้นช่วงเร่งด่วนเช้าไปแล้วพัฒนาการท้ายสั้นลงนะครับด้านขาเข้าต่อเนื่องใต้ทางด่วนชะลอตัวข้ามสะพานคลองตันนะครับลงมาทางทองหล่อรถยังเยอะนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับทองหล่อไปพร้อมพงเริ่มดีนะครับพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยไปอโศกเพชรต่อเนื่องมีสัมพันธ์เคลื่อนตัวตามได้ตลอดมีติดสัญญาณไฟตามแยกต่างๆแต่ท้ายไม่ยาวพระราม1นะครับพระราม1ณเวลานี้นะฮะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของชิดลมเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีครับลงจากยมราชเจอท้ายเลยนะครับช่วงก่อนเข้าแยกเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวีแนวก่อสร้างแยกราชเทวีแล้วก็ทางย่านหลวงแยกประตูน้ำราชเทวีเข้าแยกประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันดีกว่าขาเข้านะครับประตูน้ำไปราชเทวีเนี่ยนะเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสังฮีหมดปัญหาแล้วครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ดีนะครับเคลื่อนตัวตามได้ตลอดสะพานพระราม8คล่องตัวครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีท้ายสะสมนะครับสั้นลงนะตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ก่อนถึงสินทรทาวเวอร์ยังมีปริมาณรถมากนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ว่าลงสาทรเหนือหมดปัญหาแล้วนะครับสีลมขาเข้าก็ดีครับนะเวลานี้พระราม4จากใต้ทางด่วนแยกวิทยุสารแดงสำย่านสะพานเหลืองดีครับนะคุณฟังยังย้ำนะครับสำหรับกรณีของอุบัติเหตุวงแหวนอุตสาหกรรมในด้านขาเข้าที่มีอุบัติเหตุชนกันเรียกได้ว่าหลายคันนะครับทั้งรถกระบะรถเก๋ง4คันแท็กซี่2 จักรยานยนต์อีกหนึ่งเหนือสะพานภูมิพล1เนี่ยนะครับรถติดนะครับตามหลังมาจากทางร่วมปู่เจ้าก็จะเริ่มเจอท้ายนะครับเหนือสะพานภูมิพลท้ายยาวขึ้นด้วยโอ้ตอนนี้ท้ายสะสมมาตรงช่วงแถวๆบริเวณหน้าด่านปู่เจ้าแล้วนะเนี่ยแล้วก็สุขสวัสดิ์เนี่ยที่ขึ้นมานี่ก็ติดเนี่ยครับนี่คือภาพจากที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหชนกันแบบเละเทะเหมือนกันเลนขวาสุดลักษณะเหมือนชนต่อๆกันน่ะคุณผู้ฟังเนี่ยครับวิ่งผ่านเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ได้ช่องทางซ้ายกลางนี่ก็น่าจะพอได้นะครับณเวลานี้ที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเราเห็นมีทางด้านของกู้ภัยนะครับยังไม่ทราบนะว่ามีคนเจ็บหรือไม่แต่ชนกันเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตอนนี้นะฮะ8 คันนะครับกระบะ1แท็กซี่2เก๋ง4คันจักรยานยนต์1คันนะครับนี่คือบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1นะฮะมีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยฮะลักษณะคือชนแบบต่อกันเลยครับนะคือจะติดตรงจุดนี้เป็นจุดแรกถ้าเลยจากจุดนี้ไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วตอนนี้ลงพระราม3เนี่ยไม่ติดแล้วนะลงพระราม3นี่คล่องตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะติดแค่จุดนี้จุดเดียวที่มีอุบัติเหตุท่านใดตามหลังมาจากทางกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จะตัดออกปู่เจ้าให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับหรือว่ารถที่จะขึ้นมาจากทางปู่เจ้าสมิงพรายพอขึ้นมาจะวนมาทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเริ่มติดเหมือนกันนะครับก็ให้ได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับอุบัติเหตุจุดนี้สะพานภูมิพลนะคุณผู้ฟังครับวันนี้3กรกฎาคมครับเซ็นทรัลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะดูเหมือนจะมีเพิ่มเติมนะนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะรู้สึกคือวันนี้มีเรื่องของการรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับหลายจุดนะเช้าวันนี้ก็เลยทำให้จริงๆถ้าภาพรวมอุบัติเหตุไม่เกิดเนี่ยรถคล่องตัวดีนะหลายเส้นทางเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะกับทางคุณสิริพงษ์นะครับกู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมสวัสดีครับคุณสิริพงษ์ไหมฮะสวัสดีครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับนะงั้นเดี๋ยวขอไปที่สายคุณสิริพงษ์ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: คุณสิริพงษ์ล่าสุดนี้ชนกันกี่คันนะครับตรงเนี้ย
4: ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ5 คันครับ
1: อ้าวเหรอ
4: จอยอหนึ่ง
1: จอยอหนึ่งแล้วก
4: ็กระบะหนึ่ง
1: ครับ
4: รถเก๋งเฮ้ยไม่ใช่ครับรถแท็กซี่สอง
1: ครับ
4: รถส่วนบุคคลสองครับ
1: อ๋อเป็น5 คันนะมีคนเจ็บไหมครับ
4: ครับมีคนเจ็บ3 คนครับพี
1: ่มากับรถอะไรบ้างครับคนเจ็บ
4: คนเจ็บมอเตอร์ไซค์คนขี่คนหนึ่งครับพี
1: ่ครับ
4: แล้วก็ในรถแท็กซี่คันหนึ่งคนหนึ่งครับ
1: ครับ
4: แล้วก็แท็กซี่คันหนึ่งคนหนึ่งครับ
1: อ๋อแท็กซี่นี่คือคันละคนนะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เขาเข้ามายังไงครับเหตุนี
4: ้อันนี้เริ่มจากรถกระบะครับพี่เขามาแล้วตอนนี้เขาชนตูดรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็ไปชนตูดแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็ไปชนตูดรถเก๋งแล้วรถเก๋งก็ไปชนตูดรถเก๋งอีกคันนึงอ่ะครับพี่มันชนต่อๆกันมาครับพี
1: ่ครับไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะ
4: มีมอเตอร์ไซค์ครับพี่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ครับพี
1: ่จอยยอที่เจ็บอ่ะนะ1 คัน
4: ใช่ครับมี1 คันครับพี
1: ่อ๋อครับโอ้แล้วตอนนี้ผ่านได้กี่ช่องทาง
4: โอ้โหตอนนี้เปิด3ช่องทางครับพี่2ปิด1ครับพี่อยู่เลนซ้ายสุด
1: อ๋อปิดเหลือแค่ช่องทางเดียวปิดช่องทางซ้ายขอไปขวาสุดใช่มั้ย
4: ใช่ครับขวาสุดครับพี
1: ่โอ้โหแล้วตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยังครับ
4: ยังพี่ยังไม่มาครับยังไม่มาครับ
1: คนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็เช้าที่ผมตอนที่ผมขึ้นมาแล้วพี่น่าจะเจ็บเล็กน้อยอ่ะครับพี่ไม่ได้เจ็บมากครับพี่
1: เขาให้การยังไงครับตัวรถกระบะเนี่ยเขามาอย่างไรนะหมอหนึ่งทำไม
4: ถึงผมเขาปิดประตูอยู่อะครับพี่เขาจะไม่ผมยังไม่ได้เข้าไปสอบถามอะไรเขาเลยครับพี่เขาปิดประตูอยู่อะครับ
1: คันที่เสียหายหนักสุดนี้เป็นรถอะไรครับเนี่ย
4: น่าจะเป็นแท็กซี่2 คันนะครับพี
1: ่อ๋อเราเห็นมีกันชนล่วงด้วยนะ
4: ใช่ครับ
1: ครับแล้วตอนนี้น่าจะ ต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ยดูแล้ว
4: ผมว่าตอนนี้ก็ประกันมาหมดแล้วครับพี
1: ่อืมครับรถติดแค่ไหนเนี่ยทุนคุณสิริพ
4: งศ์ก็ติดเลยครับพี่แต่ก็มีแต่ก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับพี่ยังไม่ติดมากครับพี
1: ่อ๋อตัวรถก็คือวิ่งได้3ช่องทางด้านซ้ายนะยังวิ่งได้นะ
4: ใช่ครับพี่ซ้ายได้อยู่ครับตอนนี้ก็ยังแบบไหลลื่นนะครับพี่ไม่ติดมากครับ
1: เออครับอ่ะก็อย่าเพิ่งชะลอดูนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวไปอีกนะนะ
4: ครับพี่ครับครับครับ
1: เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมกันขอบคุณมากครับคุณสิริพงศ
4: ์ครับสวัสดีครับ
1: ผมนะฮะก็แบบมีเหตุของรถจักรยานยนต์ด้วยนะมา1คันเขาห้ามขึ้นไปใช้อยู่แล้วนะตรงเนี้ยนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วก็มาประสบเหตุด้วยเขาเป็นกรณีรถกระบะชนท้ายก่อนชนท้ายแท็กซี่ดันขึ้นไปชนแท็กซี่ด้วยกันรถเก๋งส่วนบุคคลคันหน้ามีจักรยานยนต์ด้วยทั้งหมด5คันนะครับมีเจ็บ3รายมากับจักรยานยนต์ผู้ขับขี่1รายแล้วก็แท็กซี่คันละ1รายเจ็บทั้งหมด3รายนะครับผ่านได้3ช่องทางด้านซ้ายนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมนะสะพานภูมิพล1ด้านขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุก็เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณนิรุตน่าจะหลุดไหมคุณนิรุตหลุดนะฮะอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะฮะคุณนิรุตนะครับเดี๋ยวขอดูเป็นข้อมูลก็ได้นะครับคุณนิรุตแจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับเป็นฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิวที่เกิดเหตุมีรถชนกัน3คันนะครับชนกัน3คันนะฮะเห็นบอกมีกระบะมีรถ SUV มีรถเก๋งด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะได้คุยกับทางคุณนิรุตจะได้ให้เพิ่มเติมด้วยนะว่าตรงนั้นเนี่ยลักษณะที่เห็นนี่เป็นอย่างไรนะครับราชพฤกษ์จากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้าแยกสวนผักเป็นฝั่งด้านขาเข้านะครับการจราจรเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้เพิ่มเติมกันดูเหมือนรถติดเหมือนกันนะดูเหมือนรถติดเหมือนกันนะขาเข้าเนี่ยนะครับคือปริมาณรถสะสมเยอะเลยนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุอย่างที่บอกครับวันนี้สภาพการจราจรเอาจริงๆภาพรวมดีนะถือว่าเป็นวันศุกร์ที่ดีเลยแต่ว่าอ่ะไปเพิ่มเติมกันคุณนิรุตสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณนิรุตเล่าให้ฟังหน่อยเป็นเหตุยังไงครับที่เห็นราชพฤกษ์ตอนนี้
4: เป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน3คันครับตรงข้าม
1: เวสต์วิว
4: เซ็นทรัลวิสต์วิวครับถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าขาเข้าเมืองครับ
1: ครับชนท้ายกันหนักไหมครับ
4: ไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันขีดขวางการจราจรครับอยู่เลนขวาช่องขวาสุดช่องเลนด่วนครับ
1: ครับรถชะลอตัวหรือว่ายังไงครับตอนนี
4: ้รถก็ชะลอตัวนะคร
1: ับ
4: แต่หลุดจากตรงนั้นมาได้ก็รถก็ค่อนข้างจะวิ่งสะดวกครับ
1: กว่าจะผ่านได้นานไหมครับเนี่ย
4: ไม่นานครับ
1: มันแบบพอไหลตามได้ใช่ไหมคุณนิรุต
4: ได้ครับ
1: ในช่องทางหลักด้วยนะตรงนี้
4: ครับเลนขวาสุดเลยครับไม่อันตรายกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเลยคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
4: ยังเลยครับผมว่าเพิ่งมาไม่เกิน10นาทีครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยคร
1: ับ อ๋อได้เลยฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างครับขาออกคล่องตัวไหมครับ
4: คล่องตัวครับ
1: เดี๋ยว
4: ขาเข้าก็คล่องตัวอยู่เลยพี่จะชะลอตรงช
1: ่
4: วงสะพานตัดข้ามตรงทางด่วนนะพี่ชะลอไม่มากครับพี
1: ่ครับก
4: ็คล่องตัวอยู
1: ่ครับครับ
4: ขาเข้าเมืองพี
1: ่จริงๆถ้าไม่มีเหตุนี่ก็โล่งนะเนาะดู
4: ได้ครับพี
1: ่ได้ครับขอบคุณมากครับคุณนิรุต
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนิรุตด้วยนะครับที่ส่งข่าวไปนะครับคุณผู้ฟังคือวันนี้วันที่3กรกฎาคมคุณผู้ฟังครับเป็นวันแรกของการเปิดให้บริการห้าง Central North View นะครับเดินทางสะดวกทุกเส้นทางนะครับพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการตลอดทั้งวันด้วยคุณผู้ฟังบริษัท Central พัฒนาจำกัดมหาชนเตรียมเปิดให้บริการ Central North Viewศูนย์การค้าแห่งอนาคตต้นแบบ Future Living Destination ที่ประสานธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตเมืองเพื่อตอบรับเทรนด์ Well-being และ Longevity นะเดี๋ยวนี้เทรนด์นี้มาแรงนะครับ Longevity พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยจะเปิดให้บริการวันนี้นะครับวันแรกเลยศุกร์ที่3กรกฎาคมเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับเข้าถึงศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกทั้งรถไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางพิเศษโดยรถโดยสารประจำทางก็มีนะรถตู้และก็เรือโดยสารด้วยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการจุดเข้าออกโครงการ และพื้นที่โดยรอบนะครับเพื่อดูแลการจราจรให้ข้อมูลเส้นทางรวมไปถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการตลอดช่วงเวลาให้บริการด้วยนะครับเส้นทางรถยนต์ครับเส้นทางที่1ถ้าคุณผู้ฟังมาจากถนนรัตนาธิเบศด้านขาออกมุ่งหน้าบางใหญ่ก็ให้กลับรถเข้าสู่รัตนาธิเบศขาเข้าเพื่อชิดซ้ายเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวเส้นทางที่2จากถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแครายชิดซ้ายเพื่อเข้าศูนย์การค้าเส้นทางที่3จากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งท่าน้ำนนสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ก็กลับรถนะครับเข้าสู่รัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าแล้วก็เลี้ยวเข้าศูนย์การค้าเส้นทางที่4จากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งแยกสนามบินน้ำก็เข้าศูนย์การค้าได้หลากหลายเส้นทางนะครับส่วนทางด่วนนะทางพิเศษศรีรัตน์ลงทางออกงามวงวานแครายดวงมณีทางพิเศษอุดรรัตยานะครับต่อเนื่องเชื่อมศรีรัตน์ลงทางออกงามวงวานแครายนะครับคุณฟังครับนอกจากนี้ยังยกระดับมาตรฐานมาตรการยังยกระดับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับโดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์การค้าและเพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์การค้าตลอด24ชั่วโมงด้วยอีกทั้งยังมีการประสานเจ้าหน้าที่กว่า50นายได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะสภ.รัตนาธิเบศและเจ้าหน้าที่รปภ.ของศูนย์การค้านะครับเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรรอบศูนย์การค้าระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของศูนย์การค้าเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทางเข้าออกของศูนย์นะมีที่จอดรถในศูนย์รองรับผู้ใช้บริการจำนวนกว่า 2,000 คันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page Central North View วันนี้วันแรกมาปักหมุดกันคุณผู้ฟังนะครับก็แวะไปเดินเที่ยวกันได้นะครับเขาถือว่าเป็นห้างที่สวยงามห้างหนึ่งผมเองผ่านบ่อยมากชอบมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้แวะเพราะเขายังไม่เปิดวันนี้เขาเปิดวันแรกมีโอกาสต้องแวะแล้วล่ะนะครับขอบคุณทางด้านของเซ็นทรัลพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
8: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
9: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับเขามีทางหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมอย่างเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชันของ PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store หรือว่า Google Play Store เนี่ยนะฮะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านด้วยหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้มีคุณอุดมรายงานเข้ามานะครับศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาเข้านะครับเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดใต้แยกพัฒนาการมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียขวางช่องทางขวานะครับเห็นคนขับเนี่ยยังอยู่ในรถนะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ขาเข้านะครับของศรีนครินทร์ช่วงระหว่างแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9นะฮะเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดแยกพัฒนาการนะครับเชิงทางขึ้นเลยนะมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรก็เคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟครับเทพรัตน์รถติดนะครับคุณสราวุธแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าช่วงระหว่างเอแบกบางนามุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรด้านขาออกตอนนี้เจ้าตัวอยู่กิโลเมตรที่32รถติดมากทั้งช่องทางด่วนและคู่ขนานเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าท่านใดที่อยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมข้อมูลกันได้คุณฟังครับมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติของผู้หญิงอายุประมาณ 40-45 ปีในพื้นที่บริเวณหมู่6ตำบลบางกลางลักษณะพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรเห็นมีการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของท่านดร.วราโมรัสเสถียรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบางกลางสวัสดีครับท่านดร.ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมให้ท่านดร.ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพฤติกรรมของผู้หญิงรายนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมใหญ่เห็นทราบมาว่าไปขับรถยนต์ด้วยมีพฤติกรรมยังไงครับ
4: ใช่ครับคือขับรถยนต์เข้ามาในสถานที่ต่างๆในบริเวณของบางสีเมืองบ้างแล้วก็บริเวณของตำบลบางกลางบ้าง
3: ครับ
4: ทีนี้เมื่อวานเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณตำบลบางกลางบริเวณหมู่6ซึ่งอยู่ตรงบริเวณขอบแม่น้ำบางกอกน้อยละเข้าไปในบริเวณของอู่ต่อเรือของประชาชนท่านหนึ่งทีนี้พอเวลาเข้าไปเนี่ยก็มีของมีคมติดไม้ติดมือไปด้วยแล้วก็มีลักษณะของอาการเมื่อประชาชนถามว่ามาทำอะไร
3: คร
4: ับเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นสมเด็จนะเขาเป็นควีนนะแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือ แต่พอเวลาประชาชนแกล้งเราแล้วก็พยายามจะเดินเข้าใกล้ตัวเขาเขาก็จะมีอาการที่ขับเข้าไปในรถกลับเข้าไปในรถแล้วก็มีอาการลุกลี้ลุกลนและบางทีหยิบเหมือนจะมีการหยิบอาวุธเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็เลย ต้องบอกกับประชาชนโดยทั่วไปก่อนว่าอย่าเข้าใกล้แล้วก็ถ้าเกิดหากเจอก็ต้องรีบแจ้งทางตำรวจหรือทางเทศบาลเมืองครับ
3: ยังจับไม่ได้ใช่ไหมฮะ
4: ยังครับยังครับเพราะเขามียานพาหนะครับ
3: เป็นรถยนต์ยังไงครับรถทะเบียนอะไรครับ
4: เป็นรถทะเบียนผมจำไม่ได้แต่เป็น Honda City สีดำ
3: ผมมีข้อมูล
4: เป็นรถประมาณสัก10กว่าปี
3: ผมมีข้อมูลอยู่เป็นทะเบียนสอเสือรอจุฬา7481กรุงเทพมหานคร
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: สีพอทราบไหมครับเนี่ย
4: สีดำครับสีดำ
3: City นะครับสีดำรุ่นไหนนะครับรุ่นเก่าไหม
4: รุ่นเก่าหน่อยครับรุ่นเก่าหน่อยแต่บางทีเขาก็จอดรถแล้วก็เดินนะอย่างเมื่อวานเนี่ยจุดจอดรถกับจุดที่ประชาชนเดินเจอเนี่ยพบเจอเนี่ยก็อยู่ห่างกันสักประมาณ500-600เมตร
3: ครับลักษณะรูปพรรณสันฐานเป็นยังไงครับ
4: รูปพรรณสันฐานผมไม่มั่นใจแต่ทราบว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนครับแต่ไม่มั่นใจในรูปพรรณสันฐาน
3: เห็นทราบมาว่าไปในหลายที่เหมือนกันนะแล้วก็มีพฤติกรรมที่แปลก
4: ๆใช่ครับมีแปลกอยู
3: ่มีแจ้งว่ามีไปทำร้ายใครอะไรยังไงบ้างเรื่องแบบเนี้ย
4: ณตอนนี้ยังครับ
3: ยังนะ
4: แต่สติไม่ครบแน่นอนก็คือเป็นผู้ป่วยแน่นอนแหละ
3: ครับ
4: เป็นผู้ป่วยแน่นอนเป็นผู้ป่วยทางจิตแน่ๆแหละผมคิดว่าเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังกันครับ
3: ใครเจอนี่ต้องทำตัวยังไงอ่ะต้องหรือว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
4: อยู่ห่างแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับอยู่ห่างแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
3: เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย
4: เพื่อความปลอดภัยดีที่สุดใช่ครับเพราะเขามีของมีคมก็คือมีมีด
3: ครับผม
4: มีมีด
3: โอ้โห
4: ซึ่งจะพกบ้างหรือไม่พกบ้างเราไม่รู้เนาะแต่ถ้าเราเห็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนขับรถ Honda City แล้วก็เดินคนเดียวพูดคนเดียวอันนี้แหละไม่ใช่แหละต้องหนีห่างครับ
3: ต้องช่วยกันในพื้นที่บางกลางนะครับนนทบุ
4: ร
3: ีนะอาจจะไปพื้นที่อื่นก็ได้เพราะว่าเขามีรถขับรถไป
4: รถยนต์ใช่ครับ
3: ครับโอ้ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยครับ
4: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราก็ประสานกับทางตำรวจแล้วก็ให้ทางตำรวจประสานกับทุกโรงพักว
3: ่
4: าถ้าเกิดเจอรูปพรรณสันฐานแล้วก็เจอรถฮอนด้าคันดังกล่าวอะไรอย่างเงี้ยก็รีบให้เขาเข้าไปพูดไปคุย
3: ครับอย่างพอทราบไหมครับดร.เขามีวีรกรรมอะไรยังไงบ้างครับนอกเหนือจากที่เห็นเมื่อวานเนี่ย
4: ถ้าเกิดเป็นข้อมูลของทางบางกลางมีประมาณนี้ครับ
3: ถ้าใครเจอนี่แจ้งที่มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมครับของเทศบาล
4: ใช่ครับมีหมายเลขโทรศัพท
3: ์ตอนนี้เราขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วนะ
4: หาเบอร์ผมได้โดยตรงเหมือนกันนะครับ
3: ผม
4: เบอร์092545-7896ครับนายกตุ้ยครับ
3: 96นะครับนะฮะหรือที่024463567เบอร์นี้ก็ได้ด้วยนะครับ
4: ได้เลยเหมือนกันครับเบอร์เทศบาลอยู่แล้วครับ
3: นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านนายกตุ้ยนะครับแจ้งเพิ่มเติมที่จอสร้อยได้นะครับนะเอาเป็นว่าอายุประมาณ 40-45 ปีสังเกตรถก็ได้นะครับเป็น
4: ใช่ครับ
3: Honda City สีดำนะทะเบียนก็คือ
4: ครับ
3: สอเสือรอจุฬา7481กรุงเทพมหานครนะครับ
4: คร
3: ับ ผมย้ำเบอร์นะเบอร์ของนายกตุ้ยคือ0925457896เบอร์ตรงเลย
4: ใช่ครับเบอร์ตรงเลยครับ
3: ได้ครับวันนี้เพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณทางด้านของดร.วราโบรัสเถียรนะครับนายกเทศมนตรีเมือง896เบอร์ตรงเลย
4: ใช่ครับเบอร์ตรงเลยครับ
3: ได้ครับวันนี้เพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณทางด้านของดร.วราโบรัสเถียรนะครับนาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยยืนยันว่ามีข้าราชการระดับสูงเอี่ยวและย้ำว่าจะไม่หยุดสอบเพื่อต่อเพื่อขยายสู่ผู้ร่วมขบวนการนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: มีรายงานถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการสอบซึ่งพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5รายซึ่งจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับทั้ง5คนและหากพบผิดวินัยจะมีการลงโทษตามกระบวนการตามขั้นตอนต่อไปเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและหากพบมีความผิดทุจริตก็จะให้ออกจากราชการอย่างไรก็ตามสำหรับทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดจะต้องรอผลการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
1: ผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่าเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมวันที่1กรกฎาคม2569นะครับในเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งโดยมีใจความว่าด้วยนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569ดังนั้นนายรัชพงษ์จึงพ้นตำแหน่งตั้งแต่วันดังกล่าวสำหรับนายรัชพงษ์ชูแก้วนะครับเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยและมีเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดสงขลานะครับเขตอำเภอหาดใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่21เมษายน2569ครับไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลเพื่อให้การนอนหลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี10ประการติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: วิธีการที่ช่วยให้นอนหลับเพียงพอและสุขภาพอนามัยดีในการนอนหลับตามหลัก10ประการที่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี้1รับแสง

0: แดดในตอนเช้าอย่างเพียงพอ30นาที2นอนงีบหลับตอนกลางวันไม่ควรเกิน30นาที3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ4หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรืออาหารมื้อหนักอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนเข้านอน5หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนเข้านอน6เข้านอนและตื่นให้ตรงเวลาทุกวัน7ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเตียงที่นอนต้องนอนสบาย8ผ่อนคลายไม่วิตกกังวลก่อนนอน9ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้น10หากนอนไม่หลับภายใน30นาทีให้อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆส่วนระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 11-13 ชั่วโมงนักเรียนวัยเรียนอายุ 5-10 ปีควรมีระยะเวลาการนอน 10-11 ชั่วโมงวัยรุ่นอายุ 10-17 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 8 ชั่วโมงครึ่งถึง 9 ชั่วโมงครึ่งขณะที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรมีระยะเวลาในการนอน 7-9 ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ปิดท้ายกันที่ราคาทองนะครับเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 นาทีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียวเลยครับ 1,550 บาทส่งผลราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,141 บาท 96 สตางค์นะครับขายออกบาทละ 66,450 บาทนะครับส่วนทองแท่งรับซื้อบาทละ 65,450 บาทและขายออกบาทละ 65,650 บาทครับ
2: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 係台啫。มีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะมือกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระดาษลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่เสื้อเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: 10:16 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกฟผ.คว้า3รางวัล Area 2026ต่อเนื่องปีที่2นะครับในการตอกย้ำเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนะครับทางด้านของนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.นะครับพร้อมด้วยนายสกายคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนและนางพรทิพย์เอี่ยมสายผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ1เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award หรือว่าAREA 2026นะครับระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับจัดโดย Enterprise Asia เนี่ยเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่มีสามารถที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับทั้งนี้ครับกฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของกฟผ.จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบไปด้วยรางวัล Green Leadershipการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันครับ2คือรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและ3นะครับรางวัล Corporate Sustainabilityreporting นะครับก็เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ EGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลนะหรือว่า ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะครับนะฮะขอบคุณทางด้านของกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณฟังมีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจากทาง LINE @JS100 ถนนราชบุรณะด้านฝั่งขาเข้าระหว่างซอยสุขสวัสดิ์13หรือว่าซอยไปรษณีย์นะครับมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองดาวคะนองบริเวณปากซอยราชบุรณะ6เกิดเหตุเมื่อช่วง 9:30 นมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.บางคอแหลมครับนะเป็นฝั่งขาเข้านะครับของถนนราชบุรณะนะครับปากซอยราชบุรณะซอย6ส่วนทางด้านของคุณบุญมีครับแจ้งรถติดถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับรถติดมากนะครับท้ายแถวนี่สะสมถึงสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ด้วยก็ติดนะครับก็คาดว่าคนมาเซ็นทรัลน็อตวิวเยอะด้วยวันนี้เปิดวันแรกเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณอลงกรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอลงกรแจ้งตามหาอะไรหายไปครับ
1: กระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเอกสารแล้วก็พวกของสำคัญนิดหน่อย
0: เป็นกระเป๋าลักษณะยังไงครับ
1: เป็นกระเป๋าใส่พวกเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเดินทางครับแค่กระเป๋าถือธรรมดาก
0: ระเป๋าถือมีแบบมีสายสะพายอะไรยังไงไหมครับหรือว่าถืออย่างเดียว
1: มันเป็นก็ถืออย่างเดียวแต่มันใบใหญ่หน่อยครับ
0: ลักษณะสีอะไรครับกระเป๋าใบนี
1: ้สีดำครับสายสีชมพู
0: กระเป๋าสีดำสายสีชมพูนะ
1: ใช่ครับ
0: มีเป็นโลโก้อะไรไหมครับกระเป๋าเนี่ย
1: เป็นการ์ตูนครับ
0: เป็นการ์ตูน
1: โลโก้การ์ตูน
0: ลายอะไรพอบอกได้ไหมครับ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ไปลืมไว้ที่ไหนครับ
1: ผมขึ้นรถอยู่ที่กงสุนแจ้งวัฒนาครับ
0: รถแท็กซี่ใช่ไหม
2: ซี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขึ้นรถแท็กซี่สีทะเบียนจำได้ไหมครับ
1: สีเขียวเหลือง
0: เดี๋ยวช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนกันปิดวิทยุให้ผมก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
1: ครับผม
0: โอเค
1: ขึ้นตรงหน้ากรมศูนย์แจ้งวัฒนะครับ
0: ผมทวนนะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2161
1: ใช่ครับ
0: นะอันนี้ที่เราเห็นข้อมูลนี่คือดูจากกล้องเหรอครับ
1: ใช่ครับไปขอดูกล้องจากสำนักงานเขตบางเขต
0: อ๋อเห็นชัดเลยใช่ไหมครับเป็นสีทะเบียนนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับเนื่องมาจากกรมศูนย์กรมการ
1: กงสุลหน้ากรมศูนย์ครับไปหอพักใกล้ๆเองครับตรงประมาณ200เมตร
0: วันนี้นั่งมากี่คนนะครับ
1: ผมมาคนเดียว
0: นั่งคนเดียวนั่งเบาะหน้าเบาะหลังครับ
1: นั่งเบาะหลังครับ
0: แสดงว่ากระเป๋านี่วางอยู่ที่เบาะหลัง
1: เบาะหลังคนขับครับ
0: ด้านหลังคนขับช่วงที่ลงประมาณกี่โมงได้ครับ
1: ลงไปถึงหอพักประมาณบ่ายโมง57ครับ
0: อ๋อเมื่อวานหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนะบ่ายโมงนะครับประมาณเกือบบ่ายสองอะเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วข้างใน
1: ดูกล้องที่หอพักมันรถมันเข้าไปถึงตอนบ่ายโมง57แต่กล้องหอพักมันดูไม่ชัดครับ
0: หมายถึงว่าตอนที่
1: ป้ายทะเบียนไม่ชัด
0: ตอนที่เข้าไปส่งเนี่ยเหรอบ่ายโมง57
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกว่าดูป้ายทะเบียนไม่ชัดนี่คือเรามั่นใจแค่ไหนครับว่าเป็นป้ายทะเบียนเนี้ย
1: อันนี้ผมไปขอดูกล้องที่สำนักงานเขตครับก็เลยดูชัด
0: อันนั้นกล้องที่พัก
1: ใช่
0: แต่ว่าที่สำนักงานเขตเขามีกล้องอันนี้มุมตรงไหนครับเนี่ยที่เราเห็น
1: มุมตรงหน้ากรมศุลเลยครับ
0: หน้าอ๋อตอนที่เราขึ้นเนาะจากแจ้งวัฒนะข้างในนี่เป็นเห็นบอกเป็นเอกสารที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
1: ก็สำคัญอยู่ครับแล้วก็พวกเสื้อผ้าของฝากนิดหน่อยครับ
0: แล้วระหว่างทางได้พูดคุยกับผู้ขับขี่มาบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: เมื่อวานเนี่ยที่เราคุยอ่ะที่เราได้คุยกันบ้างไหมกับผู้ขับขี
1: ่ผมก็ไม่ได้คุยแค่บอกให้เขาไปส่งที่หอแค่นั้น
0: ก็คือกระเป๋าเนี่ยใบไม่เล็กล่ะน่าจะเห็นกันไม่ยากด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับ นะครับเป็นกระเป๋าถือสีดำสายสีชมพูมีลายการ์ตูนด้วยนะครับอยู่ที่กระเป๋านะสำคัญมากๆเห็นบอกว่าเป็นเอกสารที่ต้องสมัครงานต่างประเทศด้วยนะครับเนาะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ยังออกอากาศที่จอสร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเรามีข้อมูลคืบหน้ามีคนแจ้งเข้ามาเราจะรีบคืบหน้ากลับเลยนะครับนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เอาใจช่วยครับคุณอลงกร
1: ครับ
0: โชคดีครับสวัสดีครับนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับกรณีเมื่อวานนี้นะที่คุณอลงกรนะครับไปใช้บริการรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองเขาได้เลขทะเบียนมาด้วยนะครับ1มม.ขอไข่2161กรุงเทพถ้าพี่โชเฟอร์ฟังอยู่ช่วยส่งข่าวเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ากระเป๋าถือใบนี้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเจอแล้วเอาไปทำอะไรต่อไปเก็บไว้ที่ไหนดูแลไว้ให้หรือเปล่าถ้ายังไงส่งข่าวกันได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะครับแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่นะครับ2161กรุงเทพนะครับผู้โดยสารเนี่ยคุณอลงกรเนี่ยเขานั่งมานะครับเมื่อวานนี้จากกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะแล้วก็มาลงไม่ไกลเท่าไหร่ลงที่1คอนโดมิเนียมแจ้งวัฒนะ12นะครับช่วง 13:57 นาทีเมื่อวานนี้นะครับเอกสารจำเป็นมากๆนะครับอยู่ในกระเป๋าใบนี้ช่วยแจ้งหน่อยนะครับเพิ่มเติมกันนะขอให้มีข่าวดีนะครับมีทางด้านของคุณอนงหน้านี่ก็ตามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็น MacBook สีเทานะขึ้นรถแท็กซี่ชมพูนะครับทอทหารหอหีบ5329นั่งจากคอนโดเดอะพาร์คแลนด์ตากสินท่าพระมาลงที่ปากคลองตลาดนะครับประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ 6:40 นาทีนะเป็น MacBook นะครับสีเทาเป็นตัวคอมพิวเตอร์ MacBook นั่นแหละนะครับท่านใดเก็บดูแลไว้ให้นะโดยเฉพาะพี่ๆโชเฟอร์เนี่ยแหละนะครับก็ยังไงเพิ่มเติมหน่อยนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้แท็กซี่สีชมพูทอทหารหอหีบ5329กรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับอีก1จุดทางหลวงหมายเลข3056นะครับ3056ถนนอุทัยภาชีนะครับบริเวณเยื้องกับปั๊มน้ำมันวันวิสา อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนี้ครับขวางช่องทางด้านขวาที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส1รายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทำ CPR ที่เกิดเหตุส่งผลกระทบนะครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับเป็นถนนทางหลวงหมายเลข3056ถนนอุทัยภาชีนะครับบริเวณเยื้องๆกับปั๊มน้ำมันวันวิสาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณเวทินครับแจ้งมาบอกว่ารัตนาธิเบศรช่วงสะพานกลับรถเยื้องๆกับเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับก็รถติดนะครับฝั่งกลับการรถติดสะสมถึงสะพานพระนั่งข้าวทั้งตัวเก่าตัวใหม่นี่ข้อมูลเดียวกันกับคุณบุญมีเลยนะครับใช้เส้นทางเดียวกันด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยวันนี้เขาเปิดห้างวันแรกไงคึกคักเลยครับสำหรับทางด้านของเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับก็เชิญชวนไปเดินกันนะคุณผู้ฟังห้างใหม่น่าเดินวันนี้วันแรกด้วยเลี่ยงเมืองก็มีผลกระทบนะครับรถน่าจะเข้าไปใช้บริการกันเยอะเลยนะครับที่ห้างเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับด้านฝั่งขาออกก็มีท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้รถไฟฟ้าสถานีบางกระสอนะครับส่วนด้านขาเข้ามีสะสมอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ด้วยส่วนรัตนาธิเบศรเข้าแครายนะครับก็ตอนนี้นะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนทางด้านของงามวงวานขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะด้านขาออกจะมีปริมาณรถมากช่วงผ่านเรือนจำข้ามคลองลัดยาวมาทางพงเพชรนะครับเลยจากพงเพชรก็ไปชะลอตัวอีกทีช่วงใต้ทางด่วนไปทางด้านของแครายครับแจ้งวัฒนะหมดปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกคล่องตัวณเวลานี้รามินทราก็จะเหลือช่วงหน้าสนามมวยลุมพินีรามินทรานะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เกษตรนวมินทร์ด้านขาเข้าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนะลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินจาก5แยกไปทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรตอนนี้ก็ดีขึ้นกับการด้านขาเข้าก็คล่องตัววงสว่างประชานุกูลรถเยอะนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่เลยต่างระดับประชานุกูลไปทางด้านของราชวิภาเคลื่อนตัวได้ไปราชโยธินไม่มีปัญหานะครับส่วนด้านกลับกันก็จะมีชะลอตัวช่วงราชวิภาเข้าประชานุกูลรถสะสมเคลื่อนตัวช้านะครับคุณผู้ฟังครับมีกรณีของรถนะครับเป็นรถนั่งส่วนบุคคลไปจอดอยู่บริเวณข้างธนาคารกสิกรไทยนะสาขาถนนพระราม4นะครับคือไม่ทราบนะว่าเป็นของใครบอกว่าจอดมา5วันแล้วนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับสายตรวจสน.ทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดูให้จอดมา5วันแล้วครับเนี่ยนะก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลนะผมบอกแค่ยี่ห้อก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นรถฟอร์ดนะบอกทะเบียนด้วยแล้วกันเนาะนะครับเป็นรถฟอร์ดเลเซอร์นะครับฟอร์ดเลเซอร์สีออกไข่ไก่ก็คือสีบรอนทองนั่นแหละทะเบียนกไก่ออ่าง8996หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใครที่เป็นเจ้าของยังไงเพิ่มเติมได้นะครับนะครับก็จอดมา5วันแล้วครับไม่มีใครมาเอาออกไปเลยแล้วก็เท่าที่ดูภาพเนี่ยบริเวณนั้นเหมือนจะเป็นร้านอะไรสักอย่างโอ้โหนี่ตรงนี้เองนะเนี่ยน่าจะร้านโจ๊กหรือแบบเนี่ยตรงเนี้ยตรงกสิกรน่ะนะครับไม่ไกลจากบ้านจสร้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ไปจอดอยู่5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พอจะรู้จักเจ้าของฝากสะกิดเจ้าของเขาหน่อยนะครับเป็นรถ Ford Laser นะครับสีบรอนทองกไก่ออ่าง8996หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ใครเป็นเจ้าของไปขยับรถด้วยนะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในหลายๆจุดสายๆแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคล่องตัวดีบางเส้นทางที่มีรถเพิ่มมากขึ้นก็ตามหน้าห้างต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเซ็นทรัลนอร์ทวิวนี่วันนี้ขายดีมากๆเพราะว่าเปิดวันแรกนะครับหลายคนก็อยากจะไปนะครับเพราะว่าติดตามกันมานานแล้วอยากจะไปเดินกันหลายวันแล้ววันนี้วันแรกนะครับก็ไปเดินเล่นกันได้ที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะครับส่วนถนนบรมด้านขาออกที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกแคลเซียมที่ไปชนกับรถบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับเกิดเหตุตรงบริเวณเลยทางด้านของศูนย์การแพทย์กาญจนาไปเล็กน้อยตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายายังมีผลกระทบการจราจรอยู่นะครับเพราะว่าเขาปิดช่องทางคู่ขนานในการเร่งตักแล้วก็เคลื่อนย้ายกองแคลเซียมขนาดประมาณ30ตันแต่ว่ารถบรรทุกแบ็คโฮเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับส่วนตัวรถที่บรรทุกแคลเซียมเนี่ยเสียหายยับเยินเลยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้รถยังชะลอตัวในช่องทางหลักเพราะว่าคู่ขนานเขาปิดทั้งหมดนะครับปิดทั้งหมดเลยก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครเดินทางใช้ขาออกบรมด้านขาออกนะครับนะคุณฟังมีภาพบรรยากาศนะครับบริเวณในเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์โอ้โหสวยงามมากโอ้นี่เขาทำดีมากเลยนะผมเห็นเป็นคลิปที่เขาพาเดินทัวร์เลยอะข้างในนี่คือบริเวณก็จะมีแบบเป็นสวนหย่อมจัดออกมาแบบร่มรื่นมากๆเลยนะครับเนี่ยโซนของบันไดเลื่อนทางขึ้นทางลงนี่ค่อนข้างโปร่งโล่งน่าเดินมากนะครับวันนี้เปิดวันแรกก็น่าจะมีโปรโมชั่นโอ้หลากหลายเลยนะครับไปเดินกันได้นะเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์หลายคนก็จะคุ้นเคยกับโรบินสันรัตนาธิเบศใช่ไหมเขาเป็นโรบินสันเดิมนั่นแหละนะครับอยู่ที่เดิมเลยนะครับเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับคือมาได้หลายทางรัตนาธิเบศนะครับลงจากสะพานพระนั่งเกล้าคุณผู้ฟังก็ชิดซ้ายไว้เลยนะโดยเฉพาะสะพานตัวเก่านะครับแล้วก็มาจากทางด้านของเลี่ยงเมืองก็มีทางเข้าอยู่นะค่อนข้างสะดวกแต่วันนี้รถจะเยอะหน่อยเพราะว่าทุกคนตั้งใจไปเดินกันนะครับบรรยากาศเดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่ช่วงเวลาของเดินตลาดกับจสร้อยติดตามกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
3: วันนี้มาเดินตลาดนะครับเป็นกุ้งขาวแวนามัยตอนนี้ราคาตกนะคะร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ก็คือกุ้งขาวแวนามัยแล้วก็มะพร้าวแกงสำหรับกุ้งขาวแวนามัยเนี่ยผลผลิตออกมากที่สุดก็คือช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีนะคะกระทรวงพาณิชย์จึงจัดประชุมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งเพิ่มมากขึ้นและรักษาระดับราคาไว้ในระดับที่เหมาะสมซึ่งในเบื้องต้นเครือข่ายผู้ประกอบการก็รับซื้อผลผลิตกุ้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่น้อยกว่า 2,000 ตันภายในช่วง1เดือนนะคะคาดว่าจากนี้ไปราคาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนในการเดินทางไปที่หลงสุธรรมค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองติดตามสถานการณ์มะพร้าวแกงรวมทั้งการเชื่อมโยงผลผลิตไปยังโรงงานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาที่เกษตรกรได้รับซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างดีขณะที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็พบว่าที่ลงสุดทำค้ามะพร้าวได้มีการขนส่งมะพร้าวแกงออกไปยังโรงงานที่ได้เชื่อมโยงไว้ในล็อตแรกประมาณ 30,000 ลูกและจะมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อกระจายออกไปยังตลาดและโรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ ส่วนที่เพชรบุรีนะคะเขามีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2518-69 เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ให้เกษตรกรมีทางเลือกและก็อำนาจต่อรองในการซื้อขายข้าวเปลือกมากขึ้นกำหนดจัดงานถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีราคากลางในการซื้อขายณวันที่1กรกฎาคมนะคะความชื้น 15% ข้าวเปลือกเจ้าพันชัยนาทตันละ 9,330 บาทและราคาข้าวเปลือกเจ้าพันกอขอทั่วไปตันละ 9,200 บาทมีเกษตรกรที่นำผลผลิตข้าวเปลือกมาจำหน่ายจำนวน24รายผลผลิตข้าวเปลือกรวม141ตันนะคะแล้วก็ที่อุตรดิตถ์นะคะตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงโอท็อปนะคะอยู่ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เขาจะมีการจัดงานเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแลประจำปี69งานจะมีวันที่9ถึง12กรกฎาคมนะคะครั้งนี้ค่ะเทศบาลตำบลหัวดงร่วมกับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลนะสองสายพันธุ์ทุเรียนอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นรสชาติหวานเหมือนมันเนื้อละมุนกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทำภูมิศาสตร์หรือ GI แล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะน่ากินเนาะ
0: เปลือกนี่แบบสลิมมากเลย
3: ใช่
0: บางเฉียบ
3: เต็มเนื้อเต็มเต็มนะคะ
0: โอ้โหคุณพูดเลย
3: นะแล้วก็ภายในงานนะคะนอกจากทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลแล้วนะคะก็จะมีการประกวดการจำหน่ายแล้วก็มีมหากรรมอาหารพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะคะ
0: น่าไปนะ
3: น่าไปนะคะอิ่มอร่อย
0: ใช่ครับ
3: นะคะ
0: ทุเรียนนี่บอกว่าน่าจะแบบมีความสุขมากคนที่ชอบเนี่ยนะ
3: ใช่นะคะทั้งหมดนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณณัชชาครับ
3: ส
0: วัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย
0: เป็นคนที่ยังไม่เคยทานทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลเลยเห็นภาพเมื่อครู่นี้แบบน่าลองมากๆนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับงานจัดเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแล 9-12 กรกฎาคมที่เทศบาลตำบลหัวดงนะก็ร่วมจัดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนะครับหลงแล้วก็หลินลับแลเขาโด่งดังมากนะครับไม่เฉพาะในเมืองไทยนะโหแบบมียอดสั่งจองจากต่างประเทศแบบดังมากนะครับอร่อยทางนี้ยังไม่เคยลองแต่ก็รู้นะครับเอาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากำลังติดตามนะฮะสำหรับเรื่องของกรณีอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดนะครับที่มีรถบรรทุกแคลเซียมไปชนท้ายรถบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับทำให้มีผลกระทบกับการจราจรบรมด้านขาออกนะครับช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยนะครับนะรถติดเพราะว่าเขาต้องเก็บในส่วนของแคลเซียมที่บรรทุกมาเนี่ยประมาณ30ตันนะครับกรมเรียกได้ว่าต้องใช้กำลังพลกำลังคนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับมาช่วยกันนะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้าเพิ่มเติมกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายหรือว่าทำความสะอาดไปถึงไหนแล้วนะครับนะฮะแต่การจราจรรถยังเยอะนะครับรถยังมากนะโดยเฉพาะช่องทางหลักที่เราแนะนำเพราะว่าผ่านช่องคู่ขนานเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรช่องคู่ขนานทั้งหมดตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับท้ายตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสะสมอยู่นะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ3กิโลนะครับ3กิโลเมตรส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะเคลื่อนตัวได้มีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณโยมพยายังนะครับกด SOS แจ้งถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกตัดถนนร่มเกล้า200เมตรมีรถเก๋งกับรถ6ล้อชนกันขวางช่องทางซ้ายเลยไปอีกประมาณ200เมตรพบ รถ6ล้ออีกคันหนึ่งจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายล้อหลังด้านขวาหลุดนะครับมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็รถที่จอดเสียด้วยสุวินทวงศ์นะครับด้านขาเข้าก่อนถึงแยกตัดถนนร่มเกล้า200เมตรเก๋งชนกับบรรทุก6ล้อขวางช่องทางซ้ายเลยไปอีกหน่อยมีรถ6ล้อจอดเสียเนื่องจากล้อหลังขวาหลุดนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยขอบคุณทางคุณยมพยายังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนะมอเตอร์เวย์สาย7เป็นด้านขาออกนะครับมีรถปิกอัพนะรถปิกอัพขวาง2ช่องทางซ้ายนะครับลักษณะคือพลิกตะแคงที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะครับเนี่ยครับช่องทางซ้ายแล้วก็เลนกลางนะครับคือตอนนี้วิ่งผ่านได้2ช่องด้านขวานะครับรถติดนะเห็นมีท้ายสาวโซตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็มีรถยกเท่าที่เห็นเนี่ย1คันแล้วก็มีรถกู้ภัยนะครับหลายคันเลยนะครับจอดปิดทางอยู่การจราจรเคลื่อนตัวได้2ช่องด้านขวานะครับกิโลเมตรที่44บวก992มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับตอนนี้ท้ายสะสมยาวนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่ประมาณโอ้โห6ถึง7กิโล6กิโลเกือบ7กิโลนะครับยาวเลยนะฮะการจราจรตามหลังมาเนี่ยรถใหญ่ก็เยอะคือจากทั้งหมดเนี่ย4-5 ช่องทางเนี่ยก็จะเหลือ2ช่องอ่ะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามฟังทางวิทยุ FM 100ลองเข้ามาดูได้นะครับที่ YouTube JS 100 Radio รถเยอะรถติดเลยครับเข้าทางแอปพลิเคชัน JS 100ก็ได้นะครับเนี่ยฮะจะได้เห็นสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube นะครับ JS 100 Radioผ่านได้2ช่องถอยหลังไปนิดนึงเนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้มีฝนตกนะมอเตอร์เวย์สาย7เพราะว่าบริเวณช่วงสักกิโลเมตร38เนี่ยผมเห็นเหมือนมีถนนเปียกๆชื้นๆอยู่นะครับเดี๋ยวรถก็พยายามที่จะเคลื่อนผ่านได้อย่าเพิ่งชะลอดูนะครับอย่าเพิ่งชะลอดูนะก็ทำให้มีผลกระทบกับการจราจรนะครับเนี่ยคือมีรายงานว่าเลยจุดที่เกิดเหตุไปฝนก็ตกด้วยนะครับมีฝนตกนะเลยจุดเกิดเหตุคือตรงนั้นเนี่ยก็ใกล้จะข้ามสะพานแม่น้ำบางประกงแล้วนะครับท่านใดใช้เส้นทางทราบเป็นข้อมูลนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุนะครับกิโลเมตรที่44บวก44เดี๋ยวดูนิดนึงนะ44บวก700เดี๋ยวประมาณนี้แหละนะครับบวก992ตรงนั้นน่ะนะฮะคือเป็นช่วงระหว่างด่านเก็บเงินบางบ่อมุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางประกงกิโลเมตรที่46บวก700จุดเกิดเหตุคือกิโลเมตรที่44บวก992นะครับวิ่งได้แค่2ช่องทางด้านขวาเขาปิด2ช่องซ้ายย้ำนะครับว่าเลยไปอีกประมาณกิโลเมตรที่46เนี่ยมีฝนนะครับแล้วถนนเปียกลื่นด้วยนะครับลดความเร็วกันหน่อยลดความเร็วกันนะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้เนี่ยมีฝนนะครับตกเล็กน้อยนะครับเป็นฝนที่มาจากนครปฐมสมุทรสาครเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกซึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพนะครับทางเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนะครับเตรียมตัวนะครับเนี่ยครับมอเตอร์เวย์รถติดหนักมากขาออกนะครับนะเวลานี้กำลังดำเนินการให้นะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุก็มีรถยกมาแล้วมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับเหลือรอการเคลื่อนย้ายนะครับบริเวณจุดดังกล่าวกิโลเมตรที่44บวก992นะครับรถยังติดท้ายสะสมยังเรียกได้ว่ายาวอยู่นะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการนะรถยกเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่พุทธมณฑลกันบ้างนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรคุยกับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับ รองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะครับสวัสดีครั้งครับรองสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้กำลังล้างพื้นที่นะครับล้างพื้นที่แล้วก็เคลียร์รถสิบล้อที่ยางไหม้หมดนะครับกำลังจะเปลี่ยนยางทีนี้ไอ้ตัวที่เราเคลียร์พื้นที่ตัวสารแคดเมียมตัวเนี้ยพอมันโดนน้ำแล้วเราฉีดมันจะฟุ้งกระจายมากก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึง
0: ตัวสารแคลเซียมเนี่ยนะฮะที่บรรทุกมาเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แคลเซียมนะ
1: พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายหมดเลยครับแล้วมันไปเข้าไปทางโรงพยาบาลก็เลยต้องใช้ค่อนข้างเบาครับถึงจะทำงานได
0: ้เห็นภาพของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสหมวก611หรือเปล่าฮะเป็นสารวัตรหรือเปล่าเนี่ยเป็นรองสารวัตรป่ะครับ
1: ครับครับครับ
0: นี่นะ
1: ก็ช่วยกันนะครับว่าต้องช่วยกันของเทศบาลของแขวงการทางดังนั้นนะครับเขาอยากจะเปิดให้เร็วอะครับ
0: มันลื่นไหมครับเวลาโดนน้ำอะครับรองสารวัตร
1: มันไม่ลื่นนะครับแต่เวลาโดนน้ำเนี่ยมันไม่เกาะน้ำเลยครับเวลาโดนน้ำมันเหมือนเป็นฟุ้งกระจายเหมือนแป้งเลยอะครับ
0: โอ้โหงานไม่ง่ายเลยนะครับตอนนี
1: ้ครับครับ
0: จาก30ตันนี่เคลื่อนย้ายไปได้เท่าไหร่แล้วอะครับประมาณ
1: ตอนนี้ก็น่าจะ 80% แล้วครับเหลืออีกนิดเดียวเหลือรถนี่กำลังเปลี่ยนล้ออยู่เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนล้อเสร็จนี่ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกได้เลยครับ
0: หมายถึงว่าเขาเปลี่ยนล้อแล้วเขาเคลื่อนย้ายได้เองเหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
1: ใช้รถยกครับ
0: อ๋อต้องใช้รถยกนะเพราะว่ามันเหลือแต่ซากอะนะ
1: ใช่ครับเหลือแต่ซากทีนี้ยางอะมันสิบล้อมันไม่หมดเลยก็เลยต้องเอายางคันที่ดีเอามาเปลี่ยนให้คันที่ไฟไหม้แล้วก็ยกหน้าลอยอะคร
0: ับ อ๋อหน้าลอยแล้วให้หลังวิ่งได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องสวมยางเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็เลยทำให้ใช้เวลานิดนึงแต่คาดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วครับน่าจะเริ่มเปิดการจราจรได้ครับ
0: ครับผมตอนนี้นะเวลายังปิดอยู่ใช่ไหมครับคู่ขนาน
1: ปิดครับปิดครับเพราะตรงไอ้สารตรงเนี้ยมันฟุ้งกระจายถ้าเราปล่อยวิ่งไปอ่ะมันจะฟุ้งเมื่อกี้เราฉีดแรงๆอ่ะมันฟุ้งไปทั้งถนนทั้งไอ้ช่องทางด่วนเลยครับมองไม่เห็นก็เลยไม่กล้าจะฉีดครับ
0: เอาแล้วต้องดำเนินการยังไงถึงจะให้เขาหมดได้อ่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ใช้เหมือนคล้ายๆพั่วแล้วก็น้ำค่อยๆแต่ใช้เบาๆอ่ะครับแล้วก็ใช้พั่วตักในส่วนหนึ่งออกแต่ของส่วนใหญ่ตอนนี้เราขึ้นรถสิบล้อออกไปด้านนอกหมดแล้วครับเอารถไอ้แมคโครตักออกไป
0: ครับโอ้โหนี่มีรถเครื่องจักรกลแบบหลายชนิดเลยนะครับเนี่ยมาช่วยกัน
1: มือคือแมคโครมีรถยกแล้วก็มีของเทศบาล2,000ครับแล้วก็มีของแขวงการทางด้วย
0: ครับ
1: ที่เป็นรถเกตอะครับเอามาเกตไปกองรวมอะครับ
0: ครับเอ๊ะรัศมีของการฟุ้งกระจายนี่มันไปไกลแค่ไหนครับรองสารวัตร
1: ตอนถ้าตอนฉีดอะมันก็คือมันไม่เห็นเลยคู่ไอช่องทางด่วนเนี่ยมันจะมืดไปเลยเราก็เลยไม่กล้าทำ
0: ครับโอ้เพราะตรงนั้นก็คืออยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ด้วยก็มีในส่วนของ
1: ใช่ครับ
0: คนไข้ด้วยอะไรด้วย
1: คือเรากลัวว่าจะมีลมแรงและกลัวจะเข้าไปทางหอพักของศูนย์การแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีปัญหาทางศูนย์การแพทย์ก็เขาก็ออกมาดูว่ากลัวว่ามันสารตัวเนี้ยมันจะลงไปในบ่อบำบัดเขาในน้ำเขาที่เขาบำบัดไว้อะครับก็เลยยังให้เราก็ไม่กล้าที่จะทำครับผม
0: ฮะก็สรุปมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกเอ๊ะมันเป็นแป้งหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นแคลเซียมนะตัวนี้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับแคลเซียมครับ
0: แล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานนี่เขาต้องใส่หน้ากากนะครับป้องกันด้วย
1: ใส่ครับมีของศูนย์การแพทย์เอามาให้ครับ
0: คือจะไปสู
1: ตรการแพทย์เอามาให้ทุกคนเลยเขาบอกว่ามันมีผลต่อผิวหนังกับระบบทางเดินหายใจเขาก็เลยเอามาแจกให้ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่ทราบใครที่ฟังจอสร้อยอย่าแบบว่าคุณต้องถ้าบอกว่าอยู่บริเวณนั้นไม่ได้อยู่บนรถเนี่ยต้องสวมหน้ากากนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าเนี่ย รองสารวัตร
1: อันนั้นต้องเข้าทางศูนย์การแพทย์เพราะศูนย์การแพทย์เขามาเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้
0: เขาก็เหมือนว่ายังกังวลอยู่ด้วยเนาะตรงเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วรถติดแค่ไหนครับนะเวลาเนี้ยดีขึ้นไหมครับท้ายแถว
1: ช่องที่ออกจากกรุงเทพยังไม่ดีขึ้นแต่ช่องที่เข้ากรุงเทพดีขึ้นครับ
0: ครับผมขาเข้าไม่มีปัญหานะ

0: ทำหมดเลยวันนี้โอ้โหขอบคุณมากๆเลยให้กำลังใจนะครับเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยประมาณ5ได้ยัง5ชั่วโมงไหมประมาณนี
1: ้ตั้งแต่ 4-5 ครึ่งนะครับ
0: งานมาราธอนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวยังไม่แล้วเสร็จด้วยให้กำลังใจมากๆเลยครับรองสาวัตร
1: ครับผม
0: เดี๋ยวยังคืบหน้ากันตลอดขอบคุณมากครับ
1: ขอบค
0: ุณ
1: ครับครับ
2: โอ้เนี่ยครับ
0: เนี่ยนี่คือภาพของเนี่ยทางรองสาวัตรนะครับที่ก็ลงมือด้วยตัวเองด้วยอ่ะก็ช่วยกันอ่ะนะครับทุกสิ่งอย่างคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว่าอย่างนั้นดีกว่าทั้งการจัดการจราจรทั้งการเอาพลั่วเอาไปตัดแคลเซียมไปเกลี่ยออกไปโอ้โหทำทุกอย่างหนักมากคือมันยากตรงที่มันฟุ้งไอตัวแคลเซียมเนี่ยแล้วมันน้ำหนักมันเยอะปริมาณนะครับ30ตันเนี่ยที่บรรทุกมาเนี่ยคือรถเครื่องจักรกลนี่มากันแบบหลายชนิดเลยทั้งรถกรีดทั้งแบ็คโฮนะฮะทั้งรถน้ำรถดับเพลิงเนี่ยก็มาฉีดน้ำนะครับโอ้โหไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยมันฟุ้งไปทั่วเลยนะครับหลายคนผ่านบรมราชชนนีด้านขาออกจะเห็นที่ฟุ้งอยู่แล้วบอกแล้วโทรเข้ามาที่จสร้อยบอกมันคือแป้งหรืออะไรยังไงเป็นแคลเซียมนะมันคือแคลเซียมนะคุณผู้ฟังที่เกิดเหตุเมื่อเช้าอะครับช่วงสักประมาณ 5:00 ได้รถบรรทุกแคลเซียม30ตันไปชนท้ายรถบรรทุกแบ็คโฮที่เขาจอดอยู่ข้างทางเสียหายหนักมากตัวรถบรรทุกแคลเซียมเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันพอดับเพลิงได้แล้วสิ่งที่เหลือก็คือนี่แหละตัวแคลเซียมที่บรรทุกมาก็เต็มถนนเลย30ตันนะครับมันเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ฟังครับแล้วมันฟุ้งแบบนี้เนี่ยก็มีผลกระทบต่อคนที่ทำงานด้วยไงเนี่ยฮะสารวัตรก็ขยันมากเลยอะนะครับคือฉีดน้ำไปมันก็ยังฟุ้งอ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมองไม่เห็นช่องทางหลักเลยนะตอนนี้ยังปิดสำหรับช่องทางคู่ขนานนะครับใครที่ตามหลังมานะตั้งแต่ฉิมพลีสาย2สาย3เนี่ยคุณผู้ฟังออกทางด้านของคู่ขนานก่อนเลยนะครับขออภัยออกทางช่องทางหลักก่อนเลยนะครับเพราะว่าคู่ขนานยังปิดนะผ่านไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดถึงแม้ว่าจะเกลี่ยแล้วเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนแล้วจะค่อยๆเปิดทีละช่องทางแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับการจราจรติดขัดหนักทีเดียวก็เพิ่มเติมให้ได้ทราบกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอทิ้งท้ายนิดนึงนะทางด้านของรฟม.เขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับชิดทางเท้านะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการแจ้งนะครับเรื่องของความจำเป็นที่เราต้องปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้าช่องทางคู่ขนาน2ช่องจราจรนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงนะครับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม10นาฬิกาจนถึง31ธันวาคมเวลา24นาฬิกาดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรบสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับคุณผู้ฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณรฟม.ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับFacebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณรฟม.ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเผยระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในอาเซียนและติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวดีนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยนั้นติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับโดยเว็บไซต์ Nambio ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบCrowd Source นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับอันดับ1ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกคือไต้หวันนะครับ 87.1 คะแนนอันดับที่2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ครับ 81.1 คะแนนโดยอันดับ8เป็นของไทยนะครับ 77.5 คะแนนทั้งนี้จุดเด่นคือเรื่องของนโยบายสาธารณสุขไทยนะครับโดยเฉพาะประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาเข้าถึงทุกคนนั่นเองครับทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำสายล้นตลิ่งนะครับที่อาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจแต่ปีนี้ครับกำลังพลจิตอาสากองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำล่วงหน้านะครับเพื่อรับมือความเสี่ยงและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำสายมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการก่อสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายภารกิจสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรจุกระสอบทรายการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงของ

0: กั้นน้ำรวมถึงการเตรียมวัสดุและลำเลียงถุงบิ๊กแบ็คไปยังจุดที่ต้องการเสริมความมั่นคงของแนวป้องกันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนแม้จะเป็นเพียงการเตรียมการล่วงหน้าแต่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกองทัพบกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล 4 ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:14 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการด้วยคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถชนกัน5คันบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับในด้านขาเข้าล่าสุดเนี่ยย้ายพ้นการกีดขวางไปหมดแล้วนะครับได้เพิ่มเติมจากทางคุณสิริพงษ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับสอบถามว่าเอ๊ะทำไมเคลื่อนย้ายช้าเพราะว่าที่ล่าช้าเนี่ยก็คือต้องใช้รถยกมาดำเนินการนะครับเนื่องจากมีรถเสียหายหนักนะครับโดยเฉพาะรถแท็กซี่นะฮะส่วนคนเจ็บนำส่งไปยังโรงพยาบาลราชบุรณะเรียบร้อยผมเข้าไปดูสภาพการจราจรตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับรถไม่ติดนะก็พอเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยเร่งระบายรถก็แป๊บเดียวนะครับส่วนทางด้านของรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามสะพานพระนั่ง9ทั้งคู่ขนานสะพานตัวเก่าแล้วก็สะพานตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีก็รถมากนะครับทางด้านของฝั่งขาออกท้ายตอนนี้สะสมเลยสถานีรถไฟฟ้าบางกระสอไปนะครับวันนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลวันเปิดวันแรกนะครับห้างเขาสวยด้วยสวยจริงๆนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอในภายในบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยโอ้โหน่าไปเดินมากนะครับวันนี้เปิดวันแรก3กรกฎาคมก็มีหลายๆท่านก็ตั้งใจพร้อมใจกันไปเดินที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับรัตนาธิเบศทำให้การจราจรอาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ยังมีผลกระทบกันอยู่ก็คือกรณีของบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะครับรถบรรทุกแคลเซียมที่ไปชนท้ายรถบรรทุกแบ็คโฮเคลื่อนย้ายรถนะครับแต่ว่าแคลเซียมที่น้ำหนักประมาณ30ตันเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลานะครับก็กำลังเก็บทำความสะอาดกันอยู่ยังติดนะครับสำหรับช่องทางหลักเขาปิดช่องทางคู่ขนานลักษณะของแคลเซียมมันฟุ้งด้วยนะครับก็ต้องดำเนินการใช้เวลาเนี่ยก็เหตุเกิดตั้งแต่ช่วง5:00จนยาวมาถึงณเวลานี้ครับคุณผู้ฟังนะก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับบริเวณช่องทางหลักท้ายเนี่ยยังสะสมอยู่ประมาณ4กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพช่วงที่เกิดเหตุก็มีทางด้านของทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะท่านก็ทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งเก็บแคลเซียมช่วยกับนะพนักงานที่ก็มาร่วมกันก็เรียกได้ว่ามันเป็นงานไม่ง่ายเลยนะครับขนาดฉีดน้ำไปเนี่ยตัวผงแคลเซียมเนี่ยมันฟุ้งนะครับก็ต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นกันเพื่อป้องกันผลกระทบเพราะว่าถ้าเข้าไประบบทางเดินหายใจก็จะมีปัญหากันด้วยเนี่ยก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านด้วยที่กำลังดำเนินการกันอยู่คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งชะลอดูนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจะติดจากการชะลอดูนี่แหละช่องทางหลักเนี่ยรถวิ่งได้ทุกช่องทางครับแต่ชะลอดูกันเยอะก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวช้าหรือมีท้ายแถวสะสมยาวนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเสียงของคุณสามารถกำหนดอนาคตประกันสังคมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69นะครับเป็นวาระสำคัญที่ผู้ใช้แรงงานต้องไม่พลาดคุณผู้ฟังกองทุนประกันสังคมถือเป็นเสาหลักสำคัญที่ช่วยอบอุ้มและสร้างหลักประกันทางรายได้รวมถึงสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องแรงงานไทยนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศนะครับแต่คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไรใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้คำตอบทั้งหมดกำลังถูกกำหนดผ่านเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญที่กำลังจะเวียนกลับมาอีกครั้งซึ่งถือเป็นโอกาสทองนะครับ ที่คุณจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับปฏิทินการเลือกตั้ง69นะครับก็เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ครั้งสำคัญสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆนะครับดังนี้1ช่วงแรกนี่ก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับถึง15กรกฎาคมก็จะเป็นวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนะครับสะดวกสบายกับ3ช่องทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทาง1ก็คือทางออนไลน์นะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2ก็คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์สำหรับผู้สะดวกเดินทางหรือต้องการคำแนะนำนะครับจากทางเจ้าหน้าที่สามารถ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมวันสมัครรับเลือกตั้งนะสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ก็เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันลงทะเบียนนะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนะครับคุณฟังครับช่องทางการติดตามข่าวสารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์029562929และ1506กด9นะครับขอบคุณสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อครับมีคุณโทนี่แจ้งมานะบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเลยต่างระดับเอกชัยมาเล็กน้อยมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งร้องไห้อยู่บนช่องทางด่วนเลนขวานะครับเขาบอกว่าลำตัวเนี่ยพิงอยู่ที่แบเรียร์ด้วยนะครับก็เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยการจนาพิเศษนะครับวงแหวนต้นตกนะช่วงต่างระดับเลยต่างระดับเอกชัยมาเล็กน้อยนะครับคนนั่งอยู่นะฮะก็ร้องไห้ด้วยนะครับอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาด้วยเนี่ยโอ้โหอันตรายนะครับส่วนทางคุณแดงนะครับคุณแดงแจ้งมาบอกมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกรถติดแถวๆบางวัวที่จะไปบางประกงเพราะมีอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้ไงที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปบริเวณกิโลเมตรที่44นะครับบวก900เนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับตรงจุดดังกล่าวนะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเท่าที่ตรวจสอบเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงรถยังติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนึงก็มีฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะว่าฝนหยุดหรือยังขอดูกล้องล่าสุดนะครับฝนเนี่ยยังตกอยู่นะคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโสพลสั่งตั้นนะครับรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีฝ่ายปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กรณีห้างที่เปิดใหม่วันนี้ครับเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณโสพล
2: วันนี้นะครับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่3นะครับ69ก็ทางเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์เนี่ยหรือว่าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเดิมนะครับว
1: ัน
2: นี้ก็ได้เลิกงามยามดีเปิดเป็นวันแรกนะครับแล้วก็มีประชาชนที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับ ก็ทำให้ถนนรัตนาธิเบศรตอนนี้คึกคักแล้วก็ทำให้รถนะฮะรถเคลื่อนตัวได้ช้ามากทีนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์แนะนำนะครับว่าท่านที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับของข้างนะครับเป็นท่านนอร์ทวิลล์ที่จะเปิดวันนี้นะครับ นะครับเนื่องจากว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยนะวันสุดสัปดาห์รถจะเยอะเยอะนั้นกิจกรรมวันนี้มีหลากหลายแหละที่เซ็นทรัลครับงั้นท่านใดที่จะมานะครับมาที่เซ็นทรัลแนะนำนะครับว่าให้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงดีกว่านะครับหรือว่าถ้าท่านขับรถมาแล้วเนี่ยครับ ก็ยังมีที่จอดรถนะฮะที่จอดรถที่ของสถานีรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี1นะครับก็สามารถรองรับรถที่เข้าไปจอดได้ฮะแล้วก็เดินมานิดเดียวฮะเดินมาที่ห้างเซ็นทรัลนิดเดียวหรือแม้กระทั่งว่าถ้าข้ามไปที่ฝั่งที่ไซม้านะครับก็จะมีสถานีไซม้าที่มีสถานที่จอดรถเยอะมากนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับมาที่สถานีนนทบุรี1แล้วก็เข้าห้างเซ็นทรัลได้สะดวกเพราะงั้นตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับบนสะพานลอยหน้าห้างเซ็นทรัลเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับสภาพการจราจรในส่วนของทางคู่ขนานนะครับซึ่งมี3เลนสามช่องจราจรนะครับทั้งฝั่งขาเข้าหมายถึงว่าจากบางใหญ่นะครับต่างระดับบางใหญ่ที่จะเข้ามาที่แยกชายไลน์นะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยรถติดยาวนะครับวันตอนนี้นะครับน่าจะข้ามไปที่สะพานพระนั่งเก้าไปแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วส่วนฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออกคือจากแครายที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางใหญ่นะครับตอนนี้ครับที่มองเห็นด้วยสายตาเนี่ยครับน่าจะหางแถวเนี่ยน่าจะเลยเข้าไปที่แยกพงเพชรไปแล้วนะครับแล้วก็รถที่จะเข้าห้างนะครับตอนนี้นะครับทั้งสองทิศทางนะครับ แล้วก็ห้างเองก็มีช่องจากจราจรที่เป็นประตูเข้าเนี่ยสองช่องนะครับสองช่องทางรถก็ออกกันแล้วก็เข้าไปได้ช้ามากประกอบกับว่าในห้างเองนะครับในส่วนจอดรถเนี่ยก็คงจะน่าจะรถน่าจะเต็มแล้วฉะนั้นรถที่อยู่บนถนนรัชดาธิเบศตอนนี้นะครับกว่าจะเข้าห้างได้ผมว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงงั้นแนะนำว่าถ้าท่านใดฟังจอสอร้อยรถคันใดนะฟังจอสอร้อยนะครับก็ทางเลือกนะครับทางเลือกที่สามารถที่จะเข้าห้างได้คือเอารถไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าสายของแยกนนทบุรี1นะฮะแล้วก็เดินมาหรือไม่ก็ข้ามไปจอดที่สถานีไซม้านะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเข้ามาแต่นี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่ได้มีธุระที่เกี่ยวกับห้างครับถ้ามาจากวิภาวดีนะครับแนะนำว่าให้ใช้ช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักซึ่งมี3ช่องจราจรอันนี้รถกำลังโฟอยู่นะครับรถไม่ติดนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะไปวิภาวดีนะครับก็คือมาจากบางใหญ่ก็ขอให้ใช้ทางหลักนะครับคือใช้สะพานพระนั่งเกล้าตัวใหญ่นะครับแล้ววิ่งนะครับรถไม่ติดนะครับอย่าวิ่งคู่ขนานแล้วก็ใช้สะพานพระนั่งเกล้าตัวเล็กนะครับตัวเก่าครับเป็นแกนสาเพราะว่าตอนนี้รถติดยาวเลยนะครับก็เป็นห่วงว่าท่านที่จะมาห้างเซ็นทรัลในวันนี้นะครับก็รถติดตอนนี้ผมยืนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นชั่วโมงที่รถติดอยู่นั้นก็ทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช้รถได้เป็นดีก็คือมารถสาธารณะคือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่สถานีนนทบุรี1เนี่ยนะครับก็จะเข้าห้างได้โดยสะดวกครับ
1: ครับทางด้านของเลี่ยงเมืองนี่มีผลกระทบด้วยไหมครับเพราะว่ามีประตูเข้าทางเลี่ยงเมืองด้วยใช่ไหมครับ
2: ประตูทางเข้าเนี่ยเขามี3ประตูนะครับทีแรกเนี่ยเปิดใช้ประตูเดียวตอนนี้เขาเปิดใช้2แล้วนะครับแล้วก็ทางออกแล้วก็ด้านข้างที่เป็นถนนที่ด้านข้างซอยที่จะเข้าไปห้างเซ็นทรัลด้านข้างเป็นซอยด้านข้างอันนี้ก็ใช้ได้แต่ปัญหาว่าการจราจรภายในของห้างเองครับตอนนี้นะครับก็จะแน่นแล้วนะครับผมบอกจากหน้าห้างนะครับที่บนสะพานลอยเนี่ยตอนนี้การเคลื่อนตัวนะครับการเคลื่อนตัวของรถที่เข้าห้างเนี่ยช้ามาก
1: ครับ
2: ช้ามากประกอบกับว่ารถที่รอคิวนะครับรอคิวบนถนนของถนนรัตนาธิเบศรนะครับที่จะเข้าห้างเนี่ยตอนนี้ดูจากสายตาเนี่ยปริมาณผมว่าหลายพันคันแล้วนะครับ
1: ครับผม
2: นั้นวันนี้นะครับถ้ามีกิจกรรมที่ผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลนะครับที่จะเปิดวันนี้นะครับแนะนำว่าใช้รถสาธารณะดีกว่านะครับหรือไม่ถ้าขับรถมาแล้วก็คงจะต้องไปจอดที่จุดจอดรถของสถานีรถไฟฟ้าครับแล้วก็นะครับเสียค่าจอดนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เดินมาถ้าเป็นสถานีนนทบุรีก็เดินมานิดเดียวครับไม่น่าจะเกิน50เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีนะครับไซม้านะครับก็นั่งรถไฟฟ้ามาก็เสียค่าบริการไม่มากครับก็จะสะดวกมากที่สุดนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเขารองรับที่จอดรถได้เยอะไหมครับอย่างไซม้ากับ
2: คือห้างเนี่ยด้วยพื้นที่จอดรถนะครับน่าจะมีพอแต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเปิดวันแรกนะครับก็เหมือนกับเซ็นทรัลเวสเกตครับที่วันแรกวัน2วัน3เนี่ยเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยสาหัสมากๆนะครับประกอบกับในช่วงของวันเนี้ยวันศุกร์เนี่ยนะครับวันศุกร์เป็นวันสุดสัปดาห์รถที่ที่เบสมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เปิดวันศุกร์ด้วยนั้นวันนี้คาดเดาได้เลยว่าในช่วงเย็นนี้รถติดแน่นอนนะครับตอนนี้ก็สื่อเห็นแล้วว่าในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมห้างเนี่ยนะครับที่ใช้รถที่จะมาจอดในห้างเนี่ยตอนนี้ติดแล้วก็น่าจะติดบนถนนเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนะครับ
1: ครับนะฮะก็ในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าอย่างที่ทางคุณสมพลนำเรียนอ่ะอย่างสถานีนนทบุรีกับไซม้าเนี่ยเขารองรับได้เยอะไหมครับที่จอด
2: ใช่ครับเขามีพื้นที่รองรับในการจอดรถอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้รถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงนะครับแล้วก็มานะครับสะดวกมากที่สุดนะครับตอนนี้นะครับส่วนประชาชนเนี่ยประชาชนเราจะสื่อได้ยังไงว่าถ้าจะมาร่วมกิจกรรมของห้างเนี่ยนะครับไม่ต้องเอารถออกมาเลยครับแล้วก็มาใช้รถบริการรถไฟฟ้าดีกว่า ครับอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับ
1: ครับผมโอ้โหตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะฮะภาพสภาพการจราจรโดยเฉพาะคู่ขนานที่ลงมาจากสะพานตัวเก่าอันนี้แน่นเลยเนี่ย
2: แน่นครับแน่นครับตอนนี
1: ้
2: ถ้าดูจากแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยตอนนี
1: ้
2: น่าจะขังแถวไม่ว่าจะเป็นมาจากบางใหญ่เนี่ยน่าจะไกลแล้วนะครับแล้วก็ที่มาจากวิภาวดีตอนนี้นะครับดูจาก Google Earth เนี่ยนะครับก็แน่นไปหมดแล้วครับเพราะนั้นก็ทางเลือกเดียวครับถ้าจะร่วมกิจกรรมก็คงจะต้องใช้รถสาธารณะหรือไม่ก็มาจอดรถที่สถานีรถไฟฟ้ากับการที่ได้แนะนำไป
1: ถ้าเราจะลงเข้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวเนี่ยตรงนั้นเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีอะไรนะครับตรงนั้น
2: ตรงเซ็นทรัลนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ก็เป็นสถานีแยกนนทบุรี1นะครับ
1: แยกนนทบุรี1นะ
2: แยกนนทบุรี1นะครับก็เดินนิดเดียวครับจริงๆทางลงเนี่ยก็อยู่หน้าห้างพอดีครับ
1: ครับผมก็เอารถไปจอดได้ที่สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี1
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคาดหมายว่าวันนี้ทั้งวันมั้ยครับเนี่ยคาดหมายว่าทั้งวันมั้ยครับรถจะติดถึงเย็นมั้ยครับดูแล้ว
2: ผมว่าน่าจะใช้เวลานานผมว่าครึ่งวันบ่ายเนี่ยน่าจะติดตลอดนะครับแต
1: ่
2: ถ้าตอนเย็นเลิกงานนะครับ 4:00 น. 5:00 น. ไปแล้วเนี่ยผมว่าสาหัสครับโดยเฉพาะฝั่งขนานนะครับทางขนานนะฮะแต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้จะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะต้องไปทำธุระนะครับจะไปบางใหญ่ตากกระดับบางใหญ่หรือจะไปทางวิภาวดีเข้ากรุงเทพนะครับให้ใช้ช่องทางหลักอย่างเดียวนะครับอย่าได้วิ่งคู่ขนานเป็นอันขาดนะครับเพราะคู่ขนานตอนนี้ก็ผู้ที่จะเข้ามาที่กิจกรรมของห้างเนี่ยเยอะมากเลยครับ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันทั้งวันนะครับคุณสมพลเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมกัน
2: ผมว่าช่วงนี้ช่วงวันนี้วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับผมว่าอาจจะเป็นก็คือดูจากตัวอย่างของเซ็นทรัลที่เวสเกตนะครับตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับในที่ว่าจะการจราจรจะคลี่คลายนะครับเพราะว่ากิจกรรมในห้างเนี่ยก็มีแทบทุกวันช่วงเปิดเนี่ยครับ
1: อ๋อได้ครับเอ๊ะถ้าทางฝั่งเลี่ยงเมืองมาเนี่ยทางสนามบินน้ำมาเนี่ยมันมีที่จอดบ้างไหมครับมีรองรับบ้างไหมคร
2: ับ ก็จริงๆนะครับที่จอดเนี่ยนะครับในห้างเนี่ยผมว่าก็หลายพันคันนะแต่ว่าด้วยจำนวนรถที่ติดบนถนนแล้วกันนะครับเอาเป็นภาพที่ว่าบนถนนเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยทั้งห้างไม่น่าจะมีพื้นที่รองรับได้ทั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ
1: คือมาเกิน
2: ของรถไฟฟ้าแล้วนะครับ
1: มาเกินจำนวนที่รองรับอะว่าง่ายๆนะครับ
2: ครับผมครับเกินกว่าครับเกินกว่าน
1: ะครับ
2: จริงๆตอนนี้นะครับใช้รถบริการสาธารณะดีกว่าครับรถไฟฟ้าก็มาแล้วนะครับสีชมพูสีม่วงนะครับมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วครับ
1: ได้ครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันขอบคุณมากเลยครับคุณสมพลที่มาส่งข่าวกันนะครับ
2: ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เนี่ยครับเป็นคลิปที่เราขึ้นให้ดูนะคุณผู้ฟังเนี่ยรถที่จะเลี้ยวเข้าไปนะครับก็เยอะนะเนี่ยเราขึ้นให้ดู YouTube แล้วนะครับคือเป็นห้างใหม่ด้วยบรรยากาศดีด้วยจัดโปรโมชั่นเยอะด้วยที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะครับหรือว่าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศเดิมนั่นแหละวันนี้เขาเปิดวันแรก3กรกฎาคมนะครับคือรถที่จะเข้าห้างถ้ามาจากทางด้านของรัตนาธิเบศขาออกก็ต้องใช้คู่ขนานสะพานตัวเก่าลงมานะครับส่วนรถที่ไม่จำเป็นจะเข้าห้างถ้าไม่ได้เข้าเนี่ยให้ช่องทางหลักใช้ช่องทางหลักเลยแล้วก็ขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ผู้ฟังก็จะลงมาในช่องทางหลักแล้วก็มุ่งหน้าเข้าแครายได้เลยแต่รถเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดกลับรถจากฝั่งขาออกมาฝั่งขาเข้าก็ติดนะตอนนี้ฝั่งขาออกมีท้ายสะสมอยู่แถวๆช่วงแอสไพร์รัตนาธิเบศแถวๆเนี่ยประมาณสักตรงข้ามกับการริชมอนด์นะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันเลี่ยงเมืองนนทบุรีท้ายสะสมชนสนามบินน้ำนะครับก็รถเยอะเหมือนกันมีผลกระทบสนามบินน้ำทั้งสองด้านที่จะเข้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับก็แนะนำนะตามที่คุณโสพลแนะนำเพิ่มเติมให้ก็คือใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงคุณฟังเอารถไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าไซม้าก็ได้แล้วก็ต่อเนื่องใช้รถไฟฟ้าเข้ามาจอดแล้วจอดนะครับหรือว่าจะมาจอดใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านนทบุรีแยกนนทบุรี1แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่จอดรถจะเต็มหรือยังนะครับแต่ในห้างเนี่ยเขาน่าจะเรียกได้ว่าหาที่จอดรถยากแล้วตอนนี้นะครับรถติดนะลงจากสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่เนี่ยยังเคลื่อนตัวพอได้นะครับผ่านหน้าห้างเนี่ยยังเคลื่อนตัวพอได้คือใครที่อาจจะไม่ได้เข้าห้างก็ยึดช่องทางหลักทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 หลายคนที่ติดตามทางวิทยุก็เข้ามาดูได้นะครับคุณฟังเข้าทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลก็สามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลทั้ง Facebook TikTok X นะครับInstagram โดยเฉพาะ YouTube ก็เข้ามาดูได้ไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณฟังจะได้เห็นปริมาณรถว่าเยอะขนาดไหนเนี่ยนะครับเข้ามาดูได้เลยจะได้เห็นปริมาณรถว่าเยอะขนาดไหนก็เป็นคลิปภาพที่คุณโสพลอำนวยให้เรานะครับก็ถ่ายมาให้ดูนะวุ่นวายหน่อยแต่ห้างเขาจัดดีภายในห้างคือเข้าไปแล้วหายเหนื่อยนะครับเห็นบรรยากาศแล้วสวยงามนะโปรโมชั่นนี่เพียบเลยเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับก็เดี๋ยวสักบ่ายๆเนี่ยถ้าใครอยากจะไปเดินผมว่าบ่ายๆก็น่าจะเริ่มซาแล้วนะครับแต่ถ้าจะไปก็เน้นย้ำเป็นรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่านะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงที่สถานีแยกนนทบุรี1นะครับเข้าห้างได้เลยนะส่วนช่วงนี้ฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถเชื้อเชิญเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยมีสิ่งตอบแทนให้นั่นคือเงินกองทุนคืนให้นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทหนึ่งยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปส่วนกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับนะส่วนการทำประกันประเภทที่3นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับนะขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับณเวลานี้มีฝนตกนะพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดพร้าวจะตุจากทุ่งครุภาษีเจริญบางแคบางบอนบางขุนเทียนนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะฝนมาแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มที่มาจากทางนครปฐมทางสมุทรสาครนะครับก็เคลื่อนเข้ามาทางกรุงเทพแล้วสมุทรปราการก็มีฝนนะครับบางประกงฉะเชิงเทราก็มาแล้วเช่นเดียวกันทางบางคล้าตรงนี้ด้วยนะครับใครเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับมอเตอร์เวย์สาย7มีฝนตกนะครับแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุที่กิโลเมตรที่44บวก992รถยังติดนะปิกอัพชนคือรถปิกอัพเนี่ยมีขวาง2ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขามีรถยกมาดำเนินการแต่น่าจะยังไม่แล้วเสร็จรถยังติดอยู่นะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณต้นนะครับรายงานเข้ามาการจนาพิเศษด้านขาเข้าก่อนถึงตรงข้ามกับดูโฮมบางบัวทองเล็กน้อยจักรยานยนต์ถูกรถเฉี่ยวนะครับไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรนะที่มาเฉี่ยวแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางไปช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับผู้แจ้งเนี่ยเป็นพลเมืองดีกำลังให้ความช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ด้วยขอบคุณคุณต้นมากๆเลยนะครับ11:39 นนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับ
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับ11:47นะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปติดตามสรุปอุบัติเหตุนะครับในรอบวันที่ผ่านมากับทางคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับสวัสดีท่าน
0: ผู้
1: ชมท่านครับเมื่อวานวันที่2กรกฎาคมแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่เราบอกครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะครับเรา
0: ไ
1: ปดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้2มรณะ37ชีวิตเลยนะสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศ
0: ที
1: ่รวมถึงที่มุกดาหารชีวิตต้น
0: พิสุ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่เป็นพระพิสุนะครับนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรครับเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะในประเทศไทย
0: ครับ
1: เพราะว่าการใช้รถใช้ถนนการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนในภาคเราเนี่ยยังไม่ปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่คนเราใช้ทั้งวันนี
0: ้
1: ขนาดเดินอยู่ข้างๆนี่ครับก็ยังโดน
0: ครับ
1: รถชนได้ที่ภูเขากันนะครับ2 วัน 72ชีวิตแล้วนะคร
0: ับ
1: ใช่2 วัน 72ชีวิตแล้วอันดับภาพรวมมันยิ่งหนักเลยครับปีนี
0: ้ครับ
1: 6,540 ชีวิตครับปีนี้นะนี่6 เดือน 2 วันเนี่ยเทียบกับปีที่แล้ว 6,328 มีห่างไป200กว่าแล้วครับ
0: ครับ
1: ปีนี้212ชีวิตครับป
0: ี
1: นี้มากกว่าปีที่แล้วในขณะที่เมื่อครึ่งปีของปีที่แล้ว68
0: คร
1: ับ น้อยกว่าปี67ตั้ง600ชีวิตนะโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วว่าปีนี้เรายังนึกว่าปีนี้มันจะลดต่อเพราะเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีนะ
0: คร
1: ับ เออมันกลับเพิ่มอันนี้มันจะคล่องคล่องเข้าฝากเท่ากับดูแลดีกว่านี
0: ้
1: เยอะเลยนะคุณพัฒน์นะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะได้ใช้รถใช้ถนนเป็นปลอดภัยที่กรุงเทพเมื่อวานนี้2ชีวิตนะครับยอดกรุงเทพมีตอนนี้ก็ขึ้นไปถึง418ชีวิตแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งก็เยอะกว่าเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับ
0: ไม
1: ่ขึ้นหมดเลยปีนี้
0: เป็นอะไรที่ยากปีนี
1: ้
0: เหนื่อยถือว่าเหนื่อย
1: เพราะว่าเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่เรายังขาดก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการใช้รถใช้ถนนให้มันปลอดภัยเราไม่เห็นเลยนะชัดที่บอกว่านโยบายที่ชัดเจนเหมือนเรื่องเศรษฐกิจอะไรนี่ไม่เห็นใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาทำเรื่องเศรษฐกิจนี้องค์การโน้นนี้นะเห็นเป็นเรื่องกระทำอ่ะคุณไม่ได้นะคร
0: ับ
1: แต่เรื่องนี้ไม่เห็นที่หนักอะไรนะพระเสียชีวิตทีแรกหรือตั้งแต่ถึงที่ไปถามว่าตอนนี้ที่รู้สึกเขาเป็นบาดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรายังไม่เห็นอะไรที่อะไรเป็นรูปธรรมไม่เลยอ่ะ
0: คร
1: ับ เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอะไรลืมเลือนไปนะโดยที่ไม่ได้มีอะไรที่ใช้เป็นบทเรียนอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มักจะบอกว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนถ้าถอดแล้วไม่เห็นไม่ได้อะไรเลย
0: คือตอนนี
1: ้ขนาดเรื่องใหญ
0: ่คือตอนนี้ภาคประชาชนพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยสะท้อนกันแทบจะทุกคนพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดนะครับ
1: แต่เราไม่ได้เห็นพอสะท้อนไปมันไม่ใหญ่สะท้อนกลับมา
0: คร
1: ับ ถูกต้องถูกไหมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วถ้าเป็นในต่างประเทศนี่มันจะต้องมีมาตรการออกมาแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นอะไรไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละแต่เรานี่อย่างเมื่อเขาบอกเดี๋ยวขอเวลาอะไรนะสอบสวนสืบสวนแล้วมันจะค่อยๆเงียบไป
0: แล้วก็เงียบไป
1: แล้วก็เงียบไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็จะมาเรื่อยๆ
1: ก็ฝากไม่ต้องฝากจริงๆเลยครับว่าภาครัฐนี่นะครับถ้าอยากจะให้เราใช้รถใช้เรือปลอดภัยเดินทางด้วยความปลอดภัยต้องมีอะไรออกมาแล้วครับไม่อย่างนี้ก่อนนี้เฉลี่ยนะครับคุณผู้ฟังคนไทย35ชีวิตออกจากบ้านแบบนี้แต่ไม่ได้กลับบ้านทั่วประเทศ ในกรุงเทพนี่สองคนนะออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับนี่เป็นความเสียหายที่มหาศาลจริงๆนะเพราะว่าชีวิตคนที่มันคิดออกมาเป็นนี้ราคาไม่ได้เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มันมหาศาลจริงๆมันตีค่าไม่ได้ใช่ครับผมไม่ได้ตีมันไม่ได้นะครับก็ต้องฝากพระพัดนะแล้วฝากจนกว่าจะมีแน่ว่าวันแล้วกันนะ
0: ครับใช่
1: ครับเพราะเราไม่มีอำนาจไปอะไรอะเรามีแต่อำนาจในการบอกนะ
0: นะครับ
1: ครับฝากฝากด้วยนะครับทุกคนช่วยช่วยกันพูดอ่ะนะรัฐบาลจะได้ตื่นตัวเรื่องนี้สักทีครับมันไม่ใช่แค่7วันอันตรายเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้มัน
0: ทุกวัน
1: ร้อยหกสิบห้าวัน
0: ทุกวันทุกวัน
1: ครับ
0: ขอบ
1: พระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขับด้วยนะครับคือสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีระเบียบวินัยนะครับมันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังคือไม่เฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องที่มุกดาหารนะที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยมันคือภาพรวมของทั้งประเทศพฤติกรรมการขับขี่นะสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่มันจะออกมาเราเห็นพฤติกรรมที่น่าหวาดเสียวกับการขับขี่รถในทับทุกวันคือถ้าใครมาขับรถนี่จะรู้เลยทุกวันเวลาทุกครั้งเวลาเราขับรถเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเหมือนเราลงไปอยู่ในสมรภูมิรบอะคุณผู้ฟังมันน่ากลัวมากนะครับปริมาณรถก็เยอะรถจักรยานยนต์ยิ่งเยอะขับขี่กันเรียกได้ว่าแหกกฎระเบียบกันเยอะแยะมากมายเมื่อวานผมไปแถวแพร่กษาขออภัยที่ต้องเอ่ยนะอันเนี้ยผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีทางรถจักรยานนะให้ปั่นบนทางเท้านะครับมีทำเป็นทางจักรยานให้เป็นลู่วิ่งจักรยานให้ผมไม่ได้ไปนานแล้วแล้วผมเห็นแล้วแบบโอ้ดีจังเลยแต่ตัดภาพมาอีกครั้งหนึ่งพอมองไปอีกรอบหนึ่งตอนนั้นรถติดครับเพราะว่าฝนตกช่วงเย็นมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปขี่บนทางจักรยานผมก็เอ๊ะพยายามจะมองว่านี่คือทางจักรยานหรือทางมอเตอร์ไซค์พอมองไปมันมีป้ายครับมีป้ายบอกเลยว่าเป็นรูปรถจักรยานแล้วเขาทำสวยงามมากชื่นชมนะครับทางด้านของถนนแพร่กษาสูตรปราการเนี่ยแต่ไม่ชื่นชมนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขี่ข้างล่างรถติดท่านก็ขึ้นไปขี่บนทางเท้าบนทางจักรยานซึ่งระหว่างนั้นก็มีคนเดินอยู่มันไม่ควรเลยนะครับมันอันตรายมากๆนะครับแล้วฝนก็ตกอยู่ด้วยแล้วคนที่เขาเดินเท้าเนี่ยเขาก็ต้องรีบเดินเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเปียกมากไปกว่านั้นมันอันตรายนะครับและลักษณะของการขับขี่ท่านก็ย้อนทางด้วยคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยในตัวเราเองที่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรไม่ถูกต้องก็ไม่ควรทำนะครับเห็นแล้วก็เลยมาสะท้อนครับจากถนนจากฟุตบาทที่เขาทำทางเท้าทำทางจักรยานที่สวยงามกลายเป็นก็มีการแหกกฎขึ้นไปใช้รถมอเตอร์ไซค์มันซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนะก็ต้องเคารพกฎกติกากันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเกิดผลกระทบต่อคนอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะเรานะครับใช้เส้นทางสาธารณะเส้นทางสาธารณะมีนอกเหนือจากเราด้วยนะครับทั้งคนเดินเท้าทั้งคนใช้ยานพาหนะประเภทอื่นถ้าทุกคนแหกกฎมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็เลยอยากจะมาสะท้อนนะฮะต่อเนื่องจากคุณหมอแท้จริงสุริพานิชด้วยนะครับที่คุณหมอก็มาแหมเรียกได้ว่าฝากเรื่องของการรณรงค์ทุกวันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องจริงที่มันสะท้อนออกมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันมีความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันและจำนวนไม่น้อยด้วย11:57 น.ขอบคุณสำหรับทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยขอบคุณคุณอภิชาติคุณ AA คุณพักเคอินด้วยคุณพักเคอินบอกใกล้เที่ยงแล้วเมนูนึกออกหรือยังก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมแหละผมก็ชอบขอบคุณนะครับแหมรู้ใจ พี่จุกและพี่หยบขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคุณเอ็นเจนะครับคุณจิรวัตรเนี่ยบอกนครปฐมฝนตกนะครับใช่ครับมาจากทางนั้นเลยเทพรักษ์สูตรประการก็อุณหภูมิประมาณ32จากคุณกระปุกแดงขอบคุณนะครับขอบคุณคุณระพีด้วยนะครับนะแล้วก็มีทางพี่หนูพินด้วยเมื่อเช้านะครับคุณ AA ด้วยนะฮะทุกท่านเลยคุณมานพ28ด้วยนะครับคุณ HT ด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ส่งอีโมจิมาให้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าส่งหน้าที่ต่อนะครับก็พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: วงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับทหารเข้มสั่งปิดท่าข้ามแม่สอดเพื่อป้องกันการส่งอาหารและสิ่งของไปในพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมานะครับหลังจากที่กระสุนตกใส่บ้านเรือนฝั่งไทยและ DSI ส่งสำนวนล็อตใหม่เครือข่ายเว็บพนันแม่มนขยายผลพบเงินหมุนเวียน 5,700 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์สนับสนุนโดย
10: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษนะครับหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่ม11รายเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 5,700 ล้านบาทติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
11: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่มอีก11รายมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของขบวนการโดยนำผู้ต้องหา7รายพร้อมสำนวนสอบสวน4แฟ้มกว่า 1,300 แผ่นส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและนนทบุรีเมื่อปี2567ซึ่งดีไซน์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนที่ลักลอบเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อ นำไปใช้รับโอนเงินจากการพนันออนไลน์ก่อนออกหมายจับผู้ต้องหารวม38รายพร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งทองคำรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทก่อนส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตามกฎหมายภายหลังดีไซน์ขยายผลเพิ่มเติมจนพบผู้ต้องหาอีก11รายและพบเส้นทางการเงินในเครือข่ายเพิ่มกว่า700ล้านบาททำให้ยอดเงินหมุนเวียนของขบวนการทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 5,700 ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในข้อหาร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจัดที่มีการเล่นการพนันออนไลน์ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นขณะที่ดีไซน์เร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับได้เผยว่าสั่งปิดท่าข้าม3หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแก้ปัญหาผลกระทบกระสุนสู้รบฝั่งเมียนมาข้ามแดนตกฝั่งไทยพร้อมเพิ่มกำลังสร้างความอบอุ่นใจในพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณไพฑูรย์สุขแป้นครับ
12: พันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมด้วยนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาและส่งผลกระทบให้มีกระสุนปืนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกเข้ามาอย่างฝั่งไทยถูกบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายทันทีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวได้มีการพบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการ TPC ฝั่งเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากจะแก้ไขทันทีเบื้องต้นได้มีการสั่งปิดช่องทางท่าข้ามในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมหาวันซึ่งรวมถึงการข้ามแดนตามวิถีชีวิตชาวบ้านโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อป้องกันการส่งสิ่งของอาหารไปสนับสนุนในพื้นที่สู้รบนอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงจะมีการเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารผ่านเข้าดูแลพื้นที่สร้างความบุญใจให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569นะครับขอเชิญประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้

0: ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ครับ
1: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีฝนร้อยละ70ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีเรื่องของพายุตัวไมสักเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนของเขาเนี่ยไปทางจีนไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ว่าจะส่งผลให้ช่วงระหว่างวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ด้วย
2: ครับ
1: ล่าสุดนี้ก็มีฝนมาเยือนแล้วนะเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางนครปฐมสมุทรสาครเข้ามาทางกรุงเทพทางบางขุนเทียนนี่ก็ตกแล้วด้วยนะครับเมื่อเช้ามีอุบัติเหตุหนักตั้งแต่ตีห้าเลยบรมขาออกตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายารถบรรทุกแคลเซียมล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมว่าเป็นสารตัวแคลเซียมคาร์บอเนตที่เขาใช้เป็นแบบหินปูนนะฮะไปผสมเพื่อทำเม็ดพลาสติกคือรถคันนี้บรรทุกแคลเซียมมาประมาณ30ตันแล้วไปชนท้ายรถบรรทุกที่บรรทุกรถแบ็คโฮอยู่ข้างบนคือตัวรถบรรทุกแบ็คโฮเนี่ยก็จอดอยู่รถคันนี้มาไม่แน่ใจว่ามาด้วยความเร็วแค่ไหนเพราะว่าสภาพรถเนี่ยเหลือแต่ซากนะครับสำหรับรถบรรทุกแคลเซียมแล้วตัวแคลเซียมเนี่ยก็ตกหล่นบนถนนคู่ขนานนะครับต้องปิดการจราจรทุกช่องทางรอดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งรถทั้ง2คันกว่าจะเคลื่อนย้ายรถได้ก็ใช้เวลานะครับประมาณ10โมงนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตณตอนนี้ก็ยังทำความสะอาดกันอยู่เพราะว่าเขาใช้น้ำฉีดแล้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาด้วยความที่ปริมาณเยอะถึง30ตันต้องใช้เวลานะครับได้คุยกับทางด้านของรองสารวัตรเมธีม่วงมั่งมีนะครับร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลท่านก็บอกว่างานใหญ่เหมือนกันตั้งแต่เช้าเนี่ยเราคืบหน้ากันมาตลอดแล้วตัวรองสารวัตรเองก็ไปช่วยเขาดำเนินการใช้พลั่วตักเก็บโอ้โหทั้งอำนวยการจราจรด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายให้กำลังใจทุกท่านเลยตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องคืบหน้านะว่าเปิดหรือยังสำหรับการจราจรรองสารวัตรบอกว่าพยายามจะเปิดทีละช่องให้ได้นะครับสำหรับคู่ขนานตอนนี้ช่องทางหลักก็เลยติดเพราะว่ารถก็จะต้องเบี่ยงออกไปใช้ช่องทางหลักแล้วก็ชะลอดูกันเยอะมากนะครับมีคนเจ็บ2รายก็เป็นผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่มากับรถบรรทุกแคลเซียมคาร์บอเนตคันนี้นะครับนำส่งที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อย
2: ครับ
1: ส่วนทางสภ.บางพลีมีการแจ้งการขยายผิวทางนะครับขยายแบเรียร์ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่18วันนี้ดำเนินงานเป็นวันสุดท้ายแต่รถไม่ค่อยติดนะนะครับมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งมีพฤติกรรมอาการไม่ปกติมีปัญหาทางจิตเวชด้วยในส่วนของพื้นที่เมืองบางกลางได้คุยกับทางดร.วราโมรัสเสถียรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบางกลางหรือว่านายกตุ้ยก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมอาการไม่ปกตินะครับพกอาวุธของมีคมด้วยแล้วขับรถยนต์นะฮะเป็นรถยนต์ Honda City สีดำสอเสือรอจุฬา7481กรุงเทพคือตอนนี้เขายังไม่ได้ทำร้ายใครนะแต่ฝากให้ช่วยสังเกตแล้วใครที่พบเห็นเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งโดยตรงไปที่นายกตุ้ยก็ได้นะครับก็ให้เบอร์แจ้งตรงมาก็คือ092-545-7896หรือแจ้งตำรวจ191ก็ได้ทีนี้พฤติกรรมก็เป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาไปก่อเหตุขับรถชนร้านก๋วยเตี๋ยวพัง
2: ครับ
1: จนเจ้าหน้าที่ต้องออกหมายจับนะทีนี้พอพ้นโทษมาแล้วเนี่ยประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยไปก่อเหตุไปขโมยปลาเค็มอีกและณตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอาวุธของมีคมเราก็เกรงว่าเขาจะไปทำร้ายใครหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอเนี่ยถ้าไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมหลบหนีแล้วก็เข้ารถแล้วก็ขับรถต่อไปอีกสังเกตรถก็ได้เจอที่ไหนช่วยแจ้งด้วยแจ้งจอสร้อยก็ได้นะครับส่วนกรณีรถเก๋งฟอร์ดสีบรอนทองคันนี้นี่จอดมา5วันแล้วนะตรงธนาคารกสิกรไทยที่พระราม4เนี่ยใกล้ๆกับจอสร้อยเราก็มีทางเจ้าของร้านตรงนั้นเขาก็แจ้งเข้ามาว่าเนี่ยจอดมา5วันแล้วใครเป็นเจ้าของนะครับรถฟอร์ดสีบรอนทองทะเบียนกไก่ออ่าง8996พระนครศรีอยุธยานะก็ไปเลื่อนรถคุณด้วยนะครับประสานไปกับสายตรวจสน.ทุ่งมหาเมฆให้แล้ววันนี้วันแรกของเซ็นทรัลนอร์ทวิวนะครับหรือว่าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศเดิมนั่นแหละเปิดวันแรกนะครับมีโปรโมชั่นเพียบเลยและในห้างเขาสวยงามนะนะครับเขาจัดอย่างดีแบบโอ้โหน่าไปมากๆคนไปกันเยอะเลยรัตนาธิเบศขาเข้าทั้งสะพานข้ามรัตนาธิเบศตัวเก่าตัวใหม่ติดนะครับขาออกก็ติด นะครับเพราะว่าติดจุดกลับรถที่จะวนเข้าห้างเลี่ยงเมืองก็ติดเพราะมีทางเข้าตรงนั้นด้วยได้คุยกับทางคุณโสพลสังแป้นรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีฝ่ายปฏิบัติการก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ใครจะมาที่ห้างเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ให้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใครเอารถส่วนบุคคลมาเนี่ยให้ไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าสายม้าก็ได้นะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงเข้ามามาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีแยกนนทบุรี1หรือว่าจะไปจอดที่สถานีแยกนนทบุรี1ก็ได้แต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ที่จอดรถเต็มหรือยังในห้างตอนนี้เนี่ยคนมาเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถอาจจะเต็มแล้วด้วยก็เรียกว่าเป็นวันแรกของการเปิดทางคุณโสพลบอกว่าคล้ายๆกับเซ็นทรัลเวสเกตก่อนหน้านี้3วันน่ะก็จะมีปัญหาการจราจรที่แน่นๆแบบนี้ใครจะเดินทางไปก็เรียกได้ว่าวันแรกนะครับคึกคักเป็นพิเศษสำหรับเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณเสมานะครับนะผมพัฒน์อภิธนาการวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเครือข่าย AIS หรือว่า True Dtac ก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางดอกจัน1808ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับนอกเหนือจาก FM 100แล้วนะครับเรายังมีทาง YouTube นะให้ได้ร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะสอบถามข้อมูลนะครับสภาพการจราจรหรือว่าแจ้งเรื่องฝนฟ้าอากาศแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับรวมไปถึงทาง X นะครับหรือว่า Twitter เก่าเนี่ยล่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage JS100 ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารอยู่ในนั้นเพียบเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีทาง LINE ของทางจส100ของเราด้วยนะครับ @js100 พิมพ์ติดกันสามารถเพิ่มเพื่อนได้ใน LINE @js100ของเรานะครับแล้วก็ทาง Instagram IG เราก็มี TikTok จส100เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็มีแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพราะว่าเรามีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็เป็นรูปโฉมใหม่เป็นเวอร์ชัน New Edition รูปแบบใหม่เขาบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าแบบเก่านะครับแล้วก็คนที่ใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่พอมาเจอระบบเวอร์ชันใหม่แบบนี้ก็สะดวกเลยคราวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นเลยใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็สามารถเข้าไปกดอัปเดตได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยลองเปิดใจแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาใช้งานดูนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อย่างที่บอกไปดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายใน YouTube ด้วยคุณพัชนีคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพคุณอภิชาติคุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ด้วยนะครับพี่ตู่บอกว่าระยองฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันมาให้ก่อนหน้านี้คุณมด X นะครับบอกว่าชัยพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าเลยต่างระดับชัยพฤกษ์มา500เมตรมีรถกระบะสีดำเขาบอกว่าเสียหลักปีนเกาะกลางเลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่องทางหลักด้วยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังคล่องตัวเมื่อสักครู่ก่อนเที่ยงนะครับพี่ยมพยายังแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราคุณยมบอกว่าศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าครับจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงอุโมงค์ศรีอุดมเล็กน้อยชนกัน3คันมีรถเก๋ง2คันรถกระบะ1คันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณพี่ยมพยาอย่างด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะใช้ SOS ฟังก์ชันที่อยู่ในแอปของเรานะครับก็สามารถติดต่อติดตามแจ้งเหตุได้ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนื่องจากว่าเราจะทราบพิกัดทราบจุดที่ตอนที่ท่านกดเข้ามานะว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็จะได้เร่งประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนคุณอดิศรคุณอดิศรบอกว่ารัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยตั้งแต่บนสะพานพระนั่งเก้าเขาใช้ตัวใหม่มาตัวใหม่คือตัวบนตัวสูงนะครับตัวใหม่ส่วนตัวล่างเขาบอกว่าเป็นตัวเก่านะครับก็บอกว่าการจราจรยังติดอยู่นะครับรถเยอะมากนะครับแล้วก็ขยับมาได้แบบเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าติดเข้าห้างกันนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ฝั่งกลับกันเขาบอกว่าฝั่งกลับกันรถก็เยอะเหมือนกันนะฝั่งรัตนาธิเบศรขาออกจากแคไลน์ออกมาก็บอกว่าฝั่งนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ฝั่งที่จะเข้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองอย่างเดียวนะครับที่มาจากสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ทั้ง2ด้านเลยเขาบอกว่ารถมากเลยหนาแน่นใครที่ไม่จำเป็นก็ใช้ช่องทางหลักไปเลยนะครับส่วนใครที่ใช้ช่อง องทางคู่ขนานอยู่ก็ติดครับเห็นหลายท่านบอกว่าติดยาวมากเลยในช่วงเวลานี้ส่วนฝั่งรัตนาธิเบศรขาออกเนี่ยจะติดตรงก่อนถึงเชิงขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าแต่ถ้าข้ามสะพานมาไม่ติดนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางรักน้อยไปท่าอิฐไปบางพูนไปบางใหญ่ไป M81 ฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีจะต้องผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวมาก่อนนะครับพบกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับคุณบุษบงบุษบะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งกันวันนี้นะคะคุณเสรีมา
0: ครับ
2: เริ่มต้นไปด้วยเรื่องคดีความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับที่ออสเตรเลียก็มีการขยายผลต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ไปจับกุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวนะคะได้ที่จังหวัดเลยวันนี้เมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ก็มาส่งต่อมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะก็บอกว่าผู้ถูกคุมตัวทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงจากจังหวัดอุดรมาถึงกรุงเทพนะคะเพื่อสอบสวนนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่ผู้หญิงที่ถูกคุมตัวก็ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองคนนะคะขณะเดียวกันในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมคณะกรรมการปปส.นะคะคาดว่าจะมีการรายงานผลการสอบปากคำการขยายผลการจับกุมกระบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะคดีของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะคะรวมไปถึงการประสานงานความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบในที่ประชุมด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนกรณีการทุจริตข้อสอบของท้องถิ่นนะคะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงปุ๊บก็แถลงข่าวทันทีนะคะซึ่งในส่วนของความคืบหน้านายอัจฉริยะสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนนะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหากพบว่าผิดวินัยจะมีการลงโทษตามกระบวนการการกระทำผิดนั้นเช่นตัดเงินเดือนตัดขั้นเงินเดือนทำบนถ้าทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะโดยยืนยันว่าขณะนี้มีบุคคล5คนนี้ที่มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะว่าเอื้อให้เกิดการทุจริตซึ่งจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดบ้างต้องรอผลการสอบสวนให้เสร็จสิ้นนะคะนอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณภาพข้าราชการได้เตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งคำสั่งนี้จะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนนะคะซึ่งยืนยันได้ว่าทั้ง5รายชื่อเป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเมื่อเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะซึ่งการสอบสวนในประเด็นทุจริตข้อสอบท้องถิ่นนะไม่ได้จบแค่5คนนี้น
0: ะ
2: หลังจากการสอบสวนถ้ามีเครือข่ายอีกโดนหมดทั้งเครือเขาบอกจะขยายผลไปหมดทั้งเครือนะคะขณะเดียวกันค่ะทางในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะในกรณีของเรื่องขอวกไปในส่วนของกรณีของข้าราชการการทุจริตไม่ใช่การทุจริตการจับค้ายาเสพติดนะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะโดยทางด้านของกรมสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยศุลกากรแล้วก็ปปส.รวมไปถึงท่าอากาศยานนะคะเขาก็มีประกาศบังคับใช้มาตรการซีโร่ทัสนะคะโดยต่อไปนี้ลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินจะถูกค้นหมดนะไม่มีการละเว้นนะคะไม่ว่าขาเข้าขาออกแล้วก็จะมีการใช้เคนายเพิ่มเติมทั้งตรวจเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกโดยเส้นทางและช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงส่วนประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องชั้นหนึ่งเพื่อเกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเล็ดลอดไปกับผู้โดยสารลูกเรือหรือสัมภาระนอกจากนั้นจะมีการตรวจประวัติอาชญากรร
0: ม
2: สารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสารอาคารสินค้าคลังสินค้าและพื้นที่ควบคุมนะคะและประสานงานด้านการข่าวระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.และหน่วยงานความมั่นคงเพื่อคัดกรองไม่ให้อาศัยเพียงแค่ด่านตรวจเท่านั้นเพื่อใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมกันค่ะย้อนกลับขึ้นไปหน่อยนะกับข่าวแรกนะคะมาดูกันต่อถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาค่ะล่าสุดนะคะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงว่ารัฐบาลของเธอไม่ได้มีการตอบสนองล่าช้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่24มิถุนายนที่เป็นแผ่นดินไหวซ้อน2ครั้งทางตอนเหนือของประเทศที่ทำให้จนถึงขนาดนี้มียอดผู้เสียชีวิต 2,595 คนนะคะเธอบอกว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าทันทีที่เกิดเหตุรัฐบาลได้ออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อเปิดใช้มาตรการป้องกันพลเรือนและระเบียบปฏิบัติฉุกเฉินขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคเกือบทั้งหมดในรัฐลาโกอิราซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะซึ่งจำนวนผู้สูญหายตอนนี้ก็มีการปรับจำนวนลดลงนะคะเหลือประมาณ 38,500 คนในเย็นวันพฤหัสบดีจากที่เคยแจ้งว่ามีผู้สูญหายถึง 60,000 คนนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวค่ะมาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างก็แปรปรวนกันไปหมดนะคะในส่วนประเทศไทยเองก็เตือนเรื่องฝนตกหนักแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเขาเตือนเรื่องในช่วงวันพฤหัส4กรกฎาคมนี้ของสหรัฐนั้นต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องท้องถิ่นต้องเปิดศูนย์คลายร้อนปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมสาธารณะและขยายขอบเขตการบริการฉุกเฉินขณะที่ฝูงชนก็รวมตัวกันเพื่อชมการแสดงดอกไม้ไฟเทศกาลและการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐนะคะก็บอกว่าสภาพอากาศร้อนจัดนั้นมาจากโดมความร้อนซึ่งเป็นระบบความกดอากาศสูงที่กักเก็บมวลอากาศร้อนระยะเป็นเวลาหลายวันนะคะแล้วก็ทำให้ความร้อนเนี่ยแผ่ปกคลุมไปถึง30รัฐจนถึงสุดสัปดาห์นี้ในสหรัฐอเมริกานะคะที่นครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ต้องเปิดสถานีฉีดพ่นละอองน้ำกลางแจ้งส่งรถตู้คลายร้อนเพื่อให้บริการครีมกันแดดตรวจเช็คสุขภาพของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็บอกว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่งโดยอุณหภูมิในเมืองอาจจะพุ่งทะลุ100องศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือประมาณ 37.78 องศาเซลเซียสในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะและค่าดัชนีความร้อนก็จะสูงกว่านั้นค่ะส่วนที่กรุงวอชิงตันดีซีก็มีการประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะเนื่องจากจะมีผู้มาเยือนหลายแสนคนที่เดินทางมาร่วมวันหยุดในเมืองหลวงสหรัฐนะคะซึ่งเป็นวันพักด้วยแล้วก็อุณหภูมิน่าจะสูงถึงระดับ101องศาฟาเรนไฮต์ในวันเสาร์ซึ่งจะทุบสถิติเดิมของกรุงวอชิงตันนะคะที่เคยมีการบันทึกไว้เมื่อปี2462ว่าอุณหภูมิตอนนั้นสูงถึง100องศาฟาเรนไฮต์เลยทีเดียวค่ะ
0: ครับ
2: ในส่วนของประเทศไทยนะคะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้นะคะเราก็มีพายุไมสักของชื่อของกัมพูชานะคะหรือว่าไม้สักภาษาไทยนี่แหละก็มีคำเตือนเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่ว่าผลกระทบทางอ้อมมันมีค่ะทำให้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสพนชก็อัปเดตสถานการณ์ติดตามสถานการณ์ฝนในปัจจุบันนะคะโดยร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงและก็มีพายุดูเจชั่นจากทะเลจีนใต้ตอนบนทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนใหม่สักแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ไหหลำกับเวียดนามตอนบนในวันที่4-5กรกฎาคมนี้ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยนะคะทำให้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้ที่พังงาภูเก็ตกระนองและกระบี่ค่ะเช่นเดียวกันกับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ของพายุโซนร้อนไมสักอย่างใกล้ชิดนะคะโดยขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ77กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวไปทางเหนือค่อนไปทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งที่จีนตอนใต้ในวันที่4-6กรกฎาคมนี้แต่อย่างที่บอกไปปัจจัยนี้จะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของประเทศไทยนะคะและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างในบางแห่งด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ก็ระวังตัวให้ดีๆนะคะ
0: ครับ
2: มาปิดท้ายค่ะด้วยหุ้นกันนิดนึงหุ้นไทยนี้ปิดตลาดทะลุ1,600จุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปิดตลาดในช่วงเที่ยง ช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะโดยล่าสุดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,614.33 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 20.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 52,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณเสมาคะขนาดเดียวกันทางด้านหางเสงฮ่องกงก็บวกไม่น้อยหน้ากันนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายนนั้นเพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อในประเทศของภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเช่นเดียวกันหางเสงตลาดฮ่องกงปิดตลาดเพิ่มขึ้น361.75 จุดค่ะปิดที่ระดับ 23,416.78 จุดนะคะมิเกะโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น 510.53 จุดปิดที่ระดับ 1,505 ปิดที่ระดับ 69,243.68 จุดค่ะไอ้ที่บอกว่า 1,550 ไม่ใช่อะไรนะเปิดตลาดทองคำบ้านเรามาพุ่งไปเลยทีเดียว 1,500 ค่ะคุณ
3: ครับ
2: โอ้โหเรียกว่ากระฉูดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อตอน 12:22 นาทีเคลื่อนไหวครั้งที่3ลดลงมา50บาททำให้ราคาทองคำบ้านเราตอนช่วงนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อ 65,350 ขายออก 65,550 รูปพรรณรับซื้อ 64,035 บาท84ตังค่ะขายออก 66,350 บาทนะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวยังบวกอยู่ที่ 1,450 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโกลด์บาทอยู่ที่ 4,177 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอยู่ที่ค่าเงินบาทบ้านเราก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.16 บาทต่างต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณเสมาค่ะ
3: ครับผม
2: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเจอกันเป็นระยะค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะดูใครสำหรับกำลังฟังอยู่แล้วก็ผ่อนบ้านอยู่นี่ต้องฟังให้ดีเลยนะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ก็ฟังทางนี้ได้เลยนะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากทางธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะเพื่อลดช่วยลดภาระเรื่องของดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันMyMoครับเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับรับแจ้งตอนเที่ยง24นาทีว่ามีเหตุเครนร่วงหล่นซอยเจริญกรุง36ครับมีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับเบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายครับเป็นเพศชายเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับรับแจ้งเป็นเหตุเครนล้มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในซอยเจริญกรุง36นี่ก็เป็นภาพที่เกิดเหตุเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหายไวๆนะฮะนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะมีลักษณะน้ำเป็นดินโคลนเจอหนองที่เกิดเหตุแล้วก็ตัวเครนเนี่ยมันล่วงหล่นลงมาในที่เกิดเหตุนะเหมือนเป็นการก่อสร้างอะไรสักอย่างนึงนะฮะอันนี้ก็ใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเที่ยง24นาทีเมื่อสักครู่นี้เองนะอาจจะเห็นได้ว่ามีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นการปฐมพยาบาลที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชายเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนะกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่นะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199เพิ่มเติมเหตุมาให้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับคุณเอกชัยบอกว่าสายไหมฝนเริ่มตกแล้วครับวันนี้ครึ้มกันมาตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะครับคุณ AA นะฮะเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 ของเราวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนี่ 25-26 สูงสุด 32-35 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เพิ่มเติมเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศลักษณะอากาศนะวันนี้ก็หลายท่านบอกว่ามีฝนโปรยลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมานะฮะมีทางคุณบุษบงอ่ะเห็นบอกว่าใครที่เข้าไปดูในเว็บไซต์จสร้อยนะจะมีการอัปเดตข่าวเรื่องของไรเดอร์นะที่บอกว่าใส่ฮูดสีน้ำเงินเป็นคนส่งพัสดุนะฮะต้องสงสัยอันนี้เป็นกรณีของเรื่องแอร์โฮสเตสนะฮะที่ขนสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนว่าจ้างมาอีกทีนึงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจอตัวไรเดอร์ฮูดน้ำเงินผู้ต้องสงสัยที่ส่งพัสดุต้องสงสัยให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสของสายการบินนะ ในวันที่22มิถุนายนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการขยายผลนะฮะคุณโต MG สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ทุกท่าน
0: ครับผม
1: ผมตอนนี้ผมวิ่งราชพฤกษ์ขาเข้า
0: ครับ
1: มาติดอยู่ตรงทางลงพระราม3ล่ะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เมื่อสักครู่ผ่านมาตรงช่วงก่อนทางลงวุฒากาศ
0: ครับ
1: สัก400เมตรอ่ะมีรถชนกัน2คัน
0: ครับผม
1: 10นาทีที่แล้วก็เพิ่งชนกันเลย
0: ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไร
1: ไม่มีใครเจ็บแต่ลงมาโทรเรียกประกันกันอยู
0: ่อ๋อรถติดไหมครับพี่โตตรงนั้นยาว
1: ตรงนั้นก็รถเนาะวันนี้พูดได้ว่ารถยังคล่องตัวอยู่
0: อ้าวเหรอวันนี้ไม่ติดเหรออ
1: ย่าใช้ความเร็วมากนะ
0: เออครับผมมีฝนหรือมีอะไรไหมพี่โตตรงนั้น
1: แดดอ่อนไม่มี
0: เอาเหรอมีแดดด้วยเหรอเออเอา
1: ไม่แต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีจุดตอน 4:05 อะไรตรงนั้นอะไรนะ
0: ตรงไหน
1: ตรงพุทธมณฑลน่ะ
0: ที่บอกว่าเป็นรถอะไรนะ
1: รถอะไรแคลเซียม
0: แคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมอันนั้นมันลมแถวศูนย์การแพทย์การ
1: จราจรผมใช้ขาเข้ามามันคล่องตัวนะไม่ผ่านจุดนั้นมาไม่เคยติดอะไรละ
0: อ๋อ
1: เขามีขาออกใช่ไหม
0: ขาออกตรงข้ามกับมหิดลหน้าศูนย์การแพทย์
1: วิ่งขาเข้าเส้นมลมมาคล่องตัวเลยไม่มีอะไร
0: ครับ
1: จนมาถึงราชพฤกษ์เมื่อกี้นะ
0: ครับผม
1: ฝากเป็นข้อมูลไว
0: ้ได้พี่โตขอบคุณมากเดี๋ยวไงประสานให
1: ้
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโต MG นะฮะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางลงวุฒากาศ400เมตรมีเก๋ง2คันชนกันนะครับเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะก็บอกว่ากำลังน่าจะโทรเรียกประกันกันอยู่อ่ะนะครับก็ฝากระวังด้วยนะอยู่เลนขวาเลยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางลงวุฒากาศ400เมตรมีเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางขวาการจราจรก็ชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชน
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพที่ขออภัยครับศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารคุณปวีณาสมคิดมีรายงานครับ
7: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยต่อผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมพร้อมดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้สูญเสียผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทีมสหวิชาชีพจะติดตามอย่างต่อเนื่องตามระดับความจำเป็นรวมถึงเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวโดยเฉพาะภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงและประสานเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ขณะที่บรรยากาศที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแอดมินเพจวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้เผยแพร่ภาพพุทธศาสนิกชนนะครับถวายพระทหารแด่พระธุดงค์14รูปโยม4คนนะครับที่ได้เข้ามาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับร่างพระสงฆ์ที่มรณภาพและพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมได้ถวายความอุปถัมภ์และอำนวยความสะดวกจนกว่าจะส่งกลับมาตัวภูมิครบทุกรายนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนไมซัก24ชั่วโมงห่วงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและปัญหาสุขภาพของประชาชนนะครับติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
8: นายแพทย์สมเด็จเจสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักทำให้ช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมนี้ประเทศจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งอุบัติเหตุและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคฉี่หนูและโรคผิวหนังซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสำรองยาเวชภัณฑ์ระบบไฟและน้ำประปาสำรองไว้ให้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าดูดการจมน้ำและขอให้เตรียมยาประจำตัวไว้ให้พร้อมหากต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

0: เชิญสามารถโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และเมื่อเวลา 12:24 นที่ผ่านมานะครับศูนย์วิทยุพระราม119รับแจ้งเหตุเครนล่วงหล่นซอยเจริญกรุง36เขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือครับ
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้ติดตามกันครับ PEA หวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA มีการชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดอย่าหลงเชื่อนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งก็อย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องด้วยครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center ครับ1129 PEA Contact Center ครับ1129ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วรับแจ้งเรื่องของกรณีเครนที่ร่วงหล่นภายในซอยเจริญกรุง36สรุปว่าไม่ใช่เครนหล่นนะครับเรามีเพิ่มเติมมาช่วง 12:51 นาทีก็มีการตรวจสอบแล้วนะฮะปรากฏว่าที่บอกว่าเป็นเหตุเครนร่วงหล่นภายในซอยเจริญกรุง36เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเขาตรวจสอบว่าเครนเนี่ยไม่ได้ถล่มลงมานะเครนไม่ได้ถล่มลงมานะฮะสอบถามทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่าเป็นเหตุชายคนเนี้ยที่บอกว่าบาดเจ็บหนึ่งเนี่ยเขาตกลงมาจากเครนแต่เครนไม่ได้ถล่มลงมานะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อ่ะมันล้มลงมาด้วยนะก็มีบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นผู้ชายเจ้าหน้าที่ก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดเหตุแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยละตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ถอนกำลังออกมาแล้วอ่ะสรุปไม่ใช่เครนถล่มแต่เป็นตัวชายคนเนี้ยเขาตกลงมาจากเครนพร้อมกับพวกอุปกรณ์มันก็ล้มลงมาด้วยนะฮะขอบคุณทางร่วมกตัญญูนะเพิ่มเติมให้ท่านร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่บรมให้นะฮะสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: สวัสดีคร
1: ับ โอ้วันนี้ขอบคุณมากๆครับวันนี้รบกวนท่านรองหลายรอบมากๆเลยฮะขอบคุณมากๆท่านรอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ท่านรองเหนื่อยไหมตอนนี้เป็นไงบ้างท่านรองที่เกิดเหตุ
2: ตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
1: อ๋ออันนี้ตอนนี้เรากำลังเปิดคลิปให้เห็นการยากลำบากในการทำงานท่านรองไปช่วยเขากวาดด้วยเหรอ
2: ก็ช่วยกันครับก็ตำรวจด้วยแล้วก็เจ้าที่ของของแขวงการทางด้วยครับมันต้องช่วยกันทุกหน่วยงานนะครับ
1: คือตอนนี้เปิดเป็นปกติแล้วเหรอฮะท่านรองฮะ
2: ใช่ครับเปิดแล้วครับ
1: โอ้ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดไปเท่าไหร่เนี่ยท่านรอง
2: ก็ตั้งแต่ประมาณ6โมงอะครับเริ่มที่เข้าที่เกิดเหตุกัน
1: โอ้โห6โมงจนถึง
2: เที่ยงอะครับ
1: 6ชั่วโมง
2: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันแสบหูแสบตามันเข้าหน้าเข้าตาเป็นไงบ้างอะท่านรอง
2: ก็แต่มันไม่ค่อยมีผลกับผิวหนังร่างกายเราเท่าไหร่นะครับแต่มันก็อาจจะเป็นฝุ่นฝุ่นระมากกว่าครับ
1: แล้วเราสูดดมเข้าไปแล้วเรามีอาการยังไงไหมท่านรอง
2: ไม่มีครับ
1: ไม่ได้คันตาไม่ได้แสบจมูกอะไรใช่ไหม
2: ไม่ครับมันเหมือนแป้งมากกว่า
1: เหรอมันมีกลิ่นไหมฮะท่านรอง
2: ไม่มีครับไม่มี
1: โอ้นี่นอกจากกวาดแล้วก็มีรถเครนมาช่วยรถไถมาช่วยอย่างนี้ด้วยนะ
2: ใช่ครับมีรถไถที่เอามาผ่านมาปาดให้มันหลบไปให้มันเหลือน้อยอะครับแล้วก็คนมากวาดแล้วก็เอารถน้ำมาฉีดนะครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆทุกหน่วยงานเลยแล้วมันลื่นไหมอะครับพอหลังเราเปิดการจราจร
2: ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นมันเหมือนแป้งมากกว่าครับ
1: อ๋อแล้วคือตอนนี้รถก็คือผ่านได้ปกติแล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้เปิดการจราจรครับ
1: อันนี้อยู่ตรงหน้าศูนย์แพทย์การจราเลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตรงเลยเบี่ยงไปนิดนึงพอดีมันเป็นช่องเบี่ยงเราเลยให้เบี่ยงได้พอดีเลย
1: อ๋อครับแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างท่านรอง
2: ตอนนี้น่าจะคลี่คลายแล้วครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาทานข้าวตั้งแต่เช้า
1: เดี๋ยวตั้งแต่เช้าเนี่ยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหท่านรองขอบคุณมากท่านรอง
2: ครับ
1: ขอบคุณมากไม่รบกวนแล้วท่านรองพักผ่อนเถอะไม่รบกวนแล้วเกรงใจว่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้กองนะฮะท่านร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลตั้งแต่6โมงเช้านะครับ เข้าพื้นที่กันแล้วก็ดำเนินการจุดนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะฮะตัวสารแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะไปชนท้ายรถที่บรรทุกแบ็คโฮมาแล้วก็ปรากฏมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับนั่นแหละนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาหลับในแล้วก็มีคนที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บนะก็ช่วยเหลือออกมาแล้วคราวนี้รถมันเกิดเพลิงลุกไหม้นะจังหวะที่ไปชนท้ายอ่ะแล้วก็ตัวสารที่เขาบรรทุกมาเนี่ย30ตันน่ะมันกระจายเต็มเลยเนี่ยใครที่ดูใน YouTube อยู่เนี่ยจะได้เห็นอันนี้คือขั้นตอนที่เขาทำงานนะคือตั้งแต่ตอนเช้า 6:00 นนะคุณดูแล้วกันว่ากว่าจะหมดอ่ะ30ตันน่ะโอ้โหขาวโพลนไปทั้งถนนเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คือคลิปช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะอูน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มากนะอูมันฟุ้งแบบกระจายแบบโอ้โหใครขับผ่านนี่นึกว่าเมืองในสายหมอกแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย30ตันน่ะแล้วมันขาวไปทั้งถนนเลยบรมขาออกอ่ะที่เมื่อสักครู่ก็มีคุณโตอ่ะที่เขาสอบถามมาแต่เขาใช้ฝั่งขาเข้ามาอันนี้เป็นฝั่งขาออกเนี่ยใกล้ๆกับหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอ่ะโอ้โหใช้เวลา6ชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงเช้านะจนถึงเที่ยงกว่าถึงจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติอ่ะเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยฮะเข้าไประดมกำลังกันช่วยกันกวาดช่วยกันตักเนี่ยช่วยกันเกลี่ย30ตันน่ะผู้กองยังไม่ได้ทานข้าวเลยอ่ะตั้งแต่เช้ากูเห็นใจมากฮะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับจสร้อยตลอดเลยในทุกช่วงที่มีอัปเดตมีการทำงานขอบคุณมากนะครับท่านร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมังมีท่านรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะฮะเพิ่งจะได้ทานข้าวนะฮะตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเข้าพื้นที่แหละดูสิอ่ะเนี่ยท่านรองก็ไปช่วยเขากวาดด้วยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับหลายภาคส่วนเลยนะช่วยกันสำหรับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะก็เปิดการจราจรได้เป็นปกติตั้งแต่ประมาณเที่ยงเศษที่ผ่านมาละในช่องทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกใกล้เคียงกับหน้าศูนย์การแพทย์การจราพิเศษนะฮะตอนนี้ก็พ้นกีดขวางทั้งหมดละนะทั้งตัวแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันกระจายอยู่นะเนี่ยแล้วตอนเขากวาดมันก็ฟุ้งไปหมดเลยเออนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะฮะดำเนินการแล้วเสร็จเปิดการจราจรเป็นปกติละสำหรับจุดดังกล่าวนะฮะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาทำความรู้จักกันหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันคือสารอะไรมันมีไว้ทำอะไรนะฮะแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรอีกเออแล้วยิ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยกันกวาดเนี่ยมันฟุ้งกระจายขนาดเนี้ยแล้วถ้าเขาสูดดมเข้าไปล่ะถ้ามันโดนผิวหนังเขาล่ะมันอันตรายไหมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้เพิ่มเติมกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังต่อสายท่านอาจารย์อยู่นะครับท่านเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคงได้พูดคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิดาเปลี่ยนคารมธนทรัพย์สินนะฮะสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยนะฮะเขาบอกว่าเลี่ยงถนนเพชรบุรีนะแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเร็วขึ้น30นาทีหากใช้ถนนสวรรคโลกถนนศรีอยุธยาหรือถนนพระราม6ถนนศรีอยุธยาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์เลี่ยงแนวก่อสร้างถนนเพชรบุรีในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเช้าเร่งด่วนนี่จะเป็น6นาฬิกานะจนถึง9นาฬิกา6โมงเช้าจนถึง9นาฬิกานะถึง9โมงเช้า6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็ช่วงเร่งด่วนเย็น16นาฬิกาถึง19นาฬิกา4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มให้เลี่ยงถนนเพชรบุรีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเร็วขึ้น30นาทีหากใช้ถนนสวรรคโลกมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยาหรือถนนพระรามที่6มุ่งหน้าถนนศรีอยุธยาโดยแนะนำผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนพิษณุโลกให้เลือกใช้ถนนสวรรคโลกถนนศรีอยุธยาหรือถนนพระราม6ถนนศรีอยุธยาเพื่อไปยังพระราม9จะทำให้การเดินทางเร็วขึ้น30นาทีดีกว่าใช้ถนนเพชรบุรีเนื่องจากถนนเพชรบุรีมีเบี่ยงจราจรเหลือ2ช่องจราจรและเต็มความจุของถนนทำให้การจราจรหนาแน่นขอบคุณข้อมูลจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะฮะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ ตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิดาเปลี่ยนคารมธนะทรัพย์สินท่านเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเช้าครับอาจารย์มันมีอุบัติเหตุแล้วคราวนี้มันมีตัวสารแคลเซียมคาร์บอเนตมันตกกระจายเต็มถนนไปหมดเลยฮะอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติของสารตัวนี้มันคืออะไรอะฮะอาจารย์
3: ค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าเกิดตามชื่อที่เรียกทั่วๆไปนะคะเขาก็จะเรียกว่าหินปูนหรือช็อก
1: ปูน
3: หรือดินโสมพองพวกเนี้ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นชื่อที่ใช้เรียกแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้
1: อ
3: ัน
1: ตรายไหม
3: อันตรายใช
1: ่มันไม่ได้อันตรายใช่ไหม
3: ไม่ได้อันตรายแต่ว่าการจัดการตามที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เข้าไปจัดการเนี่ยก็คือจะต้องหลักการเลยก็คือการบริเวณใช่ไหมคนที่เข้าไปก็จะต้องมีการสวมอุปกรณ
1: ์
3: ที่ป้องกันการเข้าทางจมูกเป็นหลักเนาะ
1: แมสปกติได้ไหมอาจารย์ครับ
3: คือมันขึ้นอยู่กับขนาดของไอตัวฝุ่นว่ามันมีขนาดเล็กใหญ่ขนาดไหนถ้าเราเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยเราก็ป้องกันในลักษณะเดียวกันกับการที่เราใส่แมสเพื่อป้องกัน PM
1: ก็คือ N95 ขึ้นไป
3: ใช่มันก็น่าจะดีกว่าเพราะเราก็ไม่ทราบว่าขนาดที่มันไปมัน
1: สามสิบตันอะอาจารย์30ตัน
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ทราบขนาดทางที่ดีก็คือเราก็คือใส่อุปกรณ์ป้องกันในลักษณะเดียวกันกับการป้องกัน PM น่าจะดีกว่าครอบคลุมทุกขนาดมากกว่า
1: แล้วใช้น้ำฉีดน้ำล้างเป็นอะไรไหมอาจารย์นะ
3: คือถ้าเกิดว่ามันเป็นหินปูนการใช้น้ำฉีดล้างเนี่ยมันก็สามารถทำได
1: ้ครับ
3: เนื่องจากว่าไอสารตัวนี้มันไม่ละลายน้ำมันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉีดล้างไปนะคะแล้วก็มันว่าลงไปสู่สิ่งแวดล้อมลงคลองหรือลงท่อระบายน้ำปัญหาที่เขาจะสร้างปัญหาก็คือก็จะไปอุดตันลักษณะนั้น
1: ผมกำลังจะถามต่อเลยอาจารย์ว่าแล้วถ้ามันลงไปในตรงเนี้ยยังคูคลองเนี้ยมันก็จะไปอุดตันอย่างนี้หรอ
3: ใช่ค่ะทีนี้ว่าก่อนที่จะไปฉีดล้างเนี่ยเวลาที่หลายครั้งที่เราคุยกันก็คือว่าเวลาที่มีสารเคมี6บนถนนเนี่ยน้ำเนี่ยขอให้คิดเป็นลำดับสุดท้ายในการฉีดล้างการเก็บที่ดีก็คือการกันบริเวณและการเก็บในสภาพที่มันเป็นของแข็ง
1: ใช้อุปกรณ์ขึ้นมา
3: ใช่การเก็บในสภาพที่มันเป็นของแข็งออกไปเนี่ยค่ะสภาพเดิมเขาเนี่ยคือจะดีกว่
1: า
3: ดีที่สุดค่ะการฉีดล้างขอให้เป็นวิธีสุดท้ายที่เรานึกถึงค่
1: ะ
3: ทีนี้มันจะมีอีกตัวนึงก็คือก่อนตอนนั้นที่มีการคุยกันก็คือมันจะมีอีกตัวนึงก็คือแคลเซียมออกไซด์ซึ่งตัวเนี้ยมันคือด่างมันคือปูนขาวไม่ใช่หินปูนและอันเนี้ยปูนขาวถ้าเกิดเป็นปูนขาวอันเนี้ยจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าเวลาที่โดนน้ำมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างพอมันเป็นด่างปั๊บคำว่าเป็นด่างหมายความว่าสภาพมันจะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง
1: อันนี้คืออาจจะอันตรายมากกว่า
3: อันจะอันตรายกว่าเช่นการสัมผัสโดนผิวหนังก็อาจจะเหมือนกดเลยอะค่ะกดกระด่างจะให้ลักษณะเหมือนกันคือทำให้เกิดแผลเบิร์นกัดก่อนได้อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะ
1: แต่ไอคาร์บอเนตนี่คือมันโดนเนื้อโดนตัวได้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฮะถ้าหลังจากเนี้ย
3: ไม่เป็นอันตรายสัมผัสทางผิวหนังความเป็นอันตรายก็จะน้อยกว่าแต่ว่าในเรื่องของถ้าเป็นฝุ่นเนี่ยเข้าจมูกหรือเข้าตาเนี่ยก็จะมีอาการแสบได้เหมือนกัน
1: อ๋อครับ
3: ก็เหมือนเราฝุ่นเข้าตาลักษณะนั้นค่ะแต่ว่าในเรื่องของฤทธิ์ที่เกิดจากความเป็นกรดเบสหรือด่างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับไอตัวหินปูนหรือแคลเซียมออกไซด
1: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยเก็บกวาดเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขามีอาการเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาการมันจะเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงแล้วอาการมันจะเป็นลักษณะยังไงฮะแบบตาแดงน้ำตาไหลหรือยังไงครับ
3: ใช่ลักษณะจะคล้ายๆกับการที่เขาสัมผัสกับฝุ่นเป็นระยะเวลานานๆหรือในปริมาณที่มากความเข้มข้นสูงๆลักษณะก็จะคล้ายๆกับฝุ่น
1: แล้วอย่างนี้ต้องใช้น้ำล้างไหมหรือควรไปพบแพทย์หรือยังไงดีครับอาจารย์
3: ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับการที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะๆอย
4: ่
3: างค่ะก็คือต้องถ้ามันระคายเคืองมากก็ใช้น้ำเกลืออะไรช่วย
4: ล้างได้ใช่ไหม
3: ค่ะเน้นแต่ว่าเขาจะมีอาการอื่นที่ผิดแผกไปจากนี้อันนี้ต้องไปพบแพทย์เช่นแน่นหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาเจียน
3: ไรขาดใช่
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นต้องพบแพทย์
3: แต
4: ่
3: ว่าใช่เพราะว่าไม่ทราบว่ามันได้รับอะไรนอกจากนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราดูจากคุณสมบัติของสารตัวนี้แคลเซียมคาร์บอเนตและหินปูน
4: ครับ
3: อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอาการนอกเหนือจากที่เราได้คุยกัน
4: ส่วนใหญ่เขาไปใช้ผสมกับอะไรไหมคะเขาไปใช้ทำอะไรในแวดล้อม
3: ใช้ในอุตสาหกรรมเยอะมากนะคะหินปูนเนี้ยค่ะในอุตสาหกรรมก่อสร้างซีเมนต์อย่างเงี้ยเขาเอาตัวเนี้ยไปเผาเพื่อผลิตเป็นซีเมนต์หรือปูนปาสเตอร์อย่างนี้เป็นต้นหรือในใช้เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมพลาสติกยางหรือสีพวกนี้ได้คือเติมเหมือนกับ
4: คือแสดงว่ามันมีลักษณะคงรูปได้แข็งตัวได้อะไรอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
3: ใช่เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมผลิตช่วยเป็นสารเติมแต่งช่วยในกระบวนการเพิ่มคุณลักษณะบางอย่างในการผลิตพลาสติกยางหรือสีอย่างนี้ค่ะ
4: แล้วมันลงท่อไปแล้วครับอาจารย์มันจะเป็นไรไหมครับเนี่ย30ตัน
3: มันเป็นการเสริมคุณลักษณะทางกายภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกยางและสีนึกออกไหมคะมันไม่ได้ไปมีผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำเพราะฉะนั้นมันก็ความน่ากลัวมันก
4: ็น้อยลง
3: น้อยลงใช่
4: มันจะไม่มีอ
3: ย่างที่บอกคือมันไปเพิ่มก็จะทำให้น้ำมีความขุ่นมากขึ้นนะพูดง่ายๆตะกอนมากขึ้น
4: แถวนั้นก็อาจจะน้ำขุ่นหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำใช่ไหม
3: ไม่น่าจะมีอันตราย
4: ครับ
3: จะเป็นในเรื่องของความขุ่นตะกอนมากขึ้นถามว่ามันไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหม100%มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือที่มันเพิ่มเข้าไปจากสิ่งแวดล้อมอ่ะพูดง่ายๆปลาที่ว่ายน้ำอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ว่ายแล้วมันมีอะไร
4: ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลย
3: ใช่
4: ทำไมน้ำมันขุ่นจัง
3: ใช่ อาจจะไปขัดขวางเหงือกการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปลาที่เหงือกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำไมวันนี้เหงือกมีฝุ่นเยอะเกาะอยู่อะไรสัก
4: แต่ก็ไม่ถึงกับตายใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่จะเป็นลักษณะการรบกวนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเรื่องความขุ่นและตะกอนเป็นหลัก
4: อ๋ออาจารย์มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหรือว่าให้ข้อมูลตรงไหนให้ความรู้ตรงไหนแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยเพิ่มเติมในขนาดนี้เชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ก็เหมือนที่ทุกครั้งที่เราได้มีการคุยกันก็คือว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยเราจะต้องทราบว่าสารเนี้ยคือสารอะไรซึ่งใบกำกับการขนส่งโดยทั่วไปเนี้ยจะมีไปกับรถเราต้องทราบสารก่
4: อ
3: นพอเราทราบสารหมายความว่ามีเลขรหัสสารที่ขนส่งเนี้ยได้เลขรหัสปั๊บเราจะทราบความเป็นอันตรายและวิธีการที่จะเข้าไปจัดการเนี่ยค่ะที่ถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากหลักการทั่วไปก็คือว่าจะต้องมีการกันบริเวณ
4: กันพื้นที
3: ่แล้วก็ใช่คนที่จะเข้าไปก็ต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องซ
4: ึ่
3: งในใบกำกับเนี่ยเขาจะบอกว่าจะต้องสวมอุปกรณ์อะไรและใช้วิธีการอะไรในการเข้าไปจัดการเก็บเคลื่อนย้ายสารที่หกเนี่ยออกมาเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ของสารประเภทนั้นให้มันถูกต้องแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือน้ำขอให้เป็นวิธีการสุดท้ายที่เรานึกถึงเพราะว่าเราอ่ะจะต้องนึกปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกคือว่าใบกำกับสารว่าต้องใช้สารอะไรในการดับเพลิงสมมติว่าเป็นสารไวไฟจะต้องใช้สารเคมีอะไรในการเข้าไปจัดการเราจะไม่ใช้น้ำนี่คือไม่ได้ให้นึกถึงเป็นเรื่องสุดท้ายเลยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในใบกำกับให้เคร่งครัด
4: ครับครับวันนี้
3: ก็อยากจะฝากไว
4: ้ได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิดาเปลี่ยนคารมธนทรัพย์สินอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมทำให้เราได้รู้จักกับแคลเซียมคาร์บอเนตกันมากขึ้นนะครับ ขอบคุณอาจารย์นะฮะช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนมาพร้อมกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับประเภทที่1ครับท่านสมาชิกท่านมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และได้รับส่วนลดประวัติดีครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการนะครับหากท่านเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888และประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับเขารองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลและพิกอัพเชิงพาณิชย์ส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนชำระได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่3สามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถ02-150-0888ย้ำอีกครั้งนะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับพี่พัชนีบอกว่าถนนรัชดาธิเบศรคู่ขนานทั้งไปและกลับบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลรถวิวรถเยอะมากค่ะว่าจะแวะไปหน่อยนะกลัวไม่มีที่จอดรถเอาเป็นรถขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าสะดวกมากๆพี่พัชนีพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้าครึ้มๆมัวๆไม่มีแดดนะติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับมีรายงานเริ่มแล้ว1กรกฎาคม2569สปสช.เปิดบริการดูแลเรื่องของข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ LINE OAนำร่องผู้ป่วยเบาหวานติดตามกันนะฮะคุณอนัชชาสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสปสช.ก็เริ่มให้บริการดูข้อมูลสุขภาพผ่าน LINE OA สปสช.ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมค่ะนำร่องคืนข้อมูลสุขภาพให้ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพประวัติการรับบริการรายการยาที่ได้รับและคำแนะนำดูแลตนเองแบบเฉพาะบุคคลได้สะดวกขึ้นเชื่อมระบบคำแนะนำสุขภาพกับ Personal Health ของสสส.นะคะแล้วก็เตรียมขยายสู่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีก4กลุ่มโรคพร้อมขยายความร่วมมือกับสาธารณสุขผ่านหมอพร้อมซุปเปอร์แอปและตามนโยบายสุขภาพดิจิตอลรวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆที่ประชาชนสะดวกเช่นเป๋าตังทางรัฐนะคะนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.บอกว่าสปสช.ได้เริ่มให้บริการดูข้อมูลสุขภาพผ่าน LINE OA ของสปสช.ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้สะดวกขึ้นโดยระยะแรกนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทและสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนายแพทย์เจเด็ดบอกว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งการรับบริการตามนัดการใช้ยาการควบคุมอาหารการออกกำลังกายและการสังเกตอาการผิดปกติการที่ผู้ป่วยสามารถดูข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้จะช่วยให้เข้าใจประวัติการรับบริการเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเจ็บป่วยของตนเองแบบเฉพาะบุคคลและมีข้อมูลประกอบการดูแลตนเองร่วมกับคำแนะนำจากหน่วยบริการและแพทย์ผู้ดูแลแนวคิดสำคัญของบริการนี้ก็คือการคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนข้อมูลสุขภาพไม่ควรอยู่เฉพาะในระบบบริการเท่านั้นแต่ควรกลับไปถึงประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายปลอดภัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานซึ่งการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันมีผลต่อการควบคุมโรคและคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานใน2สิทธิ์เนี่ยนะคะเมื่อสมัครใช้บริการผ่าน LINE OA สปสช.จะสามารถดูข้อมูลสุข ภาพของตนเองเช่นสรุปข้อมูลการรับบริการจำนวนครั้งที่รับบริการรายการยาที่ได้รับโรคร่วมที่พบและข้อมูลย้อนหลังที่มีอยู่ในระบบรวมถึงรับคำแนะนำดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโดยข้อมูลจะปรับปรุงเมื่อมีข้อมูลใหม่และอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนคำแนะนำด้านสุขภาพสปสช.ได้เชื่อมโยงกับระบบPersona Health ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการส่งต่อความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับข้อมูลสุขภาพของตนเองมากขึ้นเช่นการดูแลอาหารการออกกำลังกายการดูแลเท้าการติดตามอาการและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโรคเบาหวานในแพทย์เจเดบอกว่าขั้นตอนการใช้งานสามารถทำได้ผ่าน LINE OS สปสช.โดยเลือกเมนูดูข้อมูลสุขภาพจากนั้นอ่านและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนผ่านไทย ID แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียนเมื่อระบบตรวจสอบพบว่าอยู่ในกลุ่มนำร่องก็จะสามารถเข้าสู่บริการเพื่อดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้โดยในระยะแรกค่ะประชาชนเป็นผู้ป่วยโรคอื่นหรือเป็นผู้ป่วยเบาหวานแต่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นระบบจะยังไม่แสดงข้อมูลเนื่องจากบริการนี้อยู่ระหว่างการนำร่องเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานในสิทธิ์บัตรทอง30บาทและสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนโดยสปสช.จะทยอยพัฒนาระบบและขยายข้อมูลเพิ่มเติมในระยะต่อไปหลังจากนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็มีแผนขยายการคืนข้อมูลสุขภาพไปยังผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีก4กลุ่มโรคได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคหืดโรคปอดอุดกั้นเนื้อรังและโรคไตเรื้อรังเพื่อให้ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและได้รับคำแนะนำที่ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องระยะต่อไปนะคะจะมีการขยายความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและการคืนข้อมูลสุขภาพให้กับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบมากขึ้นผ่านหมอพร้อมซูเปอร์แอปสอดคล้องกับนโยบายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลรวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆที่ประชาชนสะดวกเช่นเป๋าตังหรือทางรัฐขอเชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทและสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครใช้บริการผ่าน LINE OS สปสช.เพื่อดูข้อมูลสุขภาพของตนเองประวัติการรับบริการและรับคำแนะนำดูแลเบาหวานเมื่อมีข้อมูลใหม่ในระบบซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีข้อมูลประกอบการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
8: ่โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม

สารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: กรณีอุบัติเหตุนะครับที่เยาวชนขับรถไปชนขบวนพระธุดงค์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีพระที่มรณภาพนะครับจนถึงตอนนี้ก็10รูปส่วนที่อาพาธอยู่ก็10กว่ารูปนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็กรณีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะอันนี้เป็นโครงการกับทางจสร้อยของเรานะใครที่มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านผู้สูงอายุนะที่มีปัญหาเรื่องของความจำหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวนะหรือว่าทางผู้ดูแลเรามีโครงการ Forget Me Not นะฮะช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นที่มีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137และดอกจัน1808ถ้าหากว่าจำชื่อโครงการไม่ได้ท่านบอกหลังไมค์เลยลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะลงทะเบียนหลงลืมนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลนะครับนิดหน่อยหลังจากนั้นทางทีมงานก็จะจัดส่งทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อไว้ให้นะฮะตอนที่ส่งไปเนี่ยเข็มกลัดจะอยู่ในซองพลาสติกใสส่วนสติกเกอร์มันจะมีกระดาษแข็งแนบไว้ให้เนื่องจากว่ากลัวสติกเกอร์มันขาดมันชำรุดมันยับระหว่างจัดส่งเราส่งให้ทางไปรษณีย์นะฮะไม่ต้องเดินทางมารับเองสะดวกสบายง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบดูเอกสารให้ดีนะแล้วก็นำไปใช้ได้ทั้งสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดติดเสื้อกับโครงการ Forget Me Not จากจสร้อยครับท่านพันตำรวจเอกพฤฒจำรุนศาสตร์นะครับท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันแรกด้วยในพื้นที
1: ่วันแรกสาหัสตั้งแต่เช้า
0: โอ้โหครับผมแล้วตอนนี้
1: ตั้งแต่เช้า
0: ครับ
1: ที่จอดรถมันมีอยู่ 2,000 คัน
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยทางห้างแจ้งว่าเข้าไป 120% แล้ว
0: โอ้คือเกินล้นไปแล้ว
1: ครับจอดซ้อนคันกัน
0: โอ้โห
1: ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่า
0: ครับ
1: มาห้างนี้มารถไฟฟ้าดีที่สุดเลยอยู่หน้าห้างลงปุ๊บก็เข้าห้างได้เลย
0: ตรงนั้นต้องลงสถานีอะไรครับท่านผู้กำกับ
1: สายสีม่วงนะครับสถานีนนทบุรี1
0: นนทบุรี1
1: นนทบุรี1อยู่หน้าห้างพอดี
0: ครับแล้วตอนนี้เรามีการจัดการจราจรในรูปแบบไหนยังไงครับ
1: การจราจรจัดเต็มความสามารถ
0: ครับท้ายเป็นยังไงมันสั้นกว่าช่วงสายช่วงเช้าไหมฮะท่านภูมิกับ
1: ก็ยังคาอยู่ไปยังคาอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้านะครับ
0: โอ้เลี่ยงไปไหนดีครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากผ่านตรงนี้ไปสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ไหมหรือว่าไป
1: สะพานเจษฎาบดินทร์ใช้ได
0: ้
1: ครับจะเลี่ยงออกไปได้เลยทีนี้เมื่อผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลไปเนี่ยการจราจรเป็นปกติเลยเนื่องจากรถพยายามที่จะเข้าไปในห้างซึ่งทางห้างไม่สามารถที่จะรับได้แล้ว
0: ก็คือที่จอดรถเนี่ยเต็มแล้วใช่ไหมที่บอกว่า 120% นี่คือล้นแล้วนะ
1: 120% ครับ
0: อันนี้ช่องทางหลักติดด้วยไหมครับเนี่ยหรือว่าติดเฉพาะคู่ขนาน
1: เนื่องจากว่าก่อนถึงห้างสักประมาณ200เมตรเนี่ยจะเบี่ยงเข้าห้าง
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากเข้าห้างไม่ได้มันก็จะไปพันทั้งช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานของถนนรัตนาธิเบศรจะทำให้ท้ายแถวยาวไปถึงสะพานพระนั่งเกล้า
0: ทั้งตัวเก่าตัวใหม่เลยไหมครับทั้งสองตัวเลยไหมที่ติด
1: ใช่ครับ
0: โอ้อ้าวแล้วเสาร์อาทิตย์นี้คิดว่าจะมากขึ้นกว่าวันน
1: ี้น่าจะหนักกว่าเดิม
0: นั่นนะสิวันหยุดด้วยนะท่านผู้กำกับเสาร์
1: ผมเลยต้องรบกวนทางจสร้อยนะครับ
0: ยินดีฮะ
1: ครับว่ามาห้างใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีอยู่หน้าห้างเลยครับ
0: ครับ
1: สะดวกสบาย
0: ได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับ
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมไหมฮะแล้วเดี๋ยวเข้าเร่งด่วนเย็นนี้นี่เป็นยังไงฮะมีการวางแผนจราจรไว้ยังไงบ้างครับท่านร่วมกับ
1: ก็ผมก็ยังกังวลอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเย็นวันศุกร์เนี่ย ประชาชนมักจะใช้ถนน M81 เพื่อไปจังหวัดตราด
0: ครับ
1: แล้วก็จะต้องใช้รัตนาธิเบศรนี่แหละฮะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็คงจะแน่นพอสมควรทีนี้เราก็ดูแลทางห้างก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นวันแรกซึ่งประชาชนก็คงอยากจะเข้าไปเที่ยว
0: ยังไงเอาใจช่วยด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเย็นนี้ถ้าฝนตกมาอีกนะท่านผู้กำกับโอ้โห
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องประชาสัมพันธ์จริงๆคร
0: ับ ได้
1: ทั้งมาห้างได้ทั้งสายรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีม่วงนะฮะมาต่อรถที่หน้าสถานีศูนย์ราชการไป2ป้ายตรงเลย
0: ครับ
1: เข้าห้างได้สะดวกกว่าที่จะใช้รถยนต์ครับ
0: ครับครับทางเลี่ยงเมืองได้รับผลกระทบไหมครับเลี่ยงเมืองนนท์ที่มาซ้ายเบียด
1: เลี่ยงเมืองนนท์ที่มาจากสนามบินน้ำก็ได้รับผลกระทบ
0: เออนั่นน่ะสิ
1: คร
0: ับ ครับครับเดี๋ยวยังไงช่วยประสัมพันธ์ย้ำให้นะครับสำหรับจุดนี้
1: ครับเราประสานกับทางห้างตลอดเวลาครับ
0: ก็เลย
1: จะขอช่วยทางจสร้อยอีกครั้ง
0: โอ้ยินดีเลยครับเดี๋ยวเราช่วยประสัมพันธ์ให้นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้กำกับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์นะครับท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะก็วันนี้วันแรกนะตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมานะทั้งโปรโมชั่นทั้งกิจกรรมงานอะไรโอ้โหเพียบเลยนะฮะที่เซ็นทรัลน็อตวิลล์วันนี้วันแรกติดยาวมากท้ายนี่ไปอยู่สะพานพระนั่งเกล้าเลยตัวเก่าตัวใหม่ถ้าเป็นขาเข้านะแน่นๆเลยนะครับส่วนกลับกันเนี่ยล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นนะแต่ว่าตอนสายติดนะครับที่จอดรถเขารองรับได้ 2,200 คันน่ะคิดดูดิเข้ามาเขาบอกว่าเกิน 120% ของลานจอดรถของเขาอ่ะขนาดเขารองรับได้ 2,200 คันนะโอ้โหเมื่อสักครู่ท่านผู้กำกับบอกว่าทางห้างแจ้งว่าประชาชนที่มาเนี่ยกระแสตอบรับดีมากอ่ะเข้ามานี่แบบ 120% ต้องมีการจอดซ้อนคันกันแล้วอ่ะข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปนะฮะคือไปได้นะสะดวกสบายมากๆเลยนะไปใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็ไปลงที่สถานีแยกนนทบุรี1อันนี้สะดวกมากเลยเพราะมันอยู่ใกล้มากเลยคุณลงสถานีปุ๊บคุณเดินแป๊บเดียวคุณเข้าห้างได้เลยอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาวนหาที่จอดรถไม่ต้องไปเสียเวลาไปนะฮะรถติดอยู่ในลานจอดรถอีกเพราะฉะนั้นขนส่งสาธารณะนะน่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะและเดี๋ยวถ้าเย็นนี้นะโอ้โหแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะศุกร์ต้นเดือนถ้าฝนเทลงมานะโอ้โหเผื่อเวลาการเดินทางกันเลยนะครับรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาแครายเผื่อเวลาการเดินทางกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้ดีขึ้นแต่ช่วงสายๆติดนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วทางหลวง304ฉะเชิงเทราเขาปักธงชัยนครราชสีมานะฮะที่นาดีนะโค้งห้วยกระบอกเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงดูภาพเลยฮะหัวนี่หักแบบอย่างนี้เลยแล้วตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาเนี่ยตกด้วยโอ้โหหักกลับมาเลยฮะใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะจะอ๋อกันเลยแหละว่าทำไมรถถึงติดยาวคือกีดขวางอยู่1เลนซ้ายนะเขาบอกว่าไปชนแล้วก็ลักษณะตัวหัวนี่มันหักกลับมาแล้วตัวท้ายเนี่ยที่มันทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันตกนะครับติดขัดมากนะเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกบินบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนาดีกำลังช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวอยู่นะครับเป็นพื้นที่ของสภ.วังขอนแดงนะใครที่ติดตามใน YouTube น่าจะอ๋อเลยแหละว่าทำไมถึงติดยาว304นะฮะบริเวณช่วงโค้งห้วยกระบอกที่นาดีปราจีนบุรีนะฮะลักษณะที่เกิดเหตุนี้เป็นตามภาพเลยนะครับรถขนาดใหญ่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วตู้ตกส่วนหัวรถเนี่ยมันหันกลับไปเลยนะแล้วตัวท้ายมันก็กีดขวางอยู่อย่างเงี้ยรถก็ไปไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแล้วมันเป็นทางโค้งพอดีด้วยนะฮะฝากระวังฝากระวังเดี๋ยวยังไงตามต่อให้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวอยู่สวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับคุณอาร์ตบอกว่าอยู่พญาไทขาออกปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะฮะพิมพ์ข้อความในคอมเมนต์ทาง YouTube ร่วมพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะแจ้งผ่านทางหน้าไมค์หลังไมค์ยินดีเลยนะ1137 1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะปปส.คุมตัว2 สามีภรรยาชาวลาวส่งเฮโรอีนทางพัสดุถึงปปส.แล้วก่อนนำตัวสอบปากคำทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่า
6: เดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทย

0: ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ปปส.คุมตัวสองสามีภรรยารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนถึงปปส.นำเข้าสอบปากคำทันทีขยายผลขณะที่เจ้าตัวทั้งสองไม่ตอบคำถามมีท่าทีกังวลคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ปปส.คุมตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาผู้ถูกจับกุมในคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากสนามบินดอนเมืองหลังถูกจับกุมที่จังหวัดเลยเดินทางมาถึงที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องโดยเมื่อเจ้าหน้าที่คุมตัวลงจากรถนายอาทิตย์ได้ลงจากรถเป็นคนแรกผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามในหลายประเด็นทางประเด็นที่ว่ารู้ต้นทางของยาเสพติดที่แพ็คสินค้ามาถึงมือของตนเองหรือไม่ว่ามาจากที่ใดรู้หรือไม่ว่าพัสดุดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวรวมไปถึงค่าจ้างส่งพัสดุแต่ละครั้ง 8,000 บาทจริงหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามเช่นเดียวกันกับนางทัศพรที่เดินตามหลังมาก็ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกันแต่สังเกตเห็นว่าทั้งสองมีสีหน้าที่กังวลเล็กน้อยก่อนจะเข้าไปในห้องสอบปากคำทันทีและจากการสังเกตเห็นว่านายอาทิตย์ถือถุงกระสอบสีน้ำเงินขนาดใหญ่ติดตัวมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นสัมภาระส่วนตัวหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่จะนำมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเนื่องจากวันนี้จะเป็นการขยายผลขบวนการอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติรวมถึงขยายผลคดีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวขณะที่เวลา 14:00 นของวันนี้พลตำรวจตีสุริยาสินหกมลเลขาธิการปปส.เข้าร่วมกับคณะกรรมการปปส.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคาดว่าจะมีการรายงานผลการสอบปากคำและการขยายผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะคดีของแอร์สาวมีนาและการประสานความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบในที่ประชุมณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ติดตามกับคุณณัฐชัยเหลี่ยมพลอยค่ะ
5: ภาพความสง่างามของพระมหาพิชัยราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ฉุดชักราชรถซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งกำลังกายวินัยและการเคลื่อนไหวตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่โรงเรียนทหารสัมภวุฒิอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1ลงพื้นที่ติดตามการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดกำลังพลรวม318นายพร้อมครูฝึก25นายแบ่งหน้าที่เป็นพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำโดยใช้รถบรรทุกที่ปรับแต่งให้มีน้ำหนักใกล้เคียงราชรถจริงเพื่อฝึกการออกแรงและการเคลื่อนที่เสมือนวันปฏิบัติจริงทุกย่างก้าวของกำลังพลต้องเดินเป็นจังหวะเดียวกันรักษาความพร้อมเพรียงความสง่างามและความสมพระเกียรติเพราะภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการฉุดชักราชรถแต่คือการร่วมทำรงรักษาพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติและถวายงานด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดณัฐชัยหลิ่มพลอยรายงาน
6: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: ครับมันสุดท้ายแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งอุบัติเหตุสุขุมวิทสายเก่านะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง Honda Wave สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนกับรถบรรทุกเทลเลอร์อีซูซุไม่ทราบรุ่นสีขาวเขาบอกว่าทะเบียน 74-1023 สมุทรปราการพ่วงท้ายนะครับทะเบียน 74-1024 สมุทรปราการมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงกู้ภัย447ดำเนินการที่เกิดเหตุครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุและมีกรณีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะครับสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่หน้าปั๊มคาลเทคก่อนถึงตลาดคลองด่านนะครับจุดเกิดเหตุอยู่หน้าปั๊มคาลเทคก่อนถึงตลาดคลองด่านสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกรถติดท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรครับส่วนฝั่งกลับกันรับแจ้งว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้คุณอดิศรบอกว่ารัตนาธิเบศขาเข้าติดนะรถเยอะมากนะครับเข้าออกห้างคุณตุลยองมอเตอร์เวย์สาย7นะครับเป็นช่วงด่านโป่งที่จะมุ่งหน้าไปบางพระตลอดเส้นทางมีฝนโปรยปรายระดับ 1-2 เป็นบางครั้งขอบคุณพี่ตู่นะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณสันติราชพฤกษ์ฝั่งขาออกต่างระดับ 3-4-5 มีรถกระบะตู้ทึบสีขาวจอดเสียไหล่ทางด้านซ้ายในช่องทางคู่ขนานฝากเตือนเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเทพฤทธิ์รัชดาทับพระเป็นฝั่งขาเข้ารัชดาตลาดภูที่จะมุ่งหน้ามหาสวรรค์การจราจรเคลื่อนตัวได้2ด้านท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วผู้ใช้เส้นทางครับทางหลวง 3-4-6 รังสิตปทุมแถวเลียบคลองเปรมประชากรที่จะมุ่งหน้าไปตลาดรังสิตเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลว่ายังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งกม26แถวเอแบกบางนามุ่งหน้าไปนิคมเบลโกนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่ในช่องทางหลักนะส่วนฝั่งกลับกันปริมาณรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยนะฮะช่วงนี้มีสายจากทางด้านของผู้สื่อข่าวครับคุณลัคนาสุริยงนะครับเรื่องของเว็บพนันนะช่วงนี้บอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บพนันต่างๆนะครับโต๊ะบอลยังไม่ตายนะเราควรจะทำกันอย่างไรนะฮะวันนี้ทางด้านของมสส.มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะนะครับอยู่ที่ห้องประชุมที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok นะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันครับคุณลัคนาสุริยงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคุณเสมา
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวให้ฟังตัวเลขตัวนี้ก่อนนะไทยของเราตัวเลขเมื่อปี2568
0: ครับ
1: เป็นข้อมูลสถานการณ์การพนันในประเทศไทยประจำปี2568มีจำนวนนักพนัน 4.270 ล้านคน
0: โอ้โห4ล้านกว่า
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ตกใจเลยใช่ไหม
0: โอ้เยอะมาก
1: จำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่ซะประมาณ 200,000 คนเพิ่มขึ้น 3.400,000 คนหรือว่าประมาณ 9%
0: ครับ
1: จากเมื่อปีก่อนหน้าวงเงินหมุนเวียนอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหม
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 1.857 แสนล้านบาท
0: เป็นแสนล้านเลยเหรอ
1: เกือบ 200,000 ล้านบาทคุณเสมา
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ในจำนวนนี้นะคะเป็นออฟไลน์ซะ 5.5 หมื่นล้านบาทและก็ออนไลน์อีก 1.3 แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นดูตัวเลขออนไลน์มันมหึมามหาศาลกว่าออฟไลน์เยอะมาก
0: ๆใช
1: ่ๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทำให้เราตกใจแต่มันเป็นตัวเลขที่ได้รับแจ้งว่ามันลดลงมาประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาทหรือ 31%
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าจะยังไงดีนะคะตัวเลขเหล่านี้ได้รับการเปิดขึ้นมาจากเวทีระดมสมอง World Cup 2026จาก Kick Off ถึง Knock Out เว็บพนันยังอยู่โต๊ะบอลยังไม่ตายเราควรทำอย่างไรนะคะซึ่งในเวทีนี้เสนอให้เจรจากับเมตาเพื่อที่จะปิดกั้นการมองเห็นตั้งแต่ต้นทางเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันอยู่ต่างประเทศหมดเลยคุณเสมาด
0: ัง
1: นั้นแล้วตำรวจไทยกระทรวงดีอีปิดกั้นเท่าไหร่มันก็เลยไม่หมด เราก็แปลกใจใช่ไหมว่าตำรวจแถลงดีอีแถลงปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ไปกี่พันไปกี่หมื่น URL แต่แป๊บเดียวทำไมมันมาอีกก
0: ็
1: เลยเกิดข้อกล่าวหาดราม่าว่ารัฐบาลไทยหน่วยงานราชการไทยตำรวจไทยไม่ทำอะไรเลยหรือ
0: ม
1: าฟังเวทีวันนี้ดิฉันกระจ่างแจ้งหมดเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเสมา
0: ครับ
1: เพราะอย่างที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศตำรวจไทย DE จะทำเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่แป๊บเดียวมันก็มาดังนั้นแล้วในเวทีนี้ซึ่งระดมความคิดเห็นกันทุกฝ่ายก็เลยเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องไปเจรจากับเนต้าให้เขาปิดกั้นตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะงานดีๆวันนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกันกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะและเครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืนจัดเวทีระดมสมองกันเพราะว่าไอ้เจ้าเว็บพนันมันยังอยู่โต๊ะบอลมันก็ยังไม่ตายด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกว่าทุกฝ่ายที่ระดมความคิดเห็นการเห็นพ้องให้รัฐไปเจรจากับเมตาเพื่อที่จะปิดกั้นการมองเห็นเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางเลยณตอนนี้คือการพนันมันเข้าถึงทุกบ้านและทุกคนได้อย่างง่ายดายผ่านอะไรคะผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ว่าเรากดหรือว่าคลิกลิงก์ไปดูอะไรที่เราสนใจที่เราต้องการตามแพลตฟอร์มต่างๆนะไอสิ่งเหล่านี้มันแทรกซึมมาปรากฏขึ้นคุณเสมาเคยเห็นไหมเวลาเราเปิดอะไรแล้วอันนั้นมันจะมาเรื่อยๆแต่มันจะแทรกพวกนี้อยู่ไงถูกปะ
0: ใช่มันจะแฝงมันจะแฝงมันแอบโฆษณาอยู่
1: ใช่มันจะแสงมันจะแทรกซึมให้เราเห็นและเด็กไทยเราเข้าถึงพนันบอลออนไลน์ได้ในอายุที่น้อยลงตั้งแต่ระดับประถมปลายจนถึงมัธยมต้นใครขาสั้นอยู่เลยนะคุณน่ากลัวมากนะคะทีนี้มาดูเรื่องของกับดักโปรโมชั่นในฟุตบอลโลกมันออกแบบมาเป็นเกมจิตวิทยาความปลอดภัยดึงดูดผู้เล่นค่ะข้อมูลนี้นะคะเปิดเผยจากอาจารย์รัติการวิบูลพาณิชย์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนำคณะตรวจสอบโครงสร้างเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลกนะคะศึกษาเว็บไซต์พนันออนไลน์กว่า300เว็บนะคะข้อมูลที่อาจารย์พบก็คือบอกว่าปัจจุบันเนี่ย URL ค่อนข้างจะหลากหลายไม่ได้เฉพาะเจาะจงละหน้าตาเว็บไซต์มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยเขาจะมีกับดักเรื่องของโปรโมชั่นฟุตบอลโลกออกแบบเกมจิตวิทยาดึงดูดผู้เล่นการสะสมความถี่แรงกิ้งการเล่นแบบแรกของรางวัลใหญ่ๆไปถึงขั้นแจกรถยนต์ก็มีโทรศัพท์มือถือทองคำก็มีแต่ไม่แน่ใจนะวันเล่นไปจริงๆแล้วมันได้ของแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์รัติการบอกว่าเนี่ยมันเป็นโมเดลแฟรนไชส์ที่ขยายตัวราวกับไวรัสบนเว็บไซต
0: ์
1: สร้างความเชื่อมั่นด้วยการประกาศว่าเราเป็นบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ผู้เล่นเล่นแล้วรู้สึกปลอดภัยเล่นได้สบายใจไม่มีปัญหาการถูกอายัดบัญชีที่ยังคงมีมากอยู่นั่นก็คือค่ายูฟ่าอ่ะค่ายูฟ่าเนี้ยเราเห็นกันบ่อยนะโต๊ะพนันบอลยังไม่ตายเปิด1เว็บลดเหยื่อได้กี่คนเซฟเงินได้กี่ล้านเป็นข้อมูลมาจากเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันคุณธนากรคมกริชเปิดสถานการณ์อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นะคะว่าการพนันในประเทศไทยประจำปี2568เนี่ยมีนักพนันอยู่ 4.270 ล้านคนนะคะแล้วก็มีวงเงินหมุนเวียนอยู่ที่ 1.857 แสนล้านบาทเว็บไซต์พนันออนไลน์ไม่ได้มีให้เล่นเฉพาะฟุตบอลแต่มันมีพนันอื่นๆด้วยและพนันฟุตบอลไม่ได้มีแค่เล่นออนไลน์เท่านั้นเขาก็เลยไปสอบถามถึงการรับรู้ว่ามันมีโต๊ะพนันออนไลน์ในพื้นที่หรือเปล่าพบข้อมูลน่าสนใจอย่างนี้นะคะว่า1ใน3ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม150คนจาก47จังหวัดนะ47จังหวัดรับรู้การมีอยู่จริงของโต๊ะพนันในพื้นที่และยังมีโต๊ะพนันบอลอยู่ทั้ง47จังหวัดที่ไปสำรวจ 5% อยู่ใกล้สถานที่ราชการ 22% อยู่ใกล้สถานที่ศึกษาใกล้สถาบันการศึกษานะ 27% อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตามร้านค้าร้านอาหารผับบาร์โต๊ะสนุกแม้กระทั่งในบ้านและที่มากหน่อย 40% มาเลยสายตรงมาทางโทรศัพท์และก็แอปพลิเคชัน LINE แทงกันแบบตัวต่อตัวแบบเป็นรายคนเลยโอ้มันน่ากลัวทุกวันนะและทีนี้สิ่งที่ทางคุณธนากรคมกริชบอกว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าไอ้นักพนันที่มันเล่นแบบเนี้ยเป็นผู้ชายสัก 80% แต่ว่าผู้หญิงอย่างดิฉันเนี่ยชอบเล่นหวยไงอ๋อฮะ แต่ทีเนี้ยพอมันเปรียบเทียบตรรกะแบบนี้ว่าผู้ชายเนี่ยชอบเล่นพนันมากกว่าก็เลยทำให้มันมีวิธีคิดที่เล่นแบบหนักๆลงเยอะๆแล้วก็เล่นเบิ
2: ้
1: ลๆแล้วยังมีความเสี่ยงไปถึงครัวเรือนเพราะพอเราติดพนันแล้วเป็นหนี้เป็นสินแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเล่นพนันเสียอารมณ์เสียก็ไปใส่กับคนในครอบครัวไปใส่กับคุณภรรยาเลยถูกไห
2: มอ
1: ันดับแรกเลยนะหรือบางทีคุณภรรยาจับได้ว่าคุณสามีไปเล่นพนันก็เกิดต่อล้อต่อเถียงตอบโต้กันเงินไม่มีใช้จ่ายในครอบครัวอย่างเพียงพอเงินหายไปไหนไปลงการพนันเอ้าเธอแอบเล่นพนันเหรอปรากฏว่าสามีก็ใช้ความรุนแรงต่อเธอ
2: ทะเลาะกันอีก
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงๆทางท่านเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยนะคะเปิดข้อมูลตรงนี้มาดิฉันว่าในสังคมไทยมีเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่ามันมีจริงๆท่านเลขาบอกว่าตัวเลขที่ชัดๆมันอยู่ที่อังกฤษกับอเมริกาเรื่องของการใช้ความรุนแรงและก็รวมถึงเรื่องของการมีแมตช์ฟุตบอลใหญ
2: ่ๆ
1: มันจะทำให้ความรุนแรงอาชญากรรมมันยิ่งแรงยิ่งหนักเพิ่มมากขึ้นและดูมีสิ่งว่าปัจจุบันมันมีลีกกี่ลีกมันมีการแข่งขันฟุตบอลในกี่แมตช์ในกี่รายการต่อปีถูกไห
2: ม
1: ดังนั้นแล้วพนันมันจะหายไปยังไงอ่ะคุณเสมา
2: ครับ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของความท้าทายของการบังคับใช้กฎหมายต่อพนันฟุตบอลในยุคดิจิทัลด้วยเรื่องนี้ต้องเอาตัวจริงเสียงจริงท่านมาเลยท่านลงมือไปปราบปรามนะพลตำรวจตรีทัศน์อัญชการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านก็เสนอเหมือนกันว่าให้ปิดกั้นการมองเห็นไปเลยตั้งแต่ต้นทางอย่างมีต้าไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ทำอะไรแล้วมันก็เกิดกระแสดราม่าตลอดตำรวจรับเงินหรือเปล่าติดทิ้งหรือเปล่าให้แถลงข่าวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเอาแป๊บเดียวมันก็มาท่านบอกว่าติดไปเท่าไหร่พักเดียวมันก็กลับมาอีกเพราะว่าการตั้งแพลตฟอร์มมันอยู่ที่เมืองนอกที่ต่างประเทศตำรวจไทย DEAก็ไม่สามารถจะปิดกั้นได้เพราะมันเข้าไม่ถึงไงปิดไปแป๊บนึงเหมือนกับมาปิดไปแป๊บนึงก็มาดังนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะปราบปรามกันเยอะเหลือเกินเป็นหลักมีเงินหมุนเวียนเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านแต่ทำไมเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกมันก็เป็นแบบนี้นะคะท่านให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึง27มิถุนายนปีนี้โอ้โหข้อมูลอัปเดตไวมากนะคะจนถึง27มิถุนายนเสนอปิดกั้นพนันออนไลน์ไป 5.3 ล้าน URL แต่มันปิดได้เท่าไหร่รู้ป่ะเสนอไป 5.3 ล้านนะปิดได้แค่ 1.7 ล้าน URL หรือว่า 33% เท่านั้นเองแล้วพอปิดไปแล้วอย่างที่ท่านเน้นย้ำอ่ะปิดไปแล้วมันก็กลับมาเปิดอีกปิดไปแล้วมันก็กลับมาเปิดอีกก็เลยเสนอให้แจ้งที่เมตาให้ปิดระบบและปัจจุบันยังมีการใช้ AI เรียนเป็นคนนางหลอกลวงประชาชนเล่นพนันออนไลน์ด้วย อย่างที่เราเห็นก็คือพี่ไฮอาภพรนครสวรรค์
2: ครับ
1: เคยแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าทำไมตำรวจทำช้าจังเครื่องเสียหายไปถึงไหนต่อไหนแล้วปรากฏว่าไม่ใช่พี่ไฮไปโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่บรรดาคนเด่นคนดังไปช่วยโฆษณาชวนเชื่อแต่เขาใช้ AI ที่ตอนนี้มันเรียนแบบได้ทั้งหน้าตาท่าทางและคำพูดรวมถึงน้ำเสียงถูกไหมคุณ
2: ครับ
1: ณปัจจุบันเราจับค่อนข้างยากและอันไหน AI ไม่ AI
2: ครับ
1: และไอเราก็เชื่อ AI ซะด้วยสิดังนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้เรารู้เท่าทันแต่ทีนี้พอไปคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าไอ้ติดพนันเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นอาการป่วยนะ
2: หรอเป็นถือว่าเป็นป่วยหรอ
1: คุณทราบคุณทราบอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์และการเสพติดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะพันโทหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดารัตนสุมาวงศ์อาจารย์หมอบอกว่าการติดพนันถือเป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ
2: ์
1: ซึ่งทางการแพทย์และจิตวิทยาจัดแบ่งพัฒนาการของโรคออกเป็น4ระยะประกอบด้วย1ระยะได้ใจก็คือพอเล่นแล้วเขาจะหลอกล่อว่าให้เราได
2: ้ก่อนได้ก่อน
1: ได้ก่อนพอได้ใจแป๊บไประยะที่2อ้าวเสียแล้ว
2: แล้วอยากเอาคืนแล้วตอนนี
1: ้ก็ต้องเอาคืนระยะที่3เอาคืนไม่ได้มันก็ไปสู่ภาวะสิ้นหวังแล้วก็ตกอับบางคนจะมีภาวะซึมเศร้าในระยะนี
2: ้
1: นะคะระยะที่4สุดท้ายระยะหมดหนทางเข้าไปสู่อาชญากรรมแบบเต็มขั้นเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยที่จากลักเล็กขโมยน้อยในระยะก่อนหน้านะก
2: ็
1: กลายเป็นการลักขโมยที่มากขึ้นการค้าขายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายจนถึงกระทั่งการไปทำร้ายถึงขั้นฆ่าผู้
2: อ
1: ื่นรุนแรงมากนะคุณ
2: ค
1: แต่อย่างนี้ก็ตามอาจารย์หมอพูดไว้อย่างนี้นะคะน่าสนใจว่าการเข้าสู่การรักษาไวจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น การเข้าสู่การรักษาระยะที่3 4ก็คือระยะสิ้นหวังตกอับหมดหนทางระยะที่3 4จะได้ผลและเลิกได้มากที่สุดครอบครัวการเลี้ยงดูนั้นมีส่วนสำคัญแต่ว่าเรื่องของสภาวะแวดล้อมมีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราติดพนันคือสำคัญนั่นก็คือพอเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้มันจะต้องเล่นมันจะไปส่งผลต่อกระทบต่อเรื่องของการงานการเงินการงานชีวิตครอบครัวอะไรหมดเลยคุณเสมาทีนี้พอระดมความคิดเห็นแบบนี้แล้วนะคะมีผู้เชี่ยวชาญจากในแวดวงต่างๆมาแล้วอีก3กลุ่มอย่างน้อยๆอีก3กลุ่มที่เขาให้มาแสดงความเห็นกันมาระดมความเห็นกันก็คือตัวแทนจากน้องๆเยาวชนอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าหลังๆเด็กและเยาวชนเข้ามาสู่การพนันเพิ่มมากขึ้นผู้นำชุมชนผู้แทนสื่อกีฬาอย่าลืมนะคะทำไมต้องเป็นสื่อกีฬาเพราะฟุตบอลมันคือกีฬาถูกไหม
2: ใช่คือกีฬาม
1: ันคือกีฬาแต่ถูกพัฒนาไปเป็นพนันเพราะฉะนั้นสื่อก็เลยมีการถามเอาแล้วสื่อกีฬาเนี่ยถูกเว็บไซต์พนันถูกอะไรแบบนี้เขาดึงเราให้มาเข้าโฆษณาเรื่องนี้นั่นไหมมี
2: ม
1: ีน้องบอกว่ามีแต่ผมปฏิเสธแล้วหลังจากคุยเสร็จผมบล็อกเบอร์ไปเลยบล็อกการติดต่อสื่อสารไปเลยนะคะทีนี้ตัวแทนเยาวชนผู้นำชุมชนพูดน่าสนใจมากๆต่างห่วงว่าการพนันฟุตบอลเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือต่างก็เล่าประสบการณ์ที่เคยพบเจ
2: อ
1: มีคุณย่าท่านหนึ่งบอกว่าโอ้โหนะตอนนี้แม้แต่กระทั่งอย่าว่าแต่เด็กๆ เลยแม้แต่กระทั่งคุณย่าเองเนี่ยนะคะตอนนี้คือเราติดดูอะไรซีรีส์แนวตั้งดูซีรีส์แนวตั้งมันก็มีออนไลน์มีพนันออนไลน์มาค่ะ
2: แทรกเข้ามาอ
1: ี
2: ก
1: พอดูอันนี้แล้วหุ้ยเราอยากดูต่อใช่ป่ะกดดูต่อกดดูต่อบางทีผู้สูงอายุไม่รู้แล้วกดดูไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันดูดเงินเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้เกิดขึ้นจริงดิฉันเองมีคนที่รู้จักแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคุณเสมากดดูไปเรื่อย
2: ๆ
1: ค่ะแล้วมันดูดเงินเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะมีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนบอกว่ามีคุณแม่บ้านคนหนึ่งมาปรึกษาช่วยหน่อยสามีติดพนันแล้วทำร้ายร่างกายเธอเห็นนะคะมันเข้าไปสู่หมวดที่เมื่อตะกี้นะคะทางท่านเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันบอกไว้เลยว่าการพนันมันจะนำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัวและให้ไปช่วยคุยเท่าไหร่แล้วหยุดไปแป๊บหนึ่งคนมันติดนะมันเสพติดอ่ะหยุดไปแป๊บนึงก็กลับมาเล่นอีกหยุดไปแป๊บนึงก็กลับมาเล่นอีกพอกลับมาเล่นก็มีความรุนแรงในครอบครัวและเธอยังคงถูกทำร้ายร่างกายจนถึงทุกวันนี้ที่เสียมาเศร้าเนาะทีนี้เรื่องของการเข้าถึงได้ง่ายแบบนี้มันเป็นช่องทางที่ทุกคนก็เข้าได้เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งคุณวิเทศที่ชัยรัตน์กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และท่านเป็นประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนงานลดปัญหาการพนันสสส.สรุปอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันเด็กเข้าถึงพนันออนไลน์ได้มากขึ้นมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้ติดตามกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เฉพาะฟุตบอลโลกซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวและประชาชนสิ่งที่ต้องการอย่างน้อยก็คือการชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการพนันที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงได้ยากลดช่องทางการเข้าถึงขยายความนิดนึงว่าสภาพแวดล้อมหมายถึงอะไรหมายถึงนโยบายกฎหมายสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่ในสังคมในชุมชนถ้าในชุมชนและคนในครอบครัวยังเล่นพนันออนไลน์อยู่เด็กและเยาวชนก็ย่อมจะซึมซับเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะ
2: คร
1: ับ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามอย่างจริงจังมีส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการพนันบอลได้ค่ะตัวเลขฟังแล้วโอ้โหตกใจเนาะ
2: ใช่
1: แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันยากและแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้นทางเขายังไม่ร่วมมือกับเรา มีการยกตัวอย่างจากนักวิชาการบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเชิญผู้บริหารของเมตามาคุยเลยนะคะเพื่อตกลงกันว่าจะทำอะไรยังไงแต่เราประเทศไทยเราคงจะไม่กล้าขนาดนั้นและเราก็คิดว่าเรายังมีผลประโยชน์เรื่องอื่นๆที่เราไม่กล้าไปเจรจากับเขาก็เลยแนะนำว่าให้ยกขยงอาเซียนเนี่ยคุยกับเมตาเลยดีไห
2: ม
1: เพื่อจะได้ป้องกันสิ่งเหล่านี้เพราะว่าแวดล้อมบ้านเรามีทั้งเรื่องของสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อยู่ใช่ไหมคุณเสมา
2: ครับ
1: นี่ค่ะข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาวันนี้แล้วก็ทำให้ตาสว่างได้ในบางส่วนด้วยค
2: ่ะหลังจากนี้ก็ต้องดูแลครอบครัวบุตรหลานของท่านให้ดีนะเพราะว่ามันเริ่มเจาะจงมาทางน้องๆหนูๆนะ นะเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากลุ่มเป้าหมายใหม่นี่ปฐมใช่ไหมปฐมต้นถึง
1: ปฐมปลายปฐมปลายมัธยมต้น
2: ปลายถึงมัธยมต้นแล้วก็พวกผู้สูงอายุอีกนะ
1: ฮะดิฉันขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อกี้ลืมอันนี้ให้สังเกตว่าลูกเราเนี่ยไปติดพันธุ์หรืออะไรหรือเปล่าสังเกตว่าลูกชอบมาขอเงินหลักสิบป่ะเขาก็ไม่ขอเยอะนะ40 บาท30 บาท50 บาท
2: ไม่เยอะแต่ขอเรื่อยๆไงเขาขอเรื่อยๆขอเรื่อย
1: ๆใช่ๆขอตังหน่อยหรือบางทีแบบเฮ้ยลูกไปติดหนี้เพื่อนติดทีหนึ่ง30 บาท40-50 บาทแล้วมันกู้ยืมไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วระบบเขามีให้กู้ยืมด้วยพอเรากู้ยืมไปเขาดึงดูดไงไม่มีตังค์หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกให้ก่อนมากู้ระบบสิแล้วมันกลายเป็นหนี้นอกระบบแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นการทวงหนี
2: ้
1: ทวงหนี้หมวกกันน็อกอ่ะ
2: เนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากการพนันนี่แหละนะฮะ
1: เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละ
2: อ่ะอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณลัคนาครับเพิ่มเติมให้นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้สื่อข่าวคุณลัคนาสุริยงนะครับไปอยู่ในโต๊ะเจรจาด้วยนะวันนี้เขามีการประชุมกันนะมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือว่ามสส.นะฮะเรื่องของเว็บพนันยังอยู่โต๊ะบอลยังไม่ตายเราควรทำอย่างไรนะฮะขอบคุณทางผู้สื่อข่าวนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องให้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของรฟม.มาติดตามการทำงานแล้วก็เป็นเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับวันนี้เป็นที่สุขสวัสดิ์นะฮะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก2ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์16ถึงซอยสุขสวัสดิ์10เพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีบางปะแก้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานทุก15วันครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก2ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์16ถึงซอยสุขสวัสดิ์10ระยะทางประมาณ380เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีบางปักแก้ววันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานทุก15วันโดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่1วันที่1ถึง15ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2569ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องจราจรรูปแบบที่2วันที่16ถึง31ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน2569ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับหลังใหม่รับแจ้งเพิ่มเติมนะครับกรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวง304บริเวณโค้งห้วยกระบอกนะครับที่นาดีประจินบุรีเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วหัวเนี่ยหักกลับเลยแล้วตัวตู้ที่บรรทุกมาเนี่ยก็ตกหล่นกีดขวางการจราจรตอนนี้เนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนาดีนะครับมีทางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกบิลบุรีมีทั้งสภ.วังขอนแดงกำลังเร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุก็บอกว่าการจราจรนี่ติดขัดท้ายแถวก่อนหน้านี้ประมาณ2กิโลนะ ส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณอัชราเสรีไทยฝั่งขาออกบางกะปิมุ่งหน้านิด้ารถติดตรงข้ามกับนิด้านะก็บอกเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณนิคมมีรถจอดทิ้งการจราพิเศษด้านฝั่งประแวนต้องมาตกขาออกหน้าไทยวัสดุช่องทางคู่ขนานมีรถเก๋งสีบรอนเงินสอเสือลอลิงแล้วก็7แต่3ตัวข้างหลังจำไม่ได้ลงท้ายด้วยกทมจอดทิ้งเป็นอาทิตย์เลยนะฝากประสานงานไปที่สภ.บางบัวทองตรวจสอบการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณทวัฒน์ถนนวัฒนธรรมเทียมร่วมมิตรไปผังเมืองรถติดมากเลยนะเขาบอกฝั่งนี้รถติดมากเลยส่วนอีกฝั่งนึงเห็นรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดมีการทำงานนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดที่สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกในช่องทางหลักปรากฏเราสอบถามไปที่สภ.บางพลีน้อยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีงานวางท่อฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่34ถึง35ช่องทางซ้ายของทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักให้รถวิ่งได้ช่องทางขวาสุดทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งอุบัติเหตุจากมอเตอร์เวย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่83มุ่งหน้าบ้านฉางมีอุบัติเหตุกีดขวางอยู่เลนขวานะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วชะลอตัวท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรสำหรับจุดดังกล่าวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกกำลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะฮะอยู่เลนขวานะกม83มุ่งหน้าบ้านฉางมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุท้ายแถว2กิโลฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เพชรเกษมมีรถทัวร์ชนกับรถบรรทุกพ่วงและก็รถกระบะนะฮะกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งว่าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่287บวก900จะอยู่ในส่วนของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับกม287บวก900มีรถทัวร์ตามภาพเลยนะเสียหายเยอะเลยฮะสำหรับหน้ารถปิกอัพนี่ยับเลยใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะท้ายแถว2กิโลครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับหลักกิโลเมตรที่287บวก900ชนกัน3คันนะครับใครที่เปิด YouTube อยู่น่าจะได้เห็นสภาพไปพร้อมๆกันเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยข้างหน้านี่พังยับเลยฮะมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะครับท้ายแถว2กิโลนะเพชรเกษมฝั่งขาเข้าแถวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หลักกิโลเมตรที่287บวก900คู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วงรถกระบะแล้วก็รถทัวร์ครับ3คันกระบะนี่หน้ายับเลยฮะล้อนี่แตกเลยอะใครที่ดูอยู่ใน YouTube น่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละเป็นสาเหตุให้ท้ายแถว2กิโลกว่านะฮะติดยาวเลยนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือกันอยู่นะครับก่อนหน้านี้การจราจรติดนะครับเพชรเกษมขาเข้าอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ใครที่จะใช้เส้นทางเผื่อเวลาด้วยนะครับหลักกิโลเมตรที่287บวก900นะฮะผ่านพ้นไปคล่องตัวเลยก่อนหน้านี้น่าจะฝนตกนะเพราะว่าเห็นในภาพเนี่ยถนนเปียกลื่นนะจุดดังกล่าวในถนนเปียกลื่นนะฝากระวังด้วยนะครับฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะชะลอดูอย่างเดียวผ่านพ้นไปดีขึ้นครับคุณชยานิชเพิ่มเติมมาบอกว่าวันนี้แถวรัตนทิเบศรถติดไหมติดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยชยานิชนะฮะติดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องเผื่อเวลานะเดี๋ยวช่วงเร่งด่วนเย็นนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยศุกร์ต้นเดือนและถ้าฝนตกมานี่โอ้โหบันเทิงแน่นอนฮะเผื่อเวลาด้วยนะครับเซ็นทรัลดอทวิวนะวันนี้คนไปนี่ที่จอดรถเมื่อสักครู่ช่วงบ่ายนี่ได้คุยกับท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยเนื่องจากว่ารองรับรถได้เยอะจริงฮะ 2,200 คันนะที่จอดรถแต่ท่านผู้กำกับบอกว่าทางห้างแจ้งมาว่ามีประชาชนเข้ามาเนี่ย 120% ของที่จอดรถตอนนี้ก็มีการจอดซ้อนคันกันอยู่นะใครที่จะเดินทางไปนี่แนะนำเป็นรถไฟฟ้าดีกว่านะรถขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้านะสายสีม่วงนะลงสถานีแยกนนทบุรี1อันนี้สะดวกมากเลยอยู่ไม่ไกลเลยอ่ะคือใกล้นิดเดียวเองคุณลงปุ๊บคุณเดินเข้าไปเลยไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถด้วยนะฮะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าการจราจรเขาดีขึ้นนะจะมีติดก็ในส่วนของคู่ขนานมาจากสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยแหละคู่ขนานติด แต่ช่องทางหลักอะใช้ได้แต่ว่าแถวแครายเริ่มแน่นแล้วนะส่วนฝั่งขาออกไม่ติดละช่วงสายช่วงเที่ยงอะติดเนื่องจากไปกลับรถไงจะกลับรถมาเข้าห้างก็เลยติดไปด้วยแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วนะใครที่มาจากแครายจะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปใช้ได้แล้วใช้ได้ดีขึ้นคาดว่าเดี๋ยวหลัง16นาฬิกาน่าจะกลับมาติดอีกรอบหนึ่งในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้แล้วถ้าฝนตกลงมาอีกแล้วก็แหมยาวแน่ๆนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะท่านผู้กำกับจากสภ.รัตนาธิเบศรก็ฝากไว้เลยว่าก็คาดว่ารถก็น่าจะติดสำหรับวันเสาร์วันหยุดนะเสาร์อาทิตย์นะครับก็น่าจะในพื้นที่ก็น่าจะคับข้างแล้วก็หนาแน่นยังไงเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยตรวจสอบให้เป็นระยะอยากจะให้ตรวจสอบเช็คเส้นทางไหนเพิ่มเติมมาได้ทางคอมเมนต์ YouTube เลยเดี๋ยวผมดูให้เลยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกับตลอยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกับตลอยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับยินดีด้วยนะฮะกฟผ.คว้า3รางวัลเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ครับตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียครับนางสาวชนิกายุทธศาสตร์ประสิทธิ์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.พร้อมด้วยนายสกายคงธรรมท่านผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนและนางพรทิพย์เอี่ยมสายท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ1เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลเอเชีย Responsible Enterprise Awards 2026รางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลครับโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของกฟผ.ครับจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วย1รางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 2. รางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและ 3. ครับรางวัล Corporate Sustainability Reportingแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ EGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับดีใจด้วยนะครับกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับไปคว้ามา3รางวัลเลยดีใจด้วยครับขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.ครับคุณระพีนะคุณระพีนะครับสวัสดีด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube จสร้อยของเรานะก็งามวงวานเริ่มชะลอตัวแล้วแต่ว่ารัตนาธิเบศคู่ขนานก็จะมีชะลอตัวหน้าห้างวันนี้เปิดห้างวันแรกนะเซ็นทรัลน็อตวิลล์นะครับตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นมาก็บอกว่าคนไปกันเยอะมากนะท้ายแถวยาวแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ช่องทางหลักเนี่ยใช้กันได้นะช่องทางหลักไปกลับไม่มีปัญหาคู่ขนานขาออกใช้ได้ขาเข้าคู่ขนานยังแน่นอยู่นะคู่ขนานยังแน่นอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งแถวแครายเริ่มติดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยติดนะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้แถวแครายนี่รถเยอะแล้วนะแถวแครายนี่รถเยอะแล้วนะติดแล้วติดแล้วนะครับงามวงวานก็ชะลอตัวนะเข้าออกตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วบริเวณจุดดังกล่าวท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีที่สุพรรณบุรีนะก็แจ้งอุบัติเหตุนะในพื้นที่นะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางหลวง340เป็น340ช่วงหลักกิโลเมตรที่59จะอยู่ช่วงลาดบัวหลวงที่จะมุ่งหน้าไปสาลีบางประมานะครับสุพรรณบุรีเป็นฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุแต่ว่าดูเป็นลักษณะชนท้ายกันอยู่3คันนะแล้วก็กีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรหนาแน่นบริเวณที่เกิดเหตุ340ขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่59ชนท้ายกัน3คันกีดขวางช่องทางขวาเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอำนวยการจราจรให้อยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันผู้กองบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณด้วยนะครับคุณเยาวมานฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Vivo สีน้ำเงินนะ ขาบอกว่าเป็นรุ่น Vivo T100 สีน้ำเงินลืมไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งขึ้นรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟดอนเมืองมาลงที่หอพักเพลินอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้กับธรรมศาสตร์รังสิตแต่ว่าจำสีจำทะเบียนแท็กซี่ไม่ได้แต่ว่าตอนจ่ายเงินเขาบอกว่าโอนให้ดูจากในสลิปแล้วชื่อคนรับเงินเนี่ยชื่อคุณสมพรบุตรจันทร์คุณสมพรบุตรจันทร์ถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะฮะคุณสมพรบุตรจันทร์นะครับคุณอนงฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมเป็นรูปถ่ายขนาดใหญ่เลยนะใส่ไว้ในกรอบลืมไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีส้มคนขับเป็นผู้หญิงคนขับเป็นผู้หญิงแท็กซี่สีส้มขึ้นมาจากค่ายทหารม.1029พหลโยธินตรงสนามเป้ามาลงที่เอื้ออาทรศาลายาตรงแถวมหิดลผู้โดยสารเนี่ยบอกว่าไปกัน3คนเป็นทหาร1แล้วก็เป็นผู้หญิง2เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายโมง50นาทีคุณสุมิตราครับลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงยี่ห้อโค้ชสีขาวใบเล็กขนาดเท่าฝ่ามือภายในมีบัตรประชาชนมีเงินสดมีบัตรเครดิตบัตรประชาชนระบุชื่อคุณสุมิตราเขียวรุ่งเรืองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายโมง18นาทีของวันนี้นะครับหล่นในรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากอาคารบางนาทาวเวอร์แล้วก็มาลงที่หมู่บ้านปรีชาหลังวัดหนามแดงอ๋อเขาบอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารสแกนจ่ายในสลิประบุชื่อคุณอัมพรสุภเลิกคุณอัมพรสุภเลิกถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านนะครับคุณอัมพรสุภเลิกสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณวิเศษคุณวิเศษลืมกระเป๋าสตางค์เหมือนกันเป็นของผู้หญิงยี่ห้อโค้ชสีน้ำตาลโอ้ข้างในมีเงินดอลลาร์ของไต้หวันมีเงินบาทไทยแล้วก็มีการ์ดห่วงจุ้ยสีแดง1อันทำหล่นบนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเรือนจำกลางคลองเปมมาลงที่วัดแขกสีลมวันนี้ตอนบ่ายโมง50นาทีนะฮะรบกวนพี่ๆที่ขับขี่รถสาธารณะด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วไปเจอสิ่งของที่คนก่อนหน้าเขาทำลืมหรือว่าตกหล่นเอาไว้เนี่ยคุณสามารถแจ้งกลับจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์จับคู่ตามหาเจ้าของให้นะครับมีทางด้านของข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะครับติวานนท์2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแครายชะลอตัวเดี๋ยวไปดูอุบัติเหตุที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีกันท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้กอง
1: เป็นอุบัติเหตุชนท้ายกันในเขตสร้างนะครับตรงนั้นกม .59 มุ่งหน้าสุพรรณขาออก
0: ครับ
1: ก็รถติดสะสมประมาณ3กม
0: .
1: ก็เร่งแล้วก็ระบายรถที่ติดสะสมเพราะว่ามันเป็นในเขตช่องทางทางมันจะวิ่งได้1ช่องทาง
0: ใช่
1: ก็เลยต้องเปิดเบี่ยงช่องทางพิเศษให้เพื่อที่จะไอระบายรถที่ติดสะสมก็ตอนนี้ก็ทำการเร่งระบายอยู่ไอส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุก็แยกย้ายรถยกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่มีคนเจ็บแล้วผู้กองคนเจ็บไม่มี
1: ไม่มีคนเจ็บครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วชนกันได้ยังไงมันลื่นเหรอครับฝนตกเหรอครับ
1: น่าจะไม่ฝนไม่ตกนะครับน่าจะแบบไม่เล่นโทรศัพท์หรือก็อะไรสักอย่างแหละแล้วก็เลยชนท้ายกันตอนนี้ที่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะว่าคันกลางเนี่ยคันที่มันเป็นรถหกล้อเนี่ยมาชนท้ายเข้าไปทีนึงก็เลยเกิดความเสียหายเยอะแล้วก็ขยับเลื่อนไม่ได้ต้องใช้รถยกรถสไลด์ออกคร
0: ับ
1: แล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก ติดอยู่ตรงนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็ตอนนี้เร่งระบายอยู่ครับ
0: อ๋อท้ายแถวยังมีอยู่ไหมฮะหรือไม่มีแล้วครับ
1: ท้ายแถวก็ยังลดลงไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสองกมแล้ว
0: อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าช่วงไหนฮะตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ย
1: ช่วงอำเภอบางปะม้าครับก่อนถึงอำเภอบางปะม้าช่วงในเขตซ่อมสร้างตอนสองนะครับก็เร่งระบายอยู
0: ่
1: ครับ
0: เขตซ่อมสร้างนี
1: ่ย้ายออกไปแล
0: ้
1: ว
0: ใกล้จะเสร็จหรือยังครับเนี่ยตรงจุดนั้น
1: ก็อีกหลายเดือนกันครับผม
0: อีกหลายเดือนเลยครับ
1: ครับผมไปตามปัญญามันเดินปีหน้ามันช้างานสะพานนะครับสะพานมันทั้งหมด6สะพานตอนนี้แล้วเสร็จไปประมาณ3สะพานคร
0: ับ
1: เหลืออีก3สะพานครับผม
0: เอาใจช่วยขอบคุณมากเลยครับไม่มีฝนนะในพื้นที่ไม่มีฝนนะตอนนี
1: ้ยังไม่มีครับยังไม่มีฝนตกคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีที่สุพรรณบุรีนะฮะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับกม59นะครับที่บอกว่าชนท้ายกัน3คันก็เคราะห์ดีนะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบาดเจ็บน่าจะเล่นโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่ได้ดูทางข้างหน้าก็ชนต่อกันมาอยู่เลนขวาเคลื่อนย้ายแล้วนะฮะกำลังเร่งระบายรถที่ติดขัดสะสมให้อยู่ผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็แถวนู้นเนี่ยไม่มีฝนนะไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิธารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้เกษตรกร
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อ

0: ธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการนำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตมามอบให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลเป็นการลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนติดตามและส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในวันหน้าเป็นการวางรากฐานให้ภาคเกษตรกรของไทยเข้มแข็งในระยะยาวจากนั้นนายรัฐมนตรีและคณะกดปุ่มเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นทางการก่อนเยี่ยมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรพร้อมทดลองขับรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
1: เปิดบ้านทหารใหม่กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีจากความห่วงใยจากครอบครัวสู่ความภาคภูมิใจของผู้พิทักษ์แผ่นดินคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
2: พันเอกยุทธนาสายประเสริฐรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569ที่ศาลาพญาอินทรากรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลานหลังสำเร็จการฝึกโดยมีผู้บังคับกรมฐานราบที่153รองเสนาธิการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับกองพันครูฝึกเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจโอกาสนี้พันเอกยุทธนากล่าวต้อนรับผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแสดงความดีที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ตลอด10สัปดาห์โดยย้ำว่าผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกนายพร้อมดูแลทหารใหม่ด้วยความรักความห่วงใยเสมือนสมาชิกในครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมรับใช้ชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
3: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ข้อมูลจากการประปานครหลวงครับหรือว่าทางกปน.ครับกปน.พร้อมรับมือฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำดิบยกระดับบริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนมท.นะครับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.พร้อมรับมือฤดูฝนนี้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังน้ำดิบการป้องกันน้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลความพร้อมด้านเครื่องจักรและสารเคมีตลอดจนยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะฮะนางสาวสุวราทวิศรีท่านผู้ว่าการกปน.เปิดเผยว่าหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปน.ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้แก่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.และกรมชลประทานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลและตรวจสอบบำรุงรักษาแนวคันคลองป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรสำคัญในระบบผลิตน้ำรวมทั้งสารเคมีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กปน.พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus โดยกปน.มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลและคาดการคุณภาพน้ำประปารายพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องเรียลไทม์ได้ที่www.mwa.co.th นะครับ twgonline.mwa.co.th ครับและแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยครับคุณสุมิตราเพิ่มเติมนะครับสีแล้วก็ทะเบียนรถแท็กซี่มาให้นะฮะที่บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นของผู้หญิงยี่ห้อโค้ทสีขาวระบุชื่อในเอกสารบัตรประชาชนชื่อผู้แจ้งคุณสุมิตราเขียวรุ่งเรืองลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารสอเสือ9603กทมแท็กซี่สีชมพูครับททหารสอเสือ9603กทมคนขับชื่อนายอัมพรสุภเลิกถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสุพรรณีลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีดำแจ้งแทนเพื่อนชาวต่างชาติครับบอกว่าใส่เคสสีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะครับบอกว่าเป็นผู้ชายชาวเยอรมนีแล้วก็ผู้หญิงชาวไทยขึ้นมาจากเซ็นทรัลเวิลด์มาลงที่สาทรใต้นะครับตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งของวันนี้ที่ผ่านมาครับมีอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมได้ท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมให้นะครับท่านร้อยตำรวจเอกหญิงรัตนาพรทองจีนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะฮะบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย6คนนะครับชนกัน3คันรถทัวร์รถบรรทุกพ่วงแล้วก็รถกระบะที่บอกว่าหน้าพังยับเลยเนี่ยนะฮะสรุปว่ามีคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย6รายด้วยกันนะครับสำหรับในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับที่รับแจ้งมาเป็นถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่287+900หรือว่าเขาเรียกว่าแยกบ่อนนอกนะครับเป็นช่วงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ทางผู้กองเพิ่มเติมให้นะฮะบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย5รายนะแล้วก็สาหัส1รายรวมทั้งหมดเนี่ย6รายก็มีการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้วส่วนรถอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พ้นที่เกิดเหตุในพื้นที่มีแนวก่อสร้างด้วยและก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยก็เลยส่งผลให้การจราจรเห็นบอกว่าท้ายแถวประมาณ2กิโลกว่านะ กม287/900หรือว่าแยกบ่อนอกเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ผู้บาดเจ็บ6รายหนึ่งใน6เนี่ยสาหัสนะส่วนอีก5รายเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วเล็กน้อยนะฮะการจราจรติดขัดครับจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีของท่านผู้กองประพงท่านร้อยตำรวจเอกประพงอุลไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีอันนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับที่บางประม้านะฮะมีแนวก่อสร้างด้วยนะพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เปิดให้รถเนี่ยวิ่งสวนทางกันแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกัน3คันนะเนื่องจากว่าน่าจะเล่นมือถือเลยไม่ได้มองทางแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรกม59ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้ว340เป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางด้านของสุพรรณบุรีจากบางบัวทองไปก็ขาออกนะฮะเคลื่อนย้ายแล้วคนเจ็บไม่มีการจราจรเร่งระบายอยู่คาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะดีขึ้นกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณเบลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะดีเจเสมา
3: สวัสดีครับอุบัติเหตุที่ไหนครับคุณเบล
4: ตอนนี้อยู่ตรงซอยปฏิพัฒน์ระหว่างซอยปฏิพัฒน์21กับ23ค่ะ
3: แล้วลักษณะที่เกิดเหต
4: ุ
3: เป็นยังไงบ้างที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ตอนนี้ทางตำรวจเคลื่อนย้ายจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือให้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตอนที่เกิดรถชนการจราจรค่อนข้างติดขัดมาก
3: อ๋อเป็นลักษณะชนยังไงชนกันแรงไหม
4: ชนคือตัวด้วยความที่ตัวเบลอยู่ตรงกลางรถอยู่ตรงกลางเลยค่ะคือกำลังจอดรอไฟแดงข้างหน้าอยู
3: ่
4: และจากนั้นก็คือรถข้างหลังเขามาชนค่อนข้างแรงค่ะคุณเสมาก็คือท้ายข้างหลังรถของเบลค่ะบุบก็คือแตกไปหมดเลยทางฝั่งด้านซ้ายมื
3: ออ๋อแล้วเบลเป็นไรไหม
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะมีตกใจอยู่นิดหน่อยแล้วก็รถของเบลก็เลื่อนไปชนรถแท็กซี่ด้านหน้าอีกคันนึงแต่ว่าชนไม่เยอะมากทางฝั่งของแท็กซี่ที่อยู่ด้านหน้าสุด
3: อ๋อเท่ากับเราอยู่ตรงกลางเลยข้างหลังเขาว่ายังไงอ่ะเขาไม่เห็นหรอหรือเขาทำอะไรอยู่ทำไมไปชนแรงขนาดนั้นอ่ะ
4: ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจังหวะที่เบลจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่เบลจอดรอประมาณได้สัก 1-2 นาทีแล้วแล้วเขาก็พุ่งมาเลยเบลเลยคาดว่าเขาน่าจะไม่ได้ดูทาง
3: สัญญาณไฟข้างหน้าก็คือสะพานควายอ่ะหรอตรงแยกสะพานควายตัดพหลใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแต่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
4: ค่ะไม่มีใครบาดเจ็บเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้การจราจรยังติดอยู่ไหมครับ
4: ตอนนี้เคลื่อนตัวจากฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางถ้าดูจากทางป้ายคือมุ่งหน้าไปทางสุทธิศาลนะคะตอนนี้เคลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งที่มุ่งหน้ากลับไปทางฝั่ง
3: ซอยป
4: ฏิพัฒน์ที่เป็นเลขคู่ใช่ค่ะ
3: ไปใต้ด่วนไปพระราม6ใช่ไหมเขาให้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะให้มาอยู่อีกฝั่งแล้วก็ยังจอดรอตอนนี้รอประกันอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: แต่รถไม่ติดแล้วหรือว่ายังติดอยู่ตรงนั้น
4: รถไม่ติดแล้วค่ะแต่ยังมีพวกเศษที่เป็นเศษของรถอะค่ะที่ชนอยู่บนถนนเกินกาดยังมีอยู
3: ่
4: ก็อาจจะให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไปช่วยเก็บกวาดตรงนั้นเลยค่ะ
3: แล้วรถเราขับต่อได้ไหมครับเนี่ย
4: รถยังสตาร์ติดแล้วขับต่อได้อยู่ค่ะแต่ว่าช่วงท้ายด้านหลังของรถก็คือ
3: เห็นมันแตกออกมาเลยนะ
4: มันลาก
3: มันแตกออกมาเลยอะคือถ้าขับไปมันก็จะลากไอเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตอนนี้คุณตำรวจเขาใช้เชือกฟางมัดท้ายเอาไว้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอทางประกันว่าเขาจะเอารถเพื่อที่จะเอาไปซ่อม
3: แล้วคู่กรณียังอยู่ไหมคู่กรณีว่าไง
4: คู่กรณียังอยู่ค่ะก็ยังมึนๆยังมีอาการมึนๆ
3: ผู้หญิงผู้ชาย
4: เขาน่าจะตกใจผู้ชายค่ะ
3: อายุเยอะยัง
4: ประมาณไม่เกิน30ค่ะ
3: 25-30
4: ได
3: ้เขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าทำไมถึงชนเขาไม่เห็นเล่นมือถือ
4: เขาบอกว่าเขาไม่ได้สังเกตค่ะมองไม่ทัน
3: เออเหรอ
4: ใช่ค่ะเบลก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เขาไม่ได้เหยียบเบรกเพราะว่าพุ่งชนแรงมากเลยค่ะคุณเสมาแรงมาก
3: แล้วหน้ารถเขานี่ยุบไปเลยไหม
4: หน้ารถเขาแตกยุบเลยค่ะจะเป็นทางฝั่งด้านขวามือของเขาก็คือไฟหน้ารถแตก
3: เลยของเขาเป็นรถอะไรอ่ะของเขาเป็นรถอะไร
4: ของเขาเป็นรถเก่งเหมือนกันค่ะ4ประตูค่ะเป็นรถนิสสันค่ะ
3: เขามีประกันใช่ไหมของเขาก็มีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทางเขามีประกัน
3: โอเคได้ฝนไม่ตกเนาะ
4: ก็ตอนนี้มีคลึ้มๆมาแล้วค่ะคุณเสมาแต่ว่าคาดว่าน่าจะตกช่วงประมาณช่วงเย็นมากกว่าตอนนี้ยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับยังไงขอบคุณมากคุณเบลเพิ่มเติมให
4: ้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเบลนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะบอกว่าปฏิพัทธ์เกิดอุบัติเหตุเป็นรถของตนเองเนี่ยแหละนะครับก็จอดติดไฟแดงอยู่ตรงแยกสะพานควายนะฮะพี่นิกสันก็มาอย่างไวเลยแล้วก็บอกว่าไม่เห็นชนตู้มเข้าไปถ้าเห็นจากในภาพนี่ ชนแรงนะครับเนี่ยเพราะว่าชิ้นส่วนตรงแก้มหลังซ้ายเนี่ยคือหลุดมาหมดเลยอ่ะขอบคุณทางท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อด้วยนะฮะท่านพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อนะที่ไปให้ความช่วยเหลือด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้รถติดนะรถติดยาวเลยฝั่งที่จะไปสะพานควายอ่ะฝั่งเลขี้อ่ะรถติดนะเพราะว่าเขาชนกันปากซอย23ปฏิพัทธ์23ก็ติดสัญญาณไฟตรงแยกสะพานควายแล้วก็ไปชนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ติดนะก็คือฝั่งที่จะไปพระราม6อ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยติดจะติดฝั่งที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปสุทธิสารวินิจฉัยนี่แหละที่ติดกันนะครับก็ฟ้าครึ้มนะแต่ว่ายังไม่มีฝนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็พอคันท้ายนิกสันเนี่ยมาชนคุณเบลก็กระแทกไปโดนแท็กซี่ข้างหน้าอีกคันนึงก็เท่ากับว่า3คันนะเท่ากับว่า3คันก็อยู่ระหว่างการรอประกันมาอยู่นะฮะที่เกิดเหตุนะฮะคุณนิรุตแซวมาแหมคุณเสมาเสียงนุ่มเชียวปกติผมก็เป็นคนเสียงนุ่มอยู่แล้วนะปกติผมเป็นคนเสียงนุ่มอยู่แล้วฮะพี่นิรุตนะฮะผมคุยกับใครผมก็เสียงนุ่มอย่างงี้แหละนะฮะนุ่มลึกสุขุมเยือกเย็นคุณอนุกูลคุณอนุกูลบอกว่าหัวหินสบายดีไหมสุดหล่อไม่ค่อยดีนะหัวหินก่อนหน้านี้มีทำทางด้วยแล้วฝนตกด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงเลยนะมีผู้บาดเจ็บ6คนนะฮะคุณอนุกูลนะฮะแล้วก็มีสาหัสใน1รายด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วส่วนสาหัส1รายก็นำส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้วเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถอยู่นะเป็นรถใหญ่2คันนะฮะรถทัวร์กับรถบรรทุกพ่วงแล้วก็มีกระบะอีกคันหนึ่งเสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะก่อนหน้านี้กีดขวางทุกช่องทางเลยนะครับหลักกิโลเมตรที่287+900บริเวณช่วงแยกบ่อนอกประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองเป็นส่วนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายที่เกิดเหตุแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีเพิ่มเติมจากคุณสมทรงคุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรือมีแดดรถวิ่งยังคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งขอบคุณพี่สมทรงด้วยนะฮะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีนะครับทักมาในไลน์ @jstroy นะคุณอาร์ตอโศกมนตรีแถวอโศกสุขุมวิทปริมาณรถเยอะแล้วรถมากแล้วนะเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะฮะนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามาทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 ของเรานะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วนะพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทาง JS100 ของเราเนี่ยแหละนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมบนสะพานสังฮีนะฝั่งขาเข้าก็บอกว่าหนาแน่นตั้งแต่ถนนสิรินธรเลยข้ามแยกบางพลัดมานี่หนาแน่นเลยอ่ะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวราชวิถีก่อนถึงแยกสังฮีผ่านพ้นจุดนี้ไปก็การจราจรดีขึ้นนะก็บอกว่าดีขึ้นไม่มีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ด้านของถนนสิรินธรที่จะต่อเนื่องไปฝั่งต่างระดับสิรินธรตัดบรมแถวช่วงโค้งเศรษฐกิจเก่าส่วนของบรมออกไปก็ยังใช้ได้นะครับเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าการจราจรบนสะพานยังใช้ได้แต่ทางฝั่งราชดำเนินกลางไปคอกบัวไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้จะได้ช้านะครับผ่านฟ้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม8จะหนาแน่นเชิงลงวิสุทธิกษัตริย์ต่อเนื่องไปจปร.จักรพรรดิพงษ์วันนี้แปลกนะวันนี้จักรพรรดิพงษ์เนี่ยท้ายสั้นกว่าวิสุทธิกษัตริย์นะกลายเป็นว่าฝั่งขาเข้ามาเนี่ยท้ายจะยาวกว่านะตอนนี้แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยท้ายเขาสั้นกว่านะขึ้นสะพานพระราม8ไปขาออกไม่ติดนะไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าขาออกวันนี้ถ้าเทียบกับทุกวันวันนี้ถือว่าท้ายแถวไม่ยาวนะ3.5 โมงท้ายแถวประมาณเชิงทางลงกับกลางสะพานท้ายไม่ได้ล้นเข้าไปจักรวรรดิไม่ได้ล้นเข้าไปตรีเพชรนะแต่ฝั่งประชาธิปกก็ติดเหมือนเดิมเนื่องจากแนวก่อสร้างเบี่ยงการจราจรแยกบ้านแขกจุดเดิมเลยเข้าวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟสมเด็จเจ้าพยาท่าดินแดงใช้ได้นะแล้วก็คลองสานชะลอตัวละทั้งฝั่งสมเด็จเจ้าพยาทั้งฝั่งลาดย่าแล้วก็ด้านของเจริญนครสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าติดแล้วนะครับท้ายแถวนี่ใกล้เคียงกับ BTS วงเวียนใหญ่แล้วอะก่อนถึงกรุงธนบุรีแน่นอนอะท้ายแถวขึ้นสะพานตากสินไปก็เต็มฮะในช่วงนี้สาทรเหนือชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับกลับกันสาทรใต้นี่ชะลอตัวเซนหลุยมาสาทรสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปก็ใช้การได้ดีขึ้นถนนกรุงธนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปพลนิมิตตลาดภูวุฒากาศราชพฤกษ์สวนเรียบใช้ได้ครับมีชะลอตัวนิดหน่อยแถวเทิดไทยบางว่า ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไม่มีปัญหาการจราจรนะทั้งด้านของสะพานพระราม3เข้าออกทั้งด้านของสะพานกรุงเทพเข้าออกก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับถนนพระราม3วันนี้ก็ใช้การได้แยกบุคคลยังไม่ติดนะฮะได้ตามรอบไฟก็จริงแต่ท้ายไม่ได้ยาวแยกใหม่สวรรค์เหมือนเดิมสัญญาณไฟบ้างเบี่ยงไปเบี่ยงมาบ้างแนวก่อสร้างบ้างนะครับก็ชะลอตัวตรงใหม่สวรรค์ต่อเนื่องไปดาวขนองจอมทองฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดด้านของสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ตัวบนตัวล่างขนาดนี้ใช้การได้ดีขึ้นแต่ว่าคู่ขนานรัตนทิเบศที่จะมุ่งหน้ามาซอย28ข้างๆห้างนะวันนี้วันแรกเปิดห้างเซ็นทรัลดอทวิลล์ค่อนข้างติดอยู่แต่ว่าดีกว่าช่วงสายช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายที่ผ่านมาตอนนี้ถือว่าดีนะครับก็จะมีคู่ขนานนี่แหละที่แน่นช่องทางหลักใช้ได้แล้วก็จุดกลับรถฝั่งขาออกรัตนทิเบศที่มาจากแครายอ่ะที่จะไปสะพานพระนั่งเกล้าเพื่อจะกลับรถมาเป็นฝั่งขาเข้ามาตรงหน้าห้างจะติดตรงนี้แหละแต่ถ้าอยู่ในช่องทางหลักมาจากแครายแล้วข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปเลยไม่ติดไปบางรักน้อยถ้าอิดไปบางพลูไปบางใหญ่อันนี้ไปได้อันนี้ไม่ติดนะครับต่างระดับบางใหญ่รัตนทิเบศเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็การจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกไปต่างระดับบางใหญ่ชะลอตัวฝั่งกลับกันมาทางด้านของชิมพลีต่อเนื่องไปเพชรเกษมยังเคลื่อนตัวได้คุณสมพงษ์วรรณวงศ์ผู้ขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา8364กทม.แจ้งเข้ามาบอกว่าเก็บกุญแจรีโมทรถยนต์ฮอนด้าพร้อมกับตะกุดห้อยติดกับกุญแจเมื่อประมาณสัก30นาทีที่ผ่านมาผู้โดยสารเป็นผู้ชายรับมาจากตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยน่าจะเป็นเพชรเกษมนะถ้าวิชัยเวชอ้อมน้อยเนี่ยมาลงที่ศูนย์รถยนต์อีซูซูตรงพุทธมณฑลสาย4นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้นะถ้าเกิดว่าท่านนั้นฟังอยู่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปคืนให้ที่ศูนย์อีซูซูตอนนี้เขาติดผู้โดยสารอยู่นะครับน่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกค้าของทางศูนย์อีซูซูตรงพุทธมณฑลสาย4หรือเปล่าถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับคุณสมพงศ์คนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารรอจุฬา8364กทม.เนี่ยเดี๋ยวเขาส่งผู้โดยสารท่านนี้เสร็จเขาจะวนไปคืนให้ในจุดที่คุณลงนะฮะเขาบอกว่าขึ้นมาจากตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยแล้วก็มาลงที่ศูนย์รถอีซูซูตรงพุทธมณฑลสาย4อ่ะเดี๋ยวส่งผู้โดยสารเสร็จจะเอาไปคืนให้ที่นั่นนะถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็สบายใจได้นะเขาเก็บไว้ให้แล้วนะเขาเก็บไว้ให้แล้วขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะครับคุณสมพงษ์วรรณวงศ์ผู้ขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา8364กทม.นะเก็บกุญแจรถได้แล้วก็เดี๋ยวจะนำไปส่งคืนให้ขณะนี้ส่งขอส่งผู้โดยสารก่อนนะเขาติดผู้โดยสารอยู่เขาขอส่งผู้โดยสารก่อนแล้วเดี๋ยวจะวนไปคืนให้ในจุดที่คุณลงนะฮะไม่น่าจะวนไปเพราะว่าลูกค้าเยอะเอางั้นติดต่อกลับมาที่จสร้อยแล้วกันเดี๋ยวให้เขาติดต่อคุยกันหลังไมค์ว่าจะไปคืนกันที่ไหนยังไงให้เขาติดต่อกลับมาแล้วกันถ้าเกิดว่าผู้โดยสารฟังอยู่นะนะฮะถ้าผู้โดยสารฟังอยู่ก็โทรมาแล้วกันคนที่ลืมเป็นกุญแจรีโมทรถ Honda พร้อมเครื่องรางตะกุดเนี่ยที่ขึ้นรถแท็กซี่จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยฝั่งตรงข้ามมาลงที่ศูนย์รถอีซูซูตรงพุทธมณฑลสาย4ประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณสักบ่าย3ติดต่อกลับมาได้ที่จสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันจะได้นัดส่งคืนของกันนะว่าจะไปคืนที่ไหนยังไงนะฮะช่วงนี้ติดตามการทำงานแล้วก็มีแจ้งเรื่องของการดับไฟนะครับในพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเป็นข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA การไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์151ดับทั้งซอยถนนสุขสวัสดิ์พระสมุทรเจดี บริเวณซอยวัดพระสมุทรเจดีย์ถนนพุทธมณฑลสาย2การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีซอยพุทธมณฑลสาย2แยก27ถนนหนองละแหงซอยหนองละแหง5และบริเวณข้างเคียงถนนพุทธรักษาซอยแพร่กษา13ถนนศรีนครินทร์บริเวณโมเดิร์นฟอร์มศรีนครินทร์ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธินในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ถนนแฮปปี้แลนด์ซอย HR Resident Condo ถนนเจริญนครตั้งแต่ซอยเจริญนคร24ถึงซอยเจริญนคร26ถนนบางพลีตำรุบริเวณซอยกาญจนพันธ์บ้านเลขที่123ทับ1 123ทับ2 123ทับ3 123ทับ4 123ทับ6 123ทับ7 123ทับ8และ123ทับ9ถนนเทพรักษ์ตั้งแต่ซอยเจริญใจ2ทับ1ซอย3ซอย3ทับ1ซอย3ทับ2และซอย4ทับ1และบริเวณใกล้เคียงถนนพหลโยธินซอย BTS สนามเป้าถนนแพร่กษาบริเวณข้างปั๊มเชลแพร่กษาริมถนนอิสรภาพบริเวณถนนอิสรภาพซอย2ถึงแยกท่าดินแดงริมถนนดินสอบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศถึงใกล้สะพานแยกเฉลิมวันชาติหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมง MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มีเพิ่มเติมทางไลน์นะเขาแจ้งมาทางไลน์เขาใช้ชื่อว่าต้อมจอมทองถ้าเป็นทางไลน์เนี่ยเขาต้องใช้ชื่อว่าต้อมใหญ่ถ้าเป็นต้อมจอมทองเนี่ยน่าจะเป็นไลน์ปลอมถ้าเป็นทางไลน์แอดเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าต้อมใหญ่แจ้งเข้ามาเขาบอกว่าทางพิเศษระหว่างเมือง M81 M81 อ่ะมอเตอร์เวย์ M81 กาญจนบุรีที่จะมุ่งหน้าบางใหญ่ขาเข้านะแถวช่วงนครชัยศรีแถวช่วงบางใหญ่ช่วยผมดูหน่อยว่าคราวนี้มีเงาสะท้อนบนรถเขาเห็นอะไรบ้างอ่ะทุกคนเข้ามาช่วยกันดูซิเป็นน่าจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยเปิดใช้หรอกพี่ต้อมเนี่ยแต่วันนี้เปิดใช้กล้องหน้ารถตัวเองนะแล้วก็เนี่ยอ่ะถ่ายเป็นคลิปมาเลยยาวๆเลย M81 อ่ะช่วยมาดูหน่อยคราวที่แล้วชยานิชนาช่างสังเกตดีตาดีเขาบอกเห็นเงาสะท้อนเหมือนเป็นผู้หญิงใส่เสื้อผ้าบาติกอยู่ข้างๆพี่ต้อมวันนี้เห็นอะไรไหมเงาสะท้อนไหมวันนี้เอาช่วยกันดูหน่อยสิเขาใช้ระหว่างทางมา M81 นะฮะมีอะไรผิดสังเกตไหมบนรถคุณต้อมจอมทองเขาเนี่ยไม่มีนะโล่งไม่ติดแต่ว่าฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มนะแต่รถไม่ติดเขาบอกว่าใช้ M81 เข้าบางใหญ่ฟ้าครึ้มแต่ยังไม่มีฝนการจราจรไม่มีปัญหาแต่ไม่แน่ใจว่ามีปัญหากับคนข้างๆหรือเปล่านะฮะไม่ติดเขาใช้มาโล่งๆดีรถไม่ค่อยมีอ่ะ M81 นะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาบางใหญ่อ่ะเจ้าตัวทนไม่ไหวโดนพาดพิงมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณต้อมจอมทอง
1: อุ้ยสวัสดีครับสวยมากครับผม
0: อันนี้ส่งมาใน LINE แอดเหรอฮะ
1: เอ้ผมรู้สึกว่าทำไมผมกระตุกตาข้างขวา
0: ขวาร้ายซ้ายดี
1: ใครเนี่ยทำไมดินทาผมอยู่หมดเลยครับผม
0: เออเป็นยังไงรัตนาธิเบศต่อเนื่องกันมีคนถามมาพอดีเลยคุณบัณฑิตเขาถามมาพี่ต้อมรัตนาธิเบศขาออกติดไหมครับ
1: ขาออกเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาจากงานวงวานนะครับมันจะแน่นๆมาตั้งแต่วิภาวดีเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเลยเดอะมอนไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าออกต่อแคลายมุ่งหน้าออกรัตนาธิเบศออกบางใหญ่สบายๆนะจ๊ะ
0: ขาออกไม่ติด
1: ใช่แต่วันเนี้ยก็กว่าจะถึงผ่านเดอะมอนเนี่ยก็แน่นๆนะครับวันศุกร
0: ์
1: ก็ได้พี่เป็นดิดคิดขวาอย่างเดียวมาเลยนะ
0: และอีกฝั่งนึงมีเดอะมอนนะอีกฝั่งนึงมีเซนทันนะเออ
1: เซนทันเนี่ย
0: เอาสิ
1: บอกเลยนะครับว่าน่าจะใกล้ๆจะเท่ากับเซเว่นแล้วนะฮะ
0: สาขาเยอะมาก
1: มากเลยนะครับผม
0: ติดไหมผ่านไหมน็อตวิวเนี่ยผ่านไหม
1: ท้ายแถวจะลงสะพานพระนั่งเก้ามานะครับ
0: อ๋อเชิงทางลง
1: ก็ใช่จะเลยทางลงมาสักประมาณ500เมตรก็จะเจอท้ายแถวแล้วนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับก็แน่นๆเลยฮะแน่นๆเนี่ยเหมือนเมื่อวานเลยนะแต่ว่าจะไปกระจุกกันอยู่ที่ทางเข้า1นะคุณเสียงมาครับ
0: ครับ
1: ทางเข้า2เนี่ยก็เข้าได้นะยังไงพี่รปภ.เนี่ยช่วยไล่รถไปหน่อยได้ไหมโล่งเลยครับผมกระจุกอยู่แค่ตรงทางเข้า1นะครับ
0: เขาบอกว่าที่จอดรถเต็มตั้งแต่ช่วงนู้นเลยนะ
1: ใช่ก็พอเลยทางเข้า1มาก็มาแครายก็ไม่มีปัญหานะคุณเสียงมา
0: ครับผม
1: ในช่องคู่ขนานนะครับส่วนในช่องทางด่วนที่ผมเนี่ยได้ใช้อยู่นะครับมาจากนู่นเลยนะจริงๆผมมาจากนครชัยศรีเลยนะเอ้ยคุณเสมารู้ได้ไงว่าผมมาจากนครชัยศรี
0: ผมเดาเอาก็คุณส่งไลน์มาบอกเจ้าหน้าที่ไลน์เรา คุณทำเป็นลืมนะพี่ต้อมนี
1: ่ก็ต้องขอบคุณนะทางหลวง M81 นะที่มีให้ใช้นะทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายขายปลาช่อนในบารมแล้วก็วงแหวนตะวันตกนะครับคุณเสมา
0: ครับผม
1: มาถึงบางใหญ่เนี่ยมาถึงรัตนทิเวศปั๊บเดียวนะครับผม
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ระหว่างทางมา M81 วันนี้โล่งๆเนาะเห็นพี่ต้อมอันนี้เป็นกล้องหน้ารถใช่ไหม
1: มีผมมีทั้งกล้องหน้ารถนะครับกล้องใต้รถก็มีฮะ
0: ไม่ส่องดูอะไรกล้องใต้รถ
1: ต้องให้ครบครับผม
0: แต่ฝนไม่ตกเนาะ
1: ยังเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะตกตอนที่คนเสียมาจะเลิกงานเนี่ยแหละครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
1: เหมือนทุกวันเลยนะคร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็ผ่านพ้นรัตนาธิเบศมาเนี่ยผ่านพ้นมาเนี่ยกำลังจะเข้าสะพานข้ามแคลายนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอท้ายแถวแล้วคุณเสมา
0: อ๋อ
1: ท้ายแถวประมาณนะครับศูนย์ราชการ
0: ครับ
1: ก็กระดึบมาเรื่อยๆครับนะวันนี้วันศุกร์โอ้โหค่อนข้างจะแน่นเลยครับคุณเสมาครับ
0: ศุกร์ต้นเดือน
1: ใช่นี่เหมือนเมื่อวานเลยนะเมื่อวานนี้โอ้โหสบายครับผม
0: ครับผม
1: ก็กระดึบมาเรื่อยๆครับก็ผ่านพ้นข้ามพงเพชรมาแล้วก็ห้องตัวเลยนะคุณเสมาเพื่อนสมาชิกข้างหลัง
0: ครับ
1: ใครจะมาข้ามวิภาวดีมาทางเกษตรแบบผมเนี่ยก็อดใจรอสักนิดนึงนะฮะนะครับผมก็ชิดขวาเข้าไว้นะครับ
0: ครับนี่เดี๋ยวรายงานเสร็จนี้รบกวนเข้ามาดูคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยนะเขารักคุณมากเลยนะหลายคนเนี่ยเขาแซวคุณมาทั้งนั้นเลยเนี่ยในคอมเมนต์ใน YouTube
1: เขาต้องจับอะไรหรือเปล่าฮะว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่า
0: ผมว่าสมัยหน้าพี่ลงเลือกตั้งผู้ว่าก็ดีนะเอาไหม
1: นะฮะโหรอบนี้เนี่ยผมแพ้ลาบคาบเลยนะคุณเสมาฮะ
0: หรอทำไมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยมาตามนโยบายลางานของผมเลยนะฮะ ส่วนฝั่งกลับกันนะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: ก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับก็ถ้าเพื่อนสมาชิกมาเนี่ยจากแคร์ไลน์เนี่ยก็พอลงสะพานข้ามวิภาวดีปุ๊บเนี่ยเจอท้ายแถวเลยนะ
0: ครับ
1: แน่นๆเลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับในย่านนี้นะฮะให้ชิดขวาสุดไว้นะครับ
0: ฮะ
1: ผ่านพ้นแต่มอนมาแล้วเนี่ยก็ผ่านข้ามแคไลมาก็สบายสบาย
0: ถูกใจก็คบไปเลยนะเพราะฉันเป็นคนไม่สด
1: มีเดี๋ยวเขาแซวว่าเรามาร้องคาราโอเกะกันอีกนะฮะ
0: มีบางคนเขาบอกมาใน YouTube นะอันนี้เขาพิมพ์มาจริงๆนะเขาบอกว่าข้ามสาระไปเลยได้ไหมจะเอาฮาก่อน
1: อุ๊ยจะดีเหรอครับเราก็ต้องมีสาระบ้างนะครับเพื่อนสมาชิกก็ชิดขวาไม่เรียกก็สบายๆนะไปทางบางใหญ่อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ฟ้าใสนะคุณเสียมานะ
0: ครับผม
1: ตรงแถวเนี่ยย่านเนี่ยแคลายมงวานเนี่ยนะครับมิทราบว่ามีกลุ่มฝนมาจากทางใดบ้างครับตอนนี้นะฮะคุณเสมาครับ
0: ตอนนี้เหรอครับตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับถ้าใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นแถวนครนายกองคลักษ์แต่ว่ากลุ่มนั้นเขาพัดออกอ่ะเขาพัดไปทางปากพีเขาพัดไปทางปัจีนะครับ
1: แสดงว่าออฟฟิศผมวันนี้น่าจะรอดนะฮะ
0: น่าจะนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่แถวชลบุรีบ้านบึงเกาะจันแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกระจายตัวเป็นกลุ่มแบบไม่หนักอ่ะคือแบบกระจายตัวในพื้นที่แล้วก็เป็นละอองโปรยลงมาอย่างเงี้ย
1: เมื่อวานเนี่ยตกมาตอนเนี่ยกำลังจะเลิกงานเลยครับคุณเสมา
0: เมื่อวานนี้หนักนะ
1: โอ้โหหนักเลยครับผม
0: ใช่
1: ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถจะกลับบ้านได้ตรงเวลาได้นะฮะ
0: หรอเห็นบอกว่ากลับเช้าเลยนี
1: ่ก็รอดูบอลด้วยนะฮะ
0: ไม่แต่ฝนมันหยุดไปนานแล้วนะพี่กลับเช้าเลยเหรอ
1: ใช่ดูบอลอยู่ครับผมคุณเสมา
0: ดูเยอะเดียวคู่อะไรอ่ะคู่อะไรอ่ะพี
1: ่ครับผม
0: ดูคู่อะไร
1: บาซินครับผมอ๋อ
0: มันเตะไปแล้วพี่โอ้เอา
1: หยอก
0: โอเคโอเค
1: ครับผมก็จบการรายงานที่ตรงนี้ผมมาลอดอุโมงค์เกษตรแล้ว
0: ครับผม
1: กำลังเข้าประดิษฐ์มนุษย์ธรรมในเร็วๆนี้นะ
0: ครับผม
1: กราบขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับถึงเขาจะเป็นชายร้อยชื่อแต่เขาก็มีออฟฟิศเดียวนะหลายท่านแซวเข้ามานะครับสงสัยเป็นแฟนคลับพี่ต้อมจอมทองนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณอนุกูลคุณอามอมรเทพนะคุณรพีคุณธีรานนท์คุณวิรัตนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณบัณฑิตคุณกระปุกแนวสอบถามแล้วผมถามให้แล้วนะพี่ต้อมบอกว่ารัตนาธิเบศรขาออกที่ถามมาว่าติดไหมคุณบัณฑิตเนี่ยเขาบอกยังไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้จะชะลอตัวส่วนของงามวงวานขาออกเสียมากกว่านะครับแล้วก็คุณธีรานนท์บอกว่าดอนเมืองครึ้มครึ้มครับแต่ยังไม่ตกใช่ไหมฮะคุณธีรานนท์ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็มีโอ้โหหลายท่านอะแซวเข้ามาเดี๋ยวพี่ต้อมเขาคงมาอ่านแหละนะฮะขอบคุณมากนะครับมีเพิ่มเติมสภาพการจราจรมาแถวงามวงวานที่บอกว่าขาออกเนี่ยเริ่มแน่นแล้วหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบางเขนวิภาเลยอย่างที่คุณต้อมรายงานไปเมื่อสักครู่แล้วก็ฝั่งกลับกันยังพอใช้การได้จะมีแน่นหน่อยก็ใต้ด่วนมาจากแคไลผ่านพ้นพงเพชรไปก็ดีขึ้นลงอุโมงค์ยังไม่มีปัญหานะเกษตรวมินชะลอตัวอเวนิวต่อเนื่องไปเรียบด่วนนะครับลดมากขึ้นเหมือนกันนะทั้ง2ฝั่งเลยแต่ทางด้านของติวานนท์ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์จะชะลอตัวมากกว่าส่วนฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำสามัคคีฝั่งนู้นท้ายแถวเขาจะสั้นกว่าส่วนด้านของรัตนาธิเบศรนะครับเข้าแคไลตอนนี้ติดแล้วนะมีท้ายแถวแล้วนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดข้ามสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่อย่างที่คุณต้อมบอกฝั่งขาเข้าที่จะมาแครายเนี่ยคู่ขนานจะชะลอตัวนะครับตรงบริเวณหน้าห้างแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นก็จะมาหนาแน่นอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนถึงแยกแครายซึ่งเป็นประจำทุกเย็นอยู่แล้วนะใครที่ใช้จุดนี้ก็จะทราบดีนะมุ่งหน้ามาแครายรัตนาธิเบศรช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยจะติดและตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับส่วนด้านของบางใหญ่รัตนาธิเบศรเข้าออก M81 ตรงเนี้ยไม่ติดจะติดด้านของกาญจนากาญจนาภิเษกด้านฝั่งบุ๋มแหวนตะวันตก รือว่าทางหลวงหมายเลข9ฝั่งขาออกรถจะเยอะกว่ากลับกันดีกว่านะครับช่วงนี้ติดตามข่าวกันนะครับกับคุณบุษบงบุษบาวนิชนะฮะนายกย้ำไม่เกี่ยวข้องทุจริตข้อสอบท้องถิ่นนะครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมาคร
0: ับเชิญเลยครับ
2: วันค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะวันนี้ลงพื้นที่งานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดเพื่อการตลาดนะคะของธกส.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่บางบานนะคะแต่ว่าหลังจากเปิดงานเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องร้อนนั่นก็คือเรื่องการทุจริตข้อสอบที่มีการแถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ของสถ.นะสำนักอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นมีความผิด5คนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคประชาชนในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวิทย์ให้สัมภาษณ์ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินนะคะแล้วก็แนะนำให้ทบทวนมาตรการเพื่อไม่ให้กระทบคนสุจริตซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับไปว่ามันเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะเพราะว่ามันผิดไปแล้ว
0: ครับ
2: รวมถึงการสอบถึงขั้นตอนเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดด้วยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเหมือนการเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องระบบที่เคยยกเลิกไปแล้วตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มีการสอบก็มีการใช้ TOR มันถึงได้ยากเพราะว่าเป็น TOR ใหม่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ไขระบบไฟล์คอมพิวเตอร์แล้วก็คิดว่าทำอะไรใช้ก่อนก็ได้ทำอะไรได้ก็ทำก่อนเหมือนกับคนกำลังจมน้ำนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วในฐานะที่เป็นนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยจะทำไงให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยดีขึ้นเพราะว่าประชาชนก็มองด้านลบไปแล้วนะคะนายกก็บอกว่าต้องเร่งซึ่งวิธีการสอบยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นเรื่องผลประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำในอดีตสามารถทำได้แต่จริงๆแล้วตัวการป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยทางมสว.ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนเขาสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้มาตรวจกันที่ส่วนกลางมีการเก็บไว้มิดชิดหนาแน่นแต่ใน TOR เหมือนการทำลายข้อสอบหรือว่าชี้ว่าการจะทำลายทุกปีนะคะเขาก็เลยหวังว่าคงปิดอะไรได้เพราะว่ามีการสอบกันไปตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วผ่านมา6เดือนแล้วลากไปอีก6เดือนต้นขั้วคงถูกทำลายไปแล้วพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นทุกคนและหน่วยงานหลายคนคงพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่พอมีเรื่องทุกคนก็เข้าไปเก็บไว้ก่อนตอนนี้ข้อสอบต้นขั้วก็ถูกอายัดแล้วนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฝ่ายไว้ทั้งหมดแล้วนะคะนายกบอกว่าคุณซื้อขายตำแหน่งตั้งแต่มาเข้ามาเป็นราชการพูดง่ายๆก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการความชั่วนั้นก็ชั่วตลอดไปต้องทนกับเขา 30-40 ปีจะให้เขาทำความชั่วนั้นหรือ ผมไม่เข้าใจนะคะและการที่ผู้สื่อข่าวสื่อถามเกี่ยวกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่เป็นเรื่องของระบบราชการไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดโดนใครก็คุณนั้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านของการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วบางส่วนด้วยซึ่งวันนี้มีความชัดเจนเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะคะคุณเสมาก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าคนที่สอบแล้วบรรจุแล้วต้องเรียกตัวกลับมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าคนที่ได้รับการบรรจุบางส่วนก็เป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตจึงถือว่ามีความผิดเพราะแม้จะได้รับการบรรจุไปแล้วแต่การทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงหรือสูญหายไปค่ะ
0: คร
2: ับอันนั้นก็เรียกว่ากลับไปล้างบางกันใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของอธิบดีทางด้านของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ออกมาบอกให้รับรองไปก่อนให้ประกาศแล้วก็ให้เข้ามารายงานตัวไปก่อนนะคะให้ผิดก็ค่อยๆไปแก้ทีละจุดซึ่งถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็คือล้างบางกันใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะก็อีกยาวค่ะคุณเสมา
0: ต้องติดตามกันนะเรื่องนี้น่าจะอีกยาว
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ผมติดกันนะคะก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวนิชฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธและทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธและทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
12: จากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง
1: ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
12: จากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บน

0: ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเพชรมณีแสงเทพรายงาน
1: โรงพยาบาลมุกดาหารส่งทีมปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตเยียวยาจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนพระธุดงค์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
2: แพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในยามวิกฤตหรือ MCAT โรงพยาบาลมุกดาหารลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์วานนี้ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้ดำเนินการในการประเมินสุขภาพให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจรับฟังปัญหาให้กำลังใจคัดกรองความเครียดและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทีมงานยังได้วางแผนการติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจลดผลกระทบทางจิตใจภายหลังเหตุการณ์ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสถูกจับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียว่าได้คุมตัวชายปริศนาที่ขับรถยนต์ให้กับชายที่ขนกล่องพัสดุไปไว้ใต้คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสที่ย่านบางนาเมื่อช่วงเที่ยงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจไปเชิญตัวมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับเจ้าของรถนั้นเป็นชายวัย59ปีชาวอยุธยามีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2540เบื้องต้นยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาจริงโดยก่อนหน้านั้นยังได้ไปส่งกล่องพัสดุให้กับสาวอีกรายหนึ่งในละแวกซอยเสือใหญ่สำหรับคอนโดมิเนียมของนางสาวมีนานั้นเป็นการไปส่งครั้งแรกพร้อมกล่าวว่าจากการสืบสวนจากเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายนั้นโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทโดยแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะขึ้นบินขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได
3: ้ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนผมน้ำ
1: มาปอกกินผมน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สน

0: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
1: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
2: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
1: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณหนูสวัสดีครับคุณหนูครับ
2: บนทางด่วนกาญจนานะครับ
1: ครับ
2: ขึ้นมาจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าพระราม2อะครับ
1: ครับ
2: จะมีท้ายแถวตรงทางขึ้นเทพรักษ์นะครับ
1: ฮะ
2: เพราะว่าเมื่อกี้สอบถามหลังไมค์บอกเป็นตรงที่เขาทำตรงทางขึ้นสะพานแขวนนะครับ
1: ครับ
2: ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้ก็ยังติดอยู่เหรอครับ
2: โอ้ตอนนี้ขยับได้ช้ามากเลยครับ
1: ท้ายแถวยาวเลยเนาะ
2: ยาวเลยครับ
1: อ๋อครับแล้วตอนนี้
2: เพื่อนสมาชิกจะเย็นๆหน่อย
1: ความเร็วประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณหนู
2: ความเร็วบางครั้งก็ใช้ได้ประมาณ50ครับแล้วก็หยุดนิ่ง
1: อ๋อ
2: เพราะว่ารถบรรทุกเยอะนะครับตอนนี
1: ้เหรอฮะ
2: ครับผม
1: มีฝนมีอะไรลงมาหรือยังในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มี
1: แล้วกลับกันเป็นยังไง
2: กลับกันเคลื่อนตัวได้ดีมากเลยครับใช้ความเร็วได
1: ้ได้ครับได้ครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่เกือบถึงช้างสามเสียแล้วครับ
1: ก็ยังติด
2: ครึ่งชั่วโมงอ่ะจากเทพรักษ์มาครับครึ่งชั่วโมง
1: ฮะ
2: นะครับ
1: ถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปน่าจะดีขึ้นแล้วแหละ
2: ต้องผ่านตรงที่ก่อสร้างไปก่อนคร
1: ับแล้วมันผ่านได้กี่ช่องทางยังไงบ้างอะคุณหนู
2: ก็ได้ตรงทางขึ้นนะมันเขาใช้ได้2ช่องทางเองครับต้องเบี่ยงออกมาใช้ช่องกลางกับช่องขวา
1: อ๋อครับท้ายแถวค่อนข้างยาว
2: ครับผมตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนผมวิ่งสวนไปผมก็เห็นว่าติดยาวแล้วตั้งแต่เช้าแล้วตรงนี
1: ้
2: คร
1: ับ อ๋ออ่ะยังไงขอบคุณมากเลยคุณหนูที่ช่วยเพิ่มเติมให
2: ้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณหนูนะฮะเป็นเรื่องของแนวก่อสร้างนะการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคุณหนูมาจากทางฝั่งของบางแก้วเทพารักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปช้างเอราวัณนะครับมีแนวก่อสร้างก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษกนะก็บอกว่าติดยาวมากคุณกิติคุณสวัสดีครับคุณกิติคุณครับคุณกิติคุณน่าจะสายหลุดไปนะฮะก่อนหน้านี้แจ้งว่ามีอุบัติเหตุทางยกระดับพระราม9แล้วก็ที่จตุรทิศเห็นบอกว่ามีรถจอดเสียด้วยนะครับมีอุบัติเหตุจากคุณกิติคุณนะเมื่อสักครู่ก่อนที่สายจะหลุดไปได้เพิ่มเติมข้อมูลไว้หลังใหม่ทางยกระดับพระราม9ขาออกเลยโรงพยาบาลปิยเวท500เมตรชนกัน3คันเก๋ง1กระบะ2ทั้งหมด3คันอยู่เลนขวานะครับเราประสานงานสน.มักกะสันรับทราบคุณใจกันตนาผ่านมาจุดเดียวกันนะครับก็บอกว่ายังอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเลยโรงพยาบาลปิยเวทมา500เมตรทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกหรือว่าเหนือกับทางด่วนรามอินทรานรงค์ก็บอกว่าติดอยู่นะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าคุณกิติคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติคุณครับ
3: ผม
1: ครับอุบัติเหตุนะครับ
3: ครับผมเลยแยกพระราม9ไปหน่อยหนึ่งแล้วผมมันจะเป็นสะพานทางขึ้นมีรถชนอยู่3คันเป็นกระบะ2คันรถเก๋ง1คันครับจราจรติดขัดครับผม
1: มีคนเจ็บไหมครับ
3: คนเจ็บไม่มีครับผม
1: อ๋อท้ายแถวยาว
3: ฝั่งกลับกันฝั่งกลับกันจตุรทิศก่อนถึงแยก RCA มีรถปูนจอดเสียอยู่ครับประมาณ200เมตรจะถึง RCA ครับผม
1: อยู่เลนไหนครับรถปูน
3: อยู่เลนซ้ายครับผมจราจรไม่ติดครับผม
1: อ๋อได้ครับแต่ยังไงประสานงานให้นะครับ
3: ได้ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณกิติคุณ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: ดีครับ
1: คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่มดเอ็ก
4: นครนายกขาเข้านะครับจากคลอง3มาทางต่างระดับรังสิตรถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆก
1: ็
4: มีปัญหาตรงจุดกับรถเท่านั้น
1: ครับผม
4: ฟังกับกันนี่แน่นตลอดเลยนะครับตั้งแต่ออกจากต่างระดับรังสิตออกไป
1: ครับ
4: คลอง3
1: ครับ
4: เมื่อคู่บนต่างระดับรังสิตไม่รู้เป็นเหตุอะไรนะครับเห็นมีรถเก๋งจอดชิดขอบทางแล้วก็มีจักรยานยนต์แล้วก็มีเจ้าที่จราจรอยู
1: ่
4: ครับแล้วก็มีรถตู้ทึบขนาดสูงนะครับ
1: ครับ
4: เหมือนกับเขาถอยออกมาจากไอ้ตัวรั้วกั้นที่จะเข้าห้างนะครับเข้าไม่ได
1: ้ตรงฟิวเจอร์เหรอใช่ป่ะ
4: ครับตรงนั้นแหละครับ
1: อ๋อ
4: มันก็เลยทำให้ก่อนขึ้นต่างระดับเนี่ยก็จะติดขัดอยู่ประมาณสัก800เมตรราวๆนั้น
1: ครับครับ
4: ครับพ้นมาทางด้านที่จะออกมาทางด้านปทุมธานีนี่ก็ขาออก ใช้การดีนะครับแต่ฝั่งกับกันก็จะเริ่มติดขัดชะลอตัวตั้งแต่ตรงที่เป็นแยกตัดกับ345ครับไปเรื่อย
1: ๆครับผม
4: ครับผมว
1: ัน
4: นี้ท้องฟ้าโปร่งนะครับน่าจะรอดนะครับ
1: สว่างแม้แถวนั้นยังไม่มีฝนนะ
4: ครับ
1: ได้ครับ
4: อวยพรให้ไม่โดนฝนนะครับส่งท้ายวันศุกร์
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุนะครับที่โรจนะช่วงอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปวังน้อยจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงแมคโครอุทัยบางปะอินประมาณ100เมตรนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับเห็นบอกว่าเป็นนักเรียนเทคนิคการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับกำลังเร่งดำเนินการนะก็ส่งผลกระทบการจราจรนะครับถนนโรจนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีก็มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะก่อนถึงแมคโครอุทัยบางปะอิน100เมตรนะครับสำหรับจุดนี้เมื่อสักครู่นะครับคุณกิติคุณคุณใจเงินธนาจุดนี้เราประสานงานมักกะสันรับทราบแล้วนะครับทางยกระดับพระราม9เนี่ยที่บอกว่าชนกัน3คันอยู่เลนขวารถค่อนข้างติดนะครับเป็นฝั่งขาออกนะแล้วก็จตุรทิศเมื่อสักครู่ที่คุณกิติคุณบอกว่ามีเรื่องของรถจอดเสียก่อนถึง RCA 200เมตรเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นรถปูนนะครับจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะแต่ว่าจุดนี้รถยังพอใช้ได้นะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณตู่ระยองอยู่แถวพหลแล้วนะครับเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปวังน้อยหินกองหนองแคต่อเนื่องไปจนถึงสระบุรีคล่องตัวดีมากไม่มีฝนไม่มีซ่อมสร้างแต่มองไปทางปากช่องไปทางเนินลงปูนฝนเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ตกยังมีแดดอยู่ขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาแล้วก็คุณหนูการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์เมื่อครู่นี้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของแนวก่อสร้างอยู่บริเวณจุดดังกล่าวการจราจรก็ยังหนาแน่นมาจากทางด้านของบางแก้วนะครับที่จะมุ่งหน้ามาช้างเอราวัณต้องผ่านพ้นสะพานการจราพิเศษไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับประเทืองกู้ภัยอยุธยาสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผม
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: ถนนโรจนะครับหน้าก่อนถึงห้างแมคโครครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของน้องนักเรียนเทคนิคไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อมีคู่กรณีไหมอ่ะครับ
2: ไม่ทราบรถชนิดใดเฉี่ยวชนนะครับรถมันเป็นถนนสี่เลนนะครับตอนนี้น้องอยู่นอนนอนอยู่ซ้ายฝ่าอยู่ริมซ้ายสุดเลนหนึ่งกับเลนสองครับเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
1: ผู้หญิงผู้ชายครับ
2: ผู้ชายทั้งคู่ครับอายุ15ปี
1: โอ้เพิ่งจะเท่าไหร่ม.3 อะไรอย่างเงี้ยเองเนาะถ้าเทียบกันแล้ว
2: ใช่เทคนิคครับเขาขึ้นเทคนิคแล้วครับ
1: เ
2: ขากลับจากโรงเรียนเขาก็มาใส่เสื้อช็อปของนักเทคนิควิทยาครับวิทยาเทคนิคอยุธยา
1: ใส่หมวกใส่อะไรไหมครับเนี่ย
2: ไม่เห็นนะครับเพราะมันกระจัดกระจายมันกระเด็นไกลครับรถจักรยาน PTX มันกระเด็นไกลมากครับไม่รู้รถอะไรเฉียวชนไม่มีใครเห็นนะครับต้องรอร้อยเวรนะครับร้อยเวรยังไม่มา
1: โอ้อันนี้รับแจ้งนานหรือยังครับเหตุนี้หรือว่าเพิ่งเกิด
2: ตอนก่อน59ครับไอ้55ครับ
1: 1555ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อแต่ยังไม่เจอคู่กรณีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เสียชีวิตทั้งคู่เลยครับ
1: โอ้ลักษณะคือยังไงฮะถูกเฉี่ยวหรือว่าล้มเองหรือ
2: ไม่ทราบว่ารถที่ไปเฉี่ยวชนครับแต่สมองมันอยู่ข้างนอกหมดเลย
1: โอ้น่าจะมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
2: ครับใช่ครับใช่ครับรถน้องกระเด็นไกลมากอ่ะ200เมตรได้มั้งกระเด็นจากที่เกิดเหตุจากตรงที่รถล้มอ่ะ
1: โอ้โหฮะแล้วนี่ติดต่อทางครอบครัวเขาได้หรือยังครับเนี่ยทางญาติ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ครับแต่รู้ชื่อแล้วครับอยู่บางกระสั้นบางปะอินคนหนึ่งแต่อีกคนก็ไม่รู้ครับ
1: อ๋อก็คือเป็นคนละแวกนั้นนะฮะใช่ไหม
2: ใช่ครับในตัวในจังหวัดเนี่ยครับแต่น้องน้าองศาน้องอายุเพิ่ง15เอง
1: ทั้งคู่เลยนะ15ทั้งคู่เลยนะ
2: ใช่ครับ15 16ทั้งคู
1: ่โอ้ผู้ชายทั้งคู่ด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ดำเนินการยังไงต่อครับพื้นที
2: ่รอร้อยเวรครับ
1: การจราจรมีปัญหาไหมครับเนี่ยตรงนี้
2: ใช่ครับรถติดหนักมากครับตอนนี้เพราะว่ามันวิ่งได้แค่2เลนขวาสุดครับซ้ายสองช่องซ้ายติดแล้วครับเพราะว่าต้องรอร้อยเลนมาชนสูตรที่ศพก่อนนะครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าโรจนะใช่ไหมฮะเส้นเนี้ย
2: ใช่ครับโรจนะมุ่งหน้าวังน้อยก่อนถึงห้างแมคโครครับ
1: มันเลี่ยงได้ไหมครับถ้าไม่อยากไปติดตรงนี้มันเลี่ยง
2: ไม่ได้เลยครับเส้นนี้เป็นเส้นหนักนะครับ
1: โอ้ท้ายแถวประมาณ
2: แค่มันเป็นถนนสี่เลนนะครับมันก็น่าจะพอไปได้เลยครับซ้ายขวาสองเลนน่าจะไปได้
1: ขวาสองเลนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่คร
1: ับแล้วกลับกันมีชะลอดูไหมฮะกลับกัน
2: มีครับมีรถที่ช่วงนี้ก็เลิกงานไปอะไรนะเด็กนักเรียนก็เลิกงานก็ชะลอดูกันนะครับ
1: ท้ายยาวไหมครับสองฝั่งนี
2: ้ผมออกมาแล้วแต่ตอนที่ผมยังอยู่มันยังไม่ติดมากครับผมออกมาแล้วครับพอดีลูกขายเข้าไปเยอะมากผมก็เลยถอยออกมาก่อน
1: แต่ไม่มีฝนไม่มีอะไรไหม
2: ไม่มีครับไม่มีอากาศดี
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับจากสำนักก่อสร้างสะพานเรื่องของประชาสัมพันธ์การแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรครับกรมทางหลวงสำนักก่อสร้างสะพานแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนบางนาตราดทางหลวง34นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกนะครับขาออกกรุงเทพมหานครบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17ถึงหลักกิโลเมตรที่19เพื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างถนนช่องทางหลักช่วงที่1โดยช่องทางหลักคงเหลือ2ช่องจราจรและมีการปิด1ช่องทางด้านขวาตั้งแต่28มิถุนายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เมื่อสักครู่นะครับกรณีคุณมด X นะครับรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าการจราจรรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเห็นบริเวณทางเข้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะบอกว่ามีรถกระบะแล้วก็มีรถตู้นะครับเหมือนหลังคาติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกำลังถอยออกมาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุด้วยไม่แน่ใจว่าเขามีเหตุอะไรกันนะครับการจราจรในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวหนาแน่นนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมที่รัตนาธิเบศรนะที่บอกว่าการจราจรสะพานพระนั่งเกล้าต่อเนื่องมาบริเวณช่วงแครายนะครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะขนาดนี้นะครับก็มีชะลอตัวโดยเฉพาะคู่ขนานนะครับเข้าออกบริเวณห้างส่วนด้านของแครายยังคงติดอยู่ท้ายแถวและยาวเพิ่มมากขึ้นด้านบนสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทางฝั่งแยกแครายติดแล้วครับงามวงวานติดแล้วนะครับไปกลับทั้งสองด้านปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสวัสดีคุณอาร์มอมรเทพคุณ 3M คุณกิติคุณบอกว่าจตุรทิศมีรถโม้ปูนจอดเสียก่อนถึง RCA ครับการจราจรไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ครับอันนี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่กิติคุณแล้วก็คุณชาตรีคุณกระปุกแดงคุณอนุกูลคุณชาตรีบอกว่าแยกบางนาสุขุมวิทแยกพระโขนงแดดอ่อนๆรถน้อยยังไหลตามกันไปได้ขอบคุณคุณชาตรีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับกรณีของคุณสมพงษ์ที่ขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา8364กทมที่บอกว่าเก็บกุญแจรถ Honda ได้นะครับทราบว่าผู้โดยสารเนี่ยไปลงที่ศูนย์ Isuzu ตรงพุทธมณฑลสาย4ก็มีการประสานงานติดตามให้นะครับล่าสุดมีทางคุณกฤตชพัฒน์เป็นเจ้าของกุญแจรถคันดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็ทราบแล้วนะทราบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงติดต่อแล้วก็เข้ารับคืนของกันนะครับเพราะว่าตัวเองนี่ก็เข้าคอนโดไม่ได้นะเนื่องจากว่ากุญแจมันหายไปนะทางจสร้อยก็เลยให้แลกเบอร์กันนะครับระหว่างคนที่ทำหายคุณกฤตชพัฒน์เจ้าของกุญแจเพราะว่ามันนอกเหนือจากกุญแจรถเขาแล้วเนี่ยมันยังมีกุญแจห้องคอนโดของเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดต่อกันนะครับแต่ว่าคุณสมพงษ์ก็บอกตอนนี้เขาติดลูกค้าอยู่แถวบางว่าเดี๋ยวยังไงก็คงนัดส่งคืนกุญแจห้องกุญแจรถอะไรกันนะต้องขอบคุณพี่พลเมืองดีของเราคุณสมพงษ์นะครับขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา8364กทม.แล้วก็ดีใจกับทางคุณกฤตชพัฒน์ด้วยนะเป็นเจ้าของกุญแจรถแล้วก็มีกุญแจคอนโดด้วยนะครับที่ทำหายไปก็โชคดีนะครับแบบเวลาเราทำของหายแล้วพลเมืองดีเขาแจ้งมาที่จสร้อยนะครับมันก็ทำให้การประสานงานการติดตามเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วเขาก็ได้คืนไวขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เก็บได้หรือว่าคุณจะเป็นคนที่ทำหายติดต่อมาได้ที่จสร้อยเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้นะครับทุกเรื่องราวเลยนะ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด่วนเป็นยังไงบ้างครับคุณอนุกูลสอบถามมาทั้งด่วนเนี่ยจะมีชะลอตัว1ทางขึ้นสะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9ฝั่งที่มาจากต่างระดับบางโคลแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2ที่มาจากเหนือถนนจันทร์จะมุ่งหน้าบางโคลอันนี้ชะลอตัวฝั่งกลับกันนะไม่ติดจะเริ่มติดตรงแถวอุรุพงศ์ต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับพญาไทแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแถวดินแดงแถวพระราม9 19ช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายรวมไปถึงทางเดินเพลินจิตที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบ่อนไก่ต่อเนื่องไปทางอาจนรงท่าเรือบางนาเริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันส่วนด้านที่มาจากขั้น1ทางพิเศษเฉลิมมหานครท้ายแถวอยู่ประมาณเซ็นทรัลพระราม3ไปทางด้านของช่องนนทรีไปทางด้านของโค้งตัววายยังหนาแน่นอยู่ S1 ใช้ได้ไม่ติดบุรพาวิถีไม่มีปัญหาการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7แถวทับช้างแถวหน้าสนามบินชะลอตัวนิดหน่อยลาดกระบังหน้าด่านยังใช้ได้ลมก้าวไม่มีปัญหาการจนามอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งตะวันออกชะลอตัวก่อนถึงเกษตรก่อนถึงจตุโชติยังเคลื่อนตัวได้เบี่ยงลำลูกกาเบี่ยงรังสิตนครนายกไม่มีปัญหาด่านธัญญะใช้ได้ไปกลับด่านทับช้างไม่ติดทั้ง2ด้านต่างระดับทับช้างสาย7ตัดสาย9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทุกด้านส่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ติดนะครับเนื่องจากว่ามุ่งหน้ามาทางช้างเอราวัณก่อนถึงจุดตัดวงแหวนอุตสาหกรรมเขาบอกมันมีแนวก่อสร้างหลายท่านแจ้งมานะก็บอกว่ารถติดมากท้ายแถวค่อนข้างยาวฝั่งที่มาจากปากน้ำบางเมืองนะครับท้ายแถวค่อนข้างยาวผ่านพ้นเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกไปเคลื่อนตัวได้ดีไปทางด้านของพระราม2บางขุนเทียนหน้าด่านใช้การได้เข้าออกหน้าด่านบางแก้วไม่ติดแต่ฝั่งที่มาจากบางขุนเทียนก็จะหนาแน่นเหมือนกันก่อนถึงบางครุต่อเนื่องขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกตอนนี้มีปัญหาทั้ง2ฝั่งที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่อนข้างติดโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากบางแก้วท้ายยาวส่วนฝั่งที่มาจากพระราม2บางขุนเทียนก็มีท้ายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าฝั่งนี้ไม่มีนะไปบางครุไปขึ้นสะพานกาญจนาฝั่งนี้ก็ได้ช้าเหมือนกันถ้าผ่านพ้นไปก็จะเริ่มดีขึ้นทั้ง2ด้านแต่ว่าหน้าด่านไม่ติดหน้าด่านบางขุนเทียนก็ไม่ติดหน้าด่านบางแก้วก็ไม่ติดนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่มีปัญหาการจราจรในทุกด้านนะครับโดยรวมก็ยังใช้การได้นะครับแล้วก็ทางพิเศษประจิมรัฐยาก็ใช้การได้ครับตลอดเส้นทางตัดกับทางพิเศษศรีรัตน์ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงช่วงตัดการจราพิเศษก็ยังคล่องตัวส่วนทางพิเศษศรีรัตน์ที่ติดเนี่ยจะเป็นช่วงแถวอุรุพงศ์แถวยมราชขาออกนะครับแล้วก็แถวตั้งระดับพญาไทแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นฝั่งที่จะมุ่งหน้าพระราม9เนี่ยได้ช้าส่วนด้านของทางพิเศษอุดรรัฐยานี่ไม่มีปัญหาการจราจรนะใช้การได้ทั้ง2ฝั่งท่านพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อท่านสารวัตรสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรขอบคุณมากนะครับกรณีอุบัติเหตุที่จสร้อยประสานงานไป
0: ไม่เป็นไรของน้องเขา
1: โอ้ครับ
0: แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีประกันแล้วล่ะแล้วก็ดีนะโชคดีที่ไม่บาดเจ็บ
1: อืมครับตอนนี้สภาพการจราจรพื้นที่เรียนเชิญหน่อยครับท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับการจราจรตอนนี้ผมที่พิมขาเข้าขาออกของผมขาเข้ามันจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหานิดเดียวอยู่ตรงช่วงเลยก็ผมที่พิมแปะไปแล้วก็ BTS อารีรถมันหนาแน่นแล้วก็มันจะไปเข้าห้างลาวิลล่าด้วยวิลล่าอารีก็จะรถตรงนั้นก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงแต่มันก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเพียงขาออกรถยังมีเยอะตลอดเวลาตั้งแต่นี่แหละพระโขนทิน5ถึงนี่เลยถึงแยกกำแพงเพชรเลย
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีปริมาณอยู่ที่ดำลักตอนนี้เริ่มรถเริ่มเยอะละติดละตำรวจ 4-5 นายรอสื่ออยู
1: ่
0: พระราม6ก็ยังเยอะแล้วก็ที่จะไปหมอชิดอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้เขาเรียกไอ้ด่วนตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็ยังพอรถเริ่มมีปริมาณละแต่ทุกที่ยังไม่เห็นนั่นนะเคลื่อนตัวได้ดีเคลื่อนตัวได้เรื่อย
1: ครับกรณีรถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่รับแจ้งนะครับท่านสาวัตร
0: ยังมีแต่ของน้องเขาคนเดียวแหละแต่ประกันมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ผมก็เลยให้ที่ไปดูนะที่หมวดนพวุฒิเขาไปกดลงเกลเพราะลงเกลรถเริ่มแน่นละ
1: อ๋อแต่ไม่มีฝนนะวันนี้ท่านสาวัตรในพื้นที่ฝน
0: วันนี้มันตกไปแล้ว
1: ตกไปแล้ว
0: บ่ายโมงบ่ายสองโมง
1: โอ้ตกหนักไหมครับตอนบ่าย
0: มันมาลุ่มเดียวมันถามมาตอนแรกเลยหนักเลยแต่มันตกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: อ๋อแล้วก็หยุดไปแล้ว
0: ครับตอนนี้ครับแล้วก็หยุดแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววท้องฟ้าแจ่มใส
1: ครับครับครับ
0: ครับผม
1: ขอบ
0: ผม
1: ขอบคุณครับท่านสารวัตร
0: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทพสินทร์ทิพย์ขำนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะครับก็รายงานสภาพการจราจรช่วงเร่งด่วนเย็นให้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับพระภิกษุที่มรณภาพและอาพาธทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และในวันนี้ทางจังหวัดมุกดาหารเคลื่อนย้ายศพพระภิกษุ10รูปกลับภูมิลำเนานะครับ3กรกฎาคม2569เวลา 12:30 นจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายศพพระภิกษุจำนวน10รูปจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งกลับภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน7รูปจังหวัด101จำนวน1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปเพื่อให้คณะสงฆ์ญาติและพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับพระภิกษุที่มรณภาพและอาพาธทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความสำนึกในพระแม่ตาที่คุณแก่ประสบนิกรชาวไทยและคณะสงฆ์เป็นล้นพ้นครับข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครับขอบคุณครับมีเพิ่มเติมกรณีสภาพการจราจรมานะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ก็บอกว่าหลายเส้นทางโดยเฉพาะในเมืองสาทรใต้นะครับแจ้งวัฒนะพหลโยธินห้าแยกลาดพร้าวเสนาเกษตรรวมไปถึงสะพานพระราม7ที่บอกว่ามีการจราจรคับข้างขึ้นหนาแน่นขึ้นราชดำเนินกลางแยกบรมสะพานปิ่นเกล้าฝั่งทนจรัญแถวบางพลัดถนนสิรินธรแถวบางพลัดถนนราชวิถีแยกสังฮีด้านของดินแดงใต้ทางด่วนประชาสงเคราะห์แยกพระราม9พระราม9ฝั่งขาออกอโศกมนตรีเข้าออกสุขุมวิทบริเวณช่วงแยกอโศกพระราม4 3ย่านวิทยุใต้ทางด่วนแยกเกษมราษฎร์สาทรเหนือสาทรใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าสะพานพระราม3ฝั่งขาออกสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธต่อเนื่องประชาธิปกที่แยกบ้านแขกเพชรเกษมบริเวณช่วงแยกบางว่ากรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าแยกตากสินราชพฤกษ์2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าบางว่ากาญจนาภิเษกด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกด้านที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางใหญ่กาญจนาภิเษกด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกบริเวณช่วงต่างระดับบางโคลัดตัดกระประพฤกต่อเนื่องมาตัดเอกชัยพระราม2มุ่งหน้าไปแสวงดำฝั่งขาเข้าส่วนเชิงทางลงทางพิเศษเฉลิมนครทางด่วนขั้นที่1ต่อเนื่องไปหน้าด่านดาวขนองรับแจ้งว่าชะลอตัวแล้วถนนจันทร์ใต้ทางด่วนท้ายแถวยังสั้นแต่ด้านของสาธุตัดนราธิวาสชะลอตัวถนนจันทร์พระราม3ชะลอตัวเจริญราษฎร์ต่อเนื่องถนนตกบนสะพานพระราม3ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นฝั่งขาออกสะพานกรุงเทพฝั่งขาออกเริ่มหนาแน่นขึ้นฝั่งกลับกันไปถนนตกได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ำคืนนี้นะครับทางสำนักงานเขตบางรักแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จะมีการจุดพลุกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนนี้นะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 20:50 นถึงเวลา 20:51 นนะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเขตบางรักครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ
0: สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีคุณทองสิริด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณทองสิริบอกว่าเพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ครั้งแรกนะครับฟังตั้งแต่อายุ20กว่าๆเลยนะฮะโอ้โหติดตามจัสร้อยมาอย่างยาวนานมากขอบคุณคุณทองสิริด้วยนะครับก็ต้องมีครั้งต่อไปนะฮะอย่าลืมเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทักทายมาเยี่ยมชมได้นะครับผ่านช่องทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับขอบคุณมากนะครับติดตามไลฟ์สดจสร้อยได้นะครับช่องทาง YouTube ของเรา YouTube Channel JS100 Radio Official นะครับฝากติดตามด้วยนะครับหลายๆท่านก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ในทุกช่วง DJ เลยนะครับคุณ 3M เรียบด่วนฟ้าใสมีแดดครับขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาก่อนหน้านี้คุณชาตรีบอกว่าบางนาสุขุมวิทพระโขนงมีแดดอ่อนๆรถยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเห็นหลายท่านบ่นมาแล้วนะบอกว่าสุขุมวิทติดมากเลยพระโขนงอโศกนะครับอโศกมนตรีนานาใต้ดุลเพลินจิตพระราม1ชิดลมเขาบอกแน่นเลยแล้วก็ด้านของพญาไทครับ2ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกราชเทวีค่อนข้างหนาแน่นถนนศรีอยุธยาครับที่จะมุ่งหน้าไปจตุรทิศฝั่งขาออกแล้วก็ด้านของพระรามเก้าดินแดงใต้ด่วนนะเขาบอกว่าแน่นมากด้านของผ่านฟ้านะครับราชดำเนินกลางมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าคอกบัวก็รถเยอะลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ชะลอตัวนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของคอกบัวแล้วก็ด้านของดินสอที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่อนข้างแน่นส่วนวัดสุทัศน์ยังพอใช้การได้นะครับกรุงเกษมรถเยอะนะไปกษัตริย์ศึกก็ชะลอตัวไปสะพานขาวนี่ท้ายยาวเลยแต่ฝั่งบำรุงเมืองเนี่ยใช้ได้นะครับพระราม6ก็เริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันแถวร่องเมืองยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแถวช่วงอุรุพงศ์นะครับที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปกันได้ช้ายมราชนะพิษณุโลกนะครับทางฝั่งเพชรพระรามนะฮะทางฝั่งเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำนี่ไปกลับแล้วนะตอนนี้ราชปารภราชดำรินะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์แล้วก็ทางฝั่งของเพลินจิตพระรำหนึ่งที่เขาบอกว่ารถมาอังรีดูนังนะไปเฉลิมเผาก็ชะลอตัวไปพระรำสี่ก็แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางฝั่งศรีพญาสุรวงศ์ศรีลมสาทรเหนือตัดพระรามสี่ก็มีทายนะมีทายสะสมมเหศักดิ์สุรศักดิ์ไปสาทรเจริญกรุงมุ่งหน้าไปบางรักสีลมเจริญนครคลองสารหน้าห้างยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่บนสะพานตากสินขาเข้ายังมีท้ายอยู่นะครับยังมีท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงกลางสะพานส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานไม่ติดจะไปติดแถวโพนิมิตแถวกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปด้านของราชพฤกษ์ไปโค้งวุฒากาศอันนี้ยังหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับคุณมิสเตอร์คิมนะก็บอกว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองเขาบอกว่าเลยซอยโพแก้วลาดพร้าว101ตอนนี้นอนนิ่งอยู่ครับรบกวนคุณมิสเตอร์คิมช่วยโทรมาเพิ่มเติมหลังไมค์นิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวยังไงเราจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือให้นะครับคุณมิสเตอร์คิมขอบคุณมากเลยแจ้งมาหลังไมค์เพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับให้เจ้าหน้าที่เราช่วยทักซักถามรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเบื้องต้นเนี่ยเราจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บให้ก่อนนะครับเห็นบอกว่ามีคนเจ็บด้วยเป็นรถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็ลื่นถลายไปยาวเลยอ่ะอยู่ช่วงซอยโพแก้วลาดพร้าว101ตอนนี้คนเจ็บนอนนิ่งอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมมานิดนึงฮะมิสเตอร์คิม1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูคนเจ็บให้ก่อนนะสำหรับจุดนี้ใครที่อยู่ลาดพร้าว101นะครับเพิ่มเติมมาได้นะซอยโพแก้วที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็ลื่นถลายไปยาวกว่า100เมตรคนขับนี่นอนนิ่งไปเลยนะฮะเพิ่มเติมมาได้นะแจ้งมาได้ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุหรือยังดำเนินการกันอยู่ขั้นตอนไหนบ้างนะก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายรัตนาธิเบศรนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแครายยังติดอยู่แล้วก็ท้ายแถวยาวขึ้นก่อนถึงแกรนด์ริชมอนด์เข้าไปทางด้านของแครายต่อเนื่องใต้ด่วนงามวงวานไปทางฝั่งของพงเพชรไปทางด้านของบางเขนไปเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรติดยาวแล้วส่วนฝั่งที่มาจากอุโมงค์เกษตรเกษตรนวมินทร์ก็ติดเหมือนกันนะก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรเริ่มได้ช้าติดไปจนถึงใต้ด่วนต่อเนื่องไปแครายพงเพชรนี่ติดเยอะเลยนะครับเข้าออกเลยแล้วก็ติวานนท์สองฝั่งมุ่งหน้าแครายฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์นครอินทร์มาจากสะพานพระราม5ดูท้ายจะยาวกว่าแล้วก็ไปชะลอตัวสนามบินน้ำด้วยนะ แต่ช่วงตัดสามัคคียังเคลื่อนตัวได้ช่วง5แยกปากเกร็ดยังใช้การได้สะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่ติดที่แน่นอยู่จะเป็นแจ้งวัฒนะขาออกท้ายอยู่ประมาณหลัก4นะมุ่งหน้าแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวผ่านพ้นใต้ทางด่วนมาทางด้านของแยกคลองประปาต่อเนื่องไปทางฝั่งของหลัก4ก็มีรถมากเหมือนกันนะโดยเฉพาะด้านศูนย์ราชการแล้วก็รวมไปถึงฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการด้วยนะฮะสวัสดีคุณแบงค์ป่องพิษด้วยนะครับบอกว่าปากเกร็ดแดดยังจ้าอยู่เลยฝนไม่มีนะลังเลว่าจะออกไปวิ่งดีหรือเปล่าเพราะว่าโดนฝนมา3วันแล้วนะฮะไม่น่าจะมีแล้วมั้งครับถ้าจนถึงตอนนี้ก็ตรวจสอบจากทางด้านของเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะฮะคุณแบงค์ป่องเขาบอกว่า16นาฬิกานี่พื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ไม่พบกลุ่มฝนนะฮะไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูช่วง5โมง6โมงอีกทีหนึ่งว่าจะมีก่อตัวขึ้นหรือว่าจะพัดเข้ามาจากทางทิศทางไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นณตอนนี้นะฮะไม่มีนะฮะมีใกล้ที่สุดนี่แถวชลบุรีเลยนะแถวศรีราชาแถวบ้านบึงแต่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นลักษณะฝนกระจายตัวไม่ใช่ฝนหนักด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้พัดเข้ามาด้วยเขาพัดออกไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะอยู่แถวท่าม่วงกาญจนบุรีกลุ่มนี้เนี่ยเล็กน้อยเบาบางเบาบางนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับเข้าไปในแอปของจสร้อยนะเรามีฟีเจอร์เรดาร์ไปตรวจสอบดูได้นะดาวน์โหลดหรือยังคุณแบงค์ป่องรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะสำหรับตัวแอปพลิเคชัน New Edition เวอร์ชันใหม่นะครับของเราคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็หนึ่งในฟีเจอร์ของเราก็คือเรดาร์ตรวจอากาศสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้กลุ่มฝนก่อตัวทิศทางลมพัดไปทางไหนลองดูดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะอย่างที่บอกว่ารองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน New Edition ด้วยของใหม่ให้ทดลองเล่นกันนะฮะใช้งานได้จริงครับมี SOS สำหรับขอความช่วยเหลือด้วยนะฮะก็สามารถแจ้งผ่านทางแอปของจสร้อยได้เลยคุณธีรนนท์บอกว่าแถวดอนเมืองฟ้าใสแดดออกแล้วขอบคุณมากครับคุณธีรนนท์ที่ช่วยเพิ่มเติมมานะคุณพันพี่พันสวัสดีครับพี่พันครับยูฮูพี่พันไปซะละ
1: ได้ยินไหมได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่พันเชิญเลยครับ
1: พอดีเมื่อกี้ใจเจริญราชพี่จากสาทรมุ่งหน้าพระราม3
0: เป็นไงครับ
1: เลี้ยวเข้าพระราม3มันมีปัญหาสะพานพระราม3ขาออกครับผม
0: อ๋อไปรัชดาท่าพระเหรอ
1: ใช่พอดีผมขึ้นสะพานกรุงเทพครับผมที่มาติดไฟแดงแล้วตก
0: ครับ
1: ขึ้นสะพานกรุงเทพแล้วมุ่งหน้าแยกบุคโลก็ใช้การได้ดีนะพี
0: ่ครับผม
1: จะมีปัญหาที่ว่าแยกหมายสวรรค์เนี่ยไม่รู้หมายสวรรค์จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวสายไปดาวคะนองครับผมติดครับผม
0: ไปเนี่ยดาวคะนองจอมทองใช่ไหมที่ติดอ่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่ามันเหลืออยู่เลนเดียววิ่งมาอยู่ตรงเหนืออุโมงค์นี่ครับ
0: ใช่เชิงทางขึ้นไงขึ้นมาก็มาบีบ
1: ระหว่างซอย33/1นี่ครับเหลืออยู่เลนเดียว
0: ครับ
1: มันเลยติดครับผม
0: อืม
1: ตอนนี้ยังมุ่งหน้าแดดออกแดดออกพี่เดี๋ยวมา34ไม่ร้อนเท่าไหร่34
0: ไม่มีฝนด้วยใช่ไหมครับ
1: คิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีนะ
0: อ๋อพี่พันธ์พูดอย่างนี้ทีไรผมเปียกพี่เลย
1: มาโดนเมื่อวาน
0: โดนดิเมื่อวานก็โดนฝนน่ะ
1: แล้วไอ้บอกจะลาล่ะ
0: ก็เขาไม่ให้ลาพี่พันธ์ก็ไม่ให้ลาผมถามพี่พันธ์พี่พันธ์ก็บอกไม่ให้ลาไม่ให้ลาแล้วผมจะกล้าลาได้ยังไงล่ะพี่
1: ไม่ลา
0: พรุ่งนี้
1: มาเรียนแค่โอ้ย2วันแล้วอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงแค่2วัน
0: จ้าคิดถึงแล้วสิ
1: ครับผมพี่สินแมนลิเวอร์พูล
0: ขอบคุณครับพี่พันธ์สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิมลสวัสดีครับคุณวิมลครับสายหลุดนะฮะขออภัยคุณวิมลนะสายหลุดนะทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์คุณวิมลบอกว่ามีรถจอดเสียนะฮะมีรถบรรทุกพ่วงยางแตกโอ้โหคือรถก็ติดอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ากาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยคือรถเยอะอยู่แล้วนะมีหลายท่านเนี่ยเขาช่วยเพิ่มเติมมาก็บอกติดมากเลยวันนี้2ฝั่งเลยนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะครับก็บอกว่ารถมากเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งกันนะทั้งฝั่งที่มาจากบางแก้วท้ายยาวกว่านะใครที่มาจากปากน้ำบางเมืองบางแก้วเนี่ยต้องเผื่อเวลาไม่ก็พิจารณาเส้นทางอื่นไหมเพราะว่าตอนนี้ท้ายยาวนะครับส่วนใครที่มาจากบางขุนเทียนพระราม2เนี่ยท้ายก็อยู่ประมาณแถวบางครุอ่ะก่อนที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะฮะอ่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันคุณวิมลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเหวนมา
1: สวัสดีครับ
2: ผมขึ้นมาจากช้างสามเสียนนะ
1: ครับ
2: ติดที่ติดนี่คือขึ้นมาได้ประมาณสัก 400-500 เมตร
1: ครับ
2: จะมีรถเทรลเลอร์จอดเกี่ยวกับระบบยางอยู่นะ
1: เขาอยู่เลนไหนครับ
2: จอดอยู่หลายทางเลย
1: โ
2: อ้นะแต่มีรถเจ้าหน้าที่จอดเปิดไฟว่าไปอยู่ด้านหลัง
1: ครับ
2: นะคงอีกนานนะฮะรถน่าจะต้องเปลี่ยนเขาผมเห็นเขาถอดล้อมาบาพิงไว้ที่ข้างทางอ่ะข
1: ้
2: างไอ้ปิงกำแพงไว้อ่ะ
1: โอ้เห็นเขาบอกว่าท้ายแถวยาวเลยอ่ะพี่วิมลฝั่งเนี้ย
2: ครับติดมากเลยฮะแต่ก็เลยจากตรงนั้นไปแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะ
1: อ๋อครับ
2: แต่ผมก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าจะมีแนวก่อสร้างอะไรหรือเปล่าเพราะผมเบี่ยงออกซ้ายมาลงปู่เจ้า
1: อ๋อครับเห็นเขาบอกว่ามีด้วย
2: นะติดเยอะเลยฮะ
1: ใช่แล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงครับ
2: ฝั่งกลับกันก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะดีกว่าขาออก
1: ครับผมไม่มีฝนนะครับตอนนี
2: ้ไม่มีฮะขึ้น
1: แต่ยังไม่ตก
2: แต่ยังฝนยังไม่ตกครับผม
1: ขอบคุณครับคุณวิมล
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิมลนะฮะก็มีรถบรรทุกพ่วงไปยางแตกอีกใกล้กับช้างเอราวัณเลยนะครับโอ้รถติดยาวเลยนะใครที่มาจากบางแก้วเนี่ยเผื่อเวลาการเดินทางเลยนะครับท้ายค่อนข้างยาวแล้วนะครับเนี่ยบางแก้วที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
1: เชิญเลยครับพี่หนุ่มครับ
3: ถนนรามคำแหงขาออกนะครับมาจากแยกของพัน
1: ครับ
3: ขึ้นตัวได้ดีอยู่นะครับผม
1: ครับผม
3: กลับกันดีกว่า
1: อ๋อกลับกันดีกว่าก
3: ันจะโล่งกว่าถามนิดนึง
1: ครับ
3: ชั่วโมงนี้หกล้อวิ่งได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ที่ไหนอ่ะ
3: ถนนรามคำแหงนี่แหละครับ
1: เอ้าหรออยู่ตรงไหน
3: ขึ้นไปบนยกระดับแล้วด้วย
1: เขาบรรทุกอะไรมาไหม
3: เหล็ก
1: เป็นเหล็กอ่ะ6ล้อใช่ไหมบรรทุก6ล้อใช่ไหม
3: 6ล้อรุ่นเก่าหน้ายาวๆอ่ะ
1: เขาวิ่งขาเข้าเหรอครับ
3: ขาออกครับผม
1: เขาวิ่งขาออกไปใช่ไหม
3: ขึ้นไปบนยกระดับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: อืม
3: ฝากด้วย
1: ได้ครับได้ครับ
3: โอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับพี่ปัญญาบอกว่าวันนี้โชคไม่ดีเลยมาใช้เส้นบางพีสุขสวัสดิ์นะฮะก็การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะพี่ปัญญาที่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมมาให้คุณอนุกูลบอกว่าแอปชอบเด้งออกต้องกดเข้าอีกครั้งใครเป็นบ้างนะฮะมีใครเจอปัญหาเหมือนคุณอนุกูลไหมเดี๋ยวยังไงเราลองแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราให้ขอบคุณมากพี่อนุกูลที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของแอปเนี่ยมันชอบเด้งออกเขาก็เลยต้องกดเข้ามาใหม่นะก็เลยสอบถามมาในคอมเมนต์ว่ามีใครเป็นเหมือนเขาไหมนะขอบคุณมากนะสำหรับฟีดแบคนะพี่อนุกูลนะคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
2: สวัสดีครับรอเล็ก
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: ของพี่ไม่เด้งนะ
1: หรอจริงไหมเนี่ย
2: จริง
1: ๆของพี่ใช้โทรศัพท์รุ่น
2: Android ครับ
1: ก็คือ
2: เวอร์ชันล่าสุด Android เวอร์ชันล่าสุด
1: ก็คือเปิดค้างไว้แล้วมันก็ฟังได้ตลอดเลยใช่ไหมมันไม่ได้เด้งออกเอง
2: ใช่ใช
1: ่
2: ต้องจับไปโดนมันไปหรือไปสัมผัสมันนะมันก็จะเด้งออก
1: อ๋อนี่ไม่เป็นใช่ไหมของพี่ไม่เป็นนะ
2: ไม่เป็นของผมไม่เซนซิทีฟผมมาสงสารพี่ต้อมแล้วก็มาวันนึงก็โดนตลอด
1: พี่สงสารผมเถอะพี่ต้องคุยกับเขาพี่สงสารผมเถอะผมต้องคุยกับพี่ต้อมทุกวันเลยพี่สงสารผมดีกว่า
2: โดนตลอดทุกวัน
1: อยู่ไหนวันนี้พี่ธวัชอยู่ไหนเนี่ย
2: ตั้งแต่นู้นมาเลยนะเอาตั้งแต่อีเกียเลยเข้าอีเกียมาตรงเมกาเข้ามาสาย9
1: คุณเกียร์ได้มั้ยอีเกียมันดูไม่สุภาพมันออกอากาศไม่ค่อยได้เอาเป็นคุณเกียร์ได้มั้ย
2: คุณทับเกียร์
1: ไปไหน
2: ก็วิ่งมาเรื่อยๆเลยนะมาออกพระราม9
1: ครับ
2: เข้าสาย7วิ่งมาทางด่วนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่จะเข้าด่านแล้วก็ยังโล่งอ่ะวันนี้โล่งมาก
1: เอ้าหรอวันนี้ไม่ติดหรอฟังหนูนะ
2: ใช่ๆเนี่ยผมยังเมื่อกี้ถามน้องเค้าน้องก็บอกว่าลิซ่ามาด้วยวันนี้โอ้โห
1: แต่พี่รู้ไหมว่าฝั่งกลับกันเขาติดยาวเลยนะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่พี่รู้ไหมเนี่ยพี่นี่โชคดีมากเลยนะคือมาใน
2: พี่จะต้องไปลงไอ้นี่ไปลงไออนุสาวรีย์จะไปโรงพยาบาล
1: พระมงกุฎ
2: ราชวิถี
1: มันติดนะทางด่วนอ่ะที่จะมาลงสาวรีย์ติดนะเนี่ยสองฝั่งเลยอ่ะตอนนี้แล้วข้างล่างก็ติดนะพี่ข้างล่างนี่รถเยอะมาก
2: ต้องไปทำไงได้น้องข้างล่างวิ่งได้ไหมล่ะ
1: โอ้ติดยาวเลยเนี่ย
2: ไม่ถ้าพี่ลงตรงก่อนจะเข้าด่านเนี่ยมันจะมีทางลงวิ่งข้างล่างอ่ะไปร่วมกับพระรามเก้าข้างล่าง
1: หมายถึงว่าจะวิ่งมอเตอร์เวย์มาแล้วก็มาลงตรงพระรามเก้าใช่ไหมแล้วก็จะใช้พระรามเก้ายกระดับเข้ามาใช่ไหมมันก็ติดเหมือนกันพี่ธวัชมันจะมาติดส่วนของดินแดงประชาสงเคราะห์เข้ามาทางด้านของใต้ด่วนราชวิถีเข้าสัมวลีเนี่ยมันติดหมดเลยตอนเนี้ย
2: มันยังดีกว่าข้างบนไหมอ่ะ
1: มันพอกันเนี่ยพี่มันไม่ได้ดีกว่ากันหรอกข้างบนรถมันก็เยอะมันเต็มพื้นที่จนถึงทางลงเลยอ่ะ
2: โอ
1: ้เออ
2: เอายังไงดีเนี่ย
1: มากี่โมง
2: เนี่ยกำลังจะเข้าด่านแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: อ๋อกำลังมาเลยใช่ไหม
2: เนี่ยเข้าด่านมาแล้วไงเข้าด่านแล้วจะเข้าด่านสองแล้วเนี่ยก็กำลังแบบตั้งใจดูถามน้องเมื่อกี้ว่าจะลงดีหรือจะไปต่อ
1: โอ้โหมันพอกันอ่ะพี่มันพูดลำบากอ่ะข้างล่างมันก็ติดนะข้างบนมันก็ติดมันติดตรงทางลงด้วยเนี่ยแต่ข้างล่างก็เต็มพื้นที่เหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ย
2: โอ้โหขับวนดีกว่ายังไงยังยึดข้างบนดีกว่าเนาะ
1: อ๋อครับผม
2: ขณะรายงานเนี่ยถึงตรงทางแยกที่จะไปรามินทาแยกไปบางนาแล้ว
1: ครับ
2: ยังวิ่งได้ฉิวเลยนะข้างบนยังวิ่งฉิวเลยนะ
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่ธวัชเวลาหมดแล้ว
2: ครับไม่ส่งนะวันนี้
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพรุ่งนี้ถ้าเปียกให้หยุดเลยนะ
1: สวัสดีครับครับ
2: ครับผมครับผม

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอดีตนายกสภาทนายความแจงข้อกฎหมายเด็กอายุ11ขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดชอบแพ่งอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรม์รองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกส่งทีมดูแลประเมินสภาพจิตใจเลขาธิการปปส.เร่งขยายผลคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียล่าสุดคุมตัว2ผัวเมียจังหวัดเลยมาสอบปากคำต่อที่กรุงเทพปมประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกส่งทีมดูแลประเมินสภาพจิตใจเลขาธิการปปส.เร่งขยายผลคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียล่าสุดคุมตัว2

0: ไอเว็บพนันเครือข่ายไทเกอร์ยึดทรัพย์กว่า46ล้านบาทปลัดมหาดไทยเตรียมลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นปมทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำเดินหน้าสอบถึงที่สุดตามคำสั่งนายกลั่นกรรมใครกรรมมันพร้อมเรียกผู้ที่บรรจุแล้วกลับทั้งหมดหากพบอยู่ในกระบวนการทุจริตแม้จะได้รับการแต่งตั้งไปแล้วความผิดก็ไม่สิ้นสุดขณะที่รัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขาพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วหลังข่าวสะพัดว่าญาติสอบติดข้าราชการกรมท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หินไทยขนเฮโรอีนโคเคนข้ามชาติยึดบิ๊กล็อต400ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเซ็นย้ายปลัดอำเภอพระพุทธบาทให้ออกจากราชการไว้ก่อนเส้นปมเฉาเรียกรับสินบนแลกใบอนุญาตปืนมรดกนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสการเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกระทรวงอวและสจลร่วมส่งมอบตู้โดยสารต้นแบบรถไฟไทยธรรมระดับลักชัวรี่คลาสให้กับรฟท.โดยเตรียมทดสอบความปลอดภัยเพื่อให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยว200ถึง500กิโลเมตรองค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญของเนเธอร์แลนด์จนมีผู้ติดเชื้อรวม13คนเสียชีวิต3คนผู้สัมผัสโรคอีกกว่า650คนรัฐบาลเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกปี2026และเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนยืนยันถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการที่มีคุณภาพรักษาเข้าถึงทุกคนในราคาที่เข้าถึงได้ปภ.อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนไมซักคาดเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ 4-6 กรกฎาคมนี้แม้จะไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และทีมกู้ภัยนานาชาติเข้าช่วยรปภ.วัย44ปีติดใต้ซากห้างสรรพสินค้าที่เจ้าตัวทำงานนาน8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเวเนซุเอลาพบยังรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
1: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิต

0: นใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคุณวิเศษที่บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์บนรถแท็กซี่นะครับก็บอกว่ามีทั้งเงินไทยทั้งเงินไต้หวันเลยนะแล้วก็มีอื่นๆอีกนะฮะเขาบอกว่าได้ทะเบียนรถแท็กซี่มาแล้วนะเป็นสีเหลืองททหารหอหีบ8404กทม.นะฮะถ้าฟังอยู่นะครับขึ้นมาจากคลองเปรมที่งามวงวานแล้วก็มาลงที่วัดแขกสีลมนะครับช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะฮะคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ8404กทม.นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าอุโมงค์มหาสวรรค์นี่ติดมากเลยนะครับบอกว่าติดอยู่ทางลงอุโมงค์ขาออกเกือบ15นาทีแล้วไม่ขยับสักนิดเลยคุณธนินทร นะอันนี้แจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณมากนะครับคุณธนินทร เดี๋ยวประสานงานตามต่อให้คุณชยานิตเลี่ยงเมืองนนขึ้นสะพานรัตนาธิเบศมุ่งหน้าไปสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์รถน้อยคล่องตัวยังไม่มีท้ายแถวนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลแยกสะพานพระราม5มุ่งหน้าพิบูลสงครามรถน้อยคล่องตัวมีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณชยานิตด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้แล้วก็คุณปัญญาคุณแมงป่องพิษนะที่เพิ่มเติมมาขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมเรื่องแอปพลิเคชัน JS100 มาให้ด้วยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยฟีดแบ็กกลับมาดีไม่ดีฟังก์ชันฟีเจอร์ใช้งานง่ายไม่ง่ายฝากข้อมูลไว้ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาแจ้งกับทางหลังไมค์ก็ยินดีมากๆเลยคุณกระปุกแดงคุณอาร์ตบอกว่าอุรุพงษ์มุ่งหน้าอยุธยารถติดไม่ขยับเลยเป็นเวลานานมากแล้วครึ่งชั่วโมงได้แล้วขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงประสานท้องที่ให้คุณธีรนนท์นะฮะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแถวดอนเมืองนะครับฟ้ายังสดใสอยู่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่รับแจ้งเรื่องของท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ว่ายังไม่มีฝนตรวจสอบจากทางสำนักงานระบายน้ำนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับส่วนเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทสาทรเหนือสาทรใต้พระราม4ช่วงสะพานเหลืองไปจนถึงคลองเตยบริเวณช่วงแยกเกษมราษฎร์รัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปอโศกดินแดงใต้ด่วนสามเหลี่ยมแยกพระราม9พระราม9ขาออกศรีอยุธยาจากแยกวัดเบญจมบพิตรที่จะมุ่งหน้าไปแยกสัมมณีต่อเนื่องไปพญาไทอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบรรลบสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่บรรลบ
2: ฝากไว้เลยตอนนี้มาตรงนี้ราชวิถีไม่ดีเลย
1: ครับ
2: ท้ายคาสี่แยกสันชัยเลย
1: ไปไหนไปการเรือหรอไปสังฮีหรอหรือว่าเข้าเสาวลี
2: เข้าเสาวลีนี่แหละครับ
1: ติดนิ่งเลยเปล่า
2: ติ่งครับแต่ก็เวลาขยับก็เหมือนเต่าคาน
1: ครับครับ
2: ขาออกก็ติดนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าช่วงนี้จะมีรถไฟมาด้วยอ
1: ้าวหรอติดรถไฟเนี่ย
2: รถไฟชานเมืองอะครับ
1: ครับครับ
2: ก็ช่วงเย็นๆก็จะมีสองขบวน
1: อ๋อครับ
2: แค่นั้นเมื่อกี้ที่ฟังที่คนที่บอกว่ามาจากชลบุรีนะครับแล้วจะมาโรงพยาบาลราชวิถีโดนหนักแน่
1: ใช่ เขาขึ้นทางด่วนมาพี่ธวัฒน์ที่สอบถามมาเมื่อสักครู
2: ่พหลมันจะลงยากนี่ครับเมื่อกี้เพิ่งขับผ่านมา
1: ติดใช่ไหมรอบๆนนทบุรีอ่ะ
2: ใช่แล้วก็มองไปบนทางด่วนท้ายแถวบนทางด่วนยาวมาก
1: ใช่ใช่มันติดตรงทางลงเนี่ยมันลงไม่ได้อะข้างล่างมันก็ติดเนี่ย
2: ขนาดมีตำรวจโครงการมายืนอยู่สองนายนะครับ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้หน้าโรงพยาบาลนี่เข้าออกยังได้อยู่ไหมฮะเนี่ยตอนเนี้ยลาดวิถีอะ
2: โอ้โหยากมากครับ
1: ยากใช่ไหมตอนนี้รถเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็ตอนนี้รถที่จะมาส่งผู้ป่วยที่พระมงกุฎประตูเปิดแล้วนะครับ
1: ครับครับ
2: ทางเข้าใหม่เสร็จปรับเรียบร้อยจากว่าวันนี้ปริมาณรถมันสะสมอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: แต่ไม่มีอุบัติเนาะไม่มีรถจอดเสียใช่ไหมครับ
2: ไม่มี39ไม่มีวอล18ครับไม่มีรถชน40ก็ไม่มีตลอดเส้นทางมา
1: ได้ได
2: ้สงสารพระราม6เลยอ่ะเพราะว่ารถจากราชวิถีไปแล้วมันเข้าไม่ได้มันก็คากันอยู่4แยก
1: ครับ
2: พอคา4แยกปุ๊บพระราม6ทั้งเข้าทั้งออกทีนี้ก็จะไปกันไม่ได้
1: ได้ขอบคุณมากเลยพี่วันลบที่เพิ่มเติมให
2: ้เย็นนี้แดดดีมาก
1: ไม่มีฝนนะวันนี้นะท้องฟ้าใส
2: โอ้โหสุดยอดสารีบกลับบ้านที่ไหนได้กลับบ้านไปซักผ้า
1: ได้ขอบคุณมากครับ
2: แต่ขอเมียสั่งซักผ้า
1: ได้ขอบคุณครับพี่วันลบสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบุษบงบุษปวนิชครับนายกประชุมคณะกรรมการปปส.ย้ำทบทวนมาตรการป้องกันลักลอบขนยาเสพติดคุณบุษบงเชิญเลยครับ
2: ค่ะคุณเสมาค
1: ่
2: ะก็บอกว่าเป็นนายกเนี่ยพูดในที่ประชุมนะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ได้อยู่ปปส.วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2นะคะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็ควบในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะบอกว่าวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยทบทวนนะคะมาตรการป้องกันและลักลอบขนยาเสพติดค่ะหลังเกิดกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกมีคดีที่คนไทยถูกตั้งข้อหาแล้ว6คดีทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายนะคะดังนั้นจะต้องหามาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมาตรการที่เพียงพอหรือไม่ที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนั้นค่ะยังได้มีการหารือกับเลขาธิการปปส.จะให้นโยบายไปว่าจะต้องประชุมไตรมาสละ1ครั้งตามข้อกำหนดแต่หากมีประเด็นสำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมนะคะการเข้ามาดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองขอให้ทุกคนมั่นใจว่าพร้อมให้การสนับสนุนและจะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่นะคะโดยยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องปราบปรามตั้งแต่ต้นต่อจากการทำงาน10เดือนแล้วสิ่งที่รู้สึกเสมอเชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความทุ่มเทมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนนะคะและก็ย้ำให้ทุกคนเข้าใจและดำเนินการด้วยนี้ไปด้วยกันเพราะว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสพเท่านั้นแต่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเกิดความเสียหายกับประเทศดังนั้นหากเราทำเรื่องนี้ไม่ได้เวลาไปไหนก็จะต้องถูกตรวจพิเศษหรือมีวีซ่าพิเศษนะคะซึ่งเราไม่จำกัดเรื่องนี้ถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยก็จะผายมือให้ตรวจสอบก่อนซึ่งถือเป็นความเสียหายที่ตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมและการลงทุนของต่างประเทศก็จะไม่มาประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวรอหลังประชุมว่าจะมีการแถลงอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีแอร์สาวที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะ
1: ครับ
2: คุณเสมาค
1: ่ะได้ครับขอบคุณครับคุณบุษบง
2: เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปวนิชด้วยนะฮะคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
3: ครับคุณเสมา
1: เชิญเลยครับ
3: ผมมาจากซ่อมสร้างนะ
1: ครับ
3: ท้ายแถวมันจะประมาณสักหนึ่งไฟแดง
1: ครับ
3: ท้ายแถวหนึ่งไฟแดงนะ
1: ครับ
3: ตอนนี้พอเลี้ยวมาตรงแยกบางปูนปุ๊บจะเข้ารังสิตละตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเทศบาลเนี่ยเทศบาลนครรังสิต
1: ครับ
3: ผมใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแบบ
1: หรอ
3: ยังไม่ข้ามแยกนะยังไม่ขึ้นไอ้ทางขึ้นไปเจ้าปาร์กนะ
1: คร
3: ึ่งชั่วโมง
1: ครับ
3: แล้วก็กระดึบไปเรื่อยๆตอนเนี้ย
1: ครับ
3: อันนี้ว่าทางกลับกันเนี่ยถ
1: ้
3: ารถที่มาจากทางอะไรนะมาจากทางนวนครมาเนี่ย
1: ครับ
3: เคลื่อนตัวได้ดีนะรถโล่งนะ
1: ครับ
3: แต่ว่ารถที่มาจากทางอะไรแบบทางโยธินน่ะ
1: ครับ
3: เข้ามามันจะเยอะมากเลย
1: ครับ
3: ครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นสะพานที่จะขึ้นข้ามแยกลังเตยเจ้าปาร์ค
1: ครับ
3: นะครับก็ยังกระดึ๊บไปเรื่อยๆต
1: ่อ
3: ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะ
1: ครับ
3: อากาศตอนนี้สว่างสดใส
1: ไม่มีฝนแน่นอนนะวันนี
3: ้ไม่มีฝนแน่นอนวันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะเมฆมันน้อยมาก
1: ครับผม
3: โอเคครับจบรายงานเท่านี้คร
1: ับ ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: มาอะไรนั่นอะไรนั่นก็โล่งๆเลยมาผมมาจะได้ทางกระเพงแสนนะครับทางหน้าเข้ามาทางด้านวัดสุทัศน์นครปฐมนะก็จะติดสองสัญญาณไฟก็ตรงวัดบางตะปูที่หนึ่งแล้วก็วัดสุเทพที่หนึ่ง
1: ครับ
2: ก็ยังถึง
1: ครับพี่หัวโตอ้าวแล้วทิ้งผมอย่างนี้เลยมาไลแมนแล้วก็ทิ้งผมอยู่มาไลแมนอยู่คนเดียวเลยพี่แล้วพี่ก็กลับไปก่อนหลุดไหมหลุดละอ่ะขอบคุณครับพี่หัวโต99นะฮะมาไลแมนนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์ทอง3สวัสดีครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
3: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังจอสร้อยครับ
1: วันนี้หนักเลยนะฮะบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมยังไงเดี๋ยวขอแจ้งเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของด่วนกระจายพิเศษนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก็คือว่าเป็นรถบรรทุกครับผมล้อหลุดแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมตอนนี้คดีดังกล่าวนี่คือทางเจ้าที่ครับได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถอุบัติเหตุออกไปแล้วแต่เหลือไว้ตอนนี้คือเป็นรถบรรทุกครับตอนนี้ก็ให้ช่างทางของบริษัทของรถบรรทุกครับผมอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ใหญ่เลยครับผมเพราะว่าล้อหลังสองล้อหลุดแล้วก็ต้องมีการดำเนินการซ่อมชั่วคราวก่อนนะครับแล้วถึงจะนำคนกีดขวางได้ครับตอนนี้ก็ท้ายก็ตรงนั้นก็จุดดังกล่าวนี่อยู่ช่วงบริเวณปากน้ำมุ่งหน้าไปทางปู่เจ้าครับผมแล้วก็ทำให้มีท้ายสะสมเวลานี้ก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงด่านบางแก้วเส้นแล้วก็ท้ายก็ยาวไปถึงเส้นบุรพาแล้วครับผมตอนนี้ครับ
1: โอ้ยาวเลยเนาะไปจนถึงบางแก้วหน้าด่านนู่นเลย
3: แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คล่องตัวนะครับตรงนี
1: ้ฮะ
3: ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้างั้นรายงานสภาพใจตอนต่อกันนะครับ
1: ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลย
3: ครับผมก็ในส่วนสายเฉลิมมหานครนะครับก็เริ่มจากดินแดงครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับแม้ผ่านดินแดงเวลานี้ก็รถน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเดินทางลงเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวปัญหามาจากช่วงเข้าด่านบางนาเข้าไปทางต่างระดับมุ่งหน้าไปทางบางนาครับที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็รถมากนะครับผมแล้วก็จะมีชะลอตัวช่วงขึ้นเดินเพลินจิตครับเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็คล่องตัวจะผ่านจุดนี้ไปแล้วมีท้ายสะสมมาจากช่วงทางลงดินแดงครับที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับด้านผ่านบางนาเวลานี้รถน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วรถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิทพหลสองมาเลยครับแล้วก็หนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฝั่งขับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวครับจากดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าปริมาณรถมากนะครับผมท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฝั่งการขาออกเมืองตอนนี้รถก็เริ่มสะสมเร็วแล้วครับสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ใช้ทางลงสุขสวัสดิ์ก็คล่องตัวมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองรถบ้างแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นนะครับตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานนะครับปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นนะครับผมที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับมีปริมาณรถมากส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือสถานีกลางบางซื่อนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมขาออกเมืองเวลานี้ก็ลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงแยกพหลชัยผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้เข้าด่านประชาชื่นก็ชะลอตัวหน้าด่านประมาณสัก100เมตรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีชะลอตัวช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเล็กเอเรียเล็กน้อยแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะทางลงงามวงวานก็คล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ครับตอนนี้ก็ถือว่าปริมาณรถมากนะครับผมทางลงพระราม9ก็ชะลอตัวต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนแล้วครับท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณก้างปลาเวลานี้ยังไม่ได้กีดขวางทางตรงนะครับแล้วก็เข้าด่านอโศก4ก็เข้าได้ต่อเนื่องครับแต่ผ่านด่านอโศก4ไปแล้วเวลานี้รถเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันมาเลยครับแล้วก็ยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไท คุณผู้ฟังครับการขาออกเมืองตอนนี้รถก็มาเติมเร็วแล้วครับผมก็จะสะสมหนาแน่นกันตั้งแต่ช่วงต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็ยังสะสมมากนะครับผมจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือต่างระดับลำคำแหงครับแล้วก็ทางลงเดินายนะครับสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมเวลานี้รถเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทคนที่ฟังกับการขาออกเมืองขาออกเมืองมุ่งไปทางต่างระดับบางโคนะครับเวลานี้ท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณตั้งแต่ช่วงทางขึ้นสาทรมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้าเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนที่ฟังขาออกเมืองนะครับผมรถเริ่มสะสมแล้วนะครับคันสุดท้ายจะชะลอตัวช่วงบริเวณทางขึ้นด่านพัฒนาการ1นะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นลาดพร้าวผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเซนทันนะครับทางลงเกษตรนอมินแล้วก็ทางลงรามินทาก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับเวลานี้ท้ายเริ่มสะสมเร็วแล้วครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะครับตั้งแต่ช่วงบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้รถก็จะมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านบางแก้วเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณอุบัติเหตุที่จากช่วงกม.ประมาณ16อ่ะครับผมก็คือขึ้นด่านปากน้ำมาก็จะเจออุบัติเหตุเลยครับ ตรงนั้นก็ตอนนี้ก็คือที่รถชะลอตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้รถบรรทุกก็ยังกีดขวางช่องทางซ้ายอยู่อ่ะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างทางเจ้าที่เคลื่อนย้ายนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ใหญ่ครับผมยังไงก็ขออภัยผู้ที่ทางมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็คือผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางคู่ไปทางบางขุนเทียนคล้องตัวแล้วครับแล้วก็ส่วนในทางกลับกันนะครับผมจากบางขุนเทียนมาเลยนะครับจะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงบางคู่ประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็สะสมยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้านะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับใช้ทางลงปากน้ำมุ่งหน้าไปทางบางเมืองก็คล่องตัวมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษประจิมนัทยานะครับจากบางซื่อมุ่งหน้าไปทางตลิ่งชันเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งขาเข้าเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรนัทยาเวลานี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับผมบนในส่วนสายทางพิเศษทุกสายทางเวลานี้ยังไม่มีฝนตกนะครับการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์นะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงเดี๋ยวส่วนอุบัติเหตุส่วนรถบรรทุกที่จอดกีดขวางอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายแล้วยังไงเดี๋ยวจะโทรแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกด้วยนะครับ
1: คุณพรพิพัฒน์รบกวนนิดนึงครับมีเรื่องของงานก่อสร้างบนการจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์มั้ยครับณเวลาเนี้ยครับมีมั้ย
3: ณเวลานี้นะครับผมขอเปิดกล้องเช็คสักครู่นะครับ
1: ได้ครับแถวช่วง
3: เวลานี้นะครับผมยังไม่มีนะครับผ
1: ม
3: ช่วงเวลา
1: เร่
3: งด่วนช่วงนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่มีการการทำงานบนทางพิเศษเลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สะสมตอนนี้ก็จะเป็นเหตุหลักๆเลยก็คือมาจากรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ช่องทางฉุกเฉินนะครับผมเป็นหลักเลยครับแล้วก็มีรถเสียบางจุดเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้รถเสียก็คือขี้คายหมดแล้วยกเว้นแค่จุดเดียวก็คือจุดตรงอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับที่รถบรรทุกล้อหลังหลุดนะครับผ
1: มได้ครับยังไงขอบคุณมากครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทิ้งท้ายกันนะด้วยข้อมูลจากคุณปราโมทนะครับบอกว่าลืมซองเอกสารสีน้ำตาลเขาบอกว่าสำคัญมากเลยข้างในมีทะเบียนบ้านตัวจริงมีหมายศาลด้วยระบุชื่อนางเดือนเพ็ญฉายากุลมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่8097กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่8097กทม.ขึ้นมาจากหน้าศาลจังหวัดพระประแดงปู่เจ้าแล้วก็มาลงที่แถวพระสมุทรเจดีย์สุขสวัสดิ์ตอน16นาฬิกานะครับของวันนี้นะผู้โดยสารเป็นชาย1หญิง1ถ้าแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ติดต่อกลับจะ200ได้นะฮะคุณกฤตชพัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับได้กุญแจคืนหรือยังครับเนี่ย
2: ยังครับเดี๋ยวพี่แท็กซี่เอามาฝากไว้ที่รปภ.กับคอนโดครับ
1: อ๋ออันนี้คือยังไม่ถึงใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะพี่เขาบอกว่าช่วงนี้ลูกค้ากำลังเยอะแต่ยังไงบ้านผมเขาพี่เขาต้องผ่านบ้านผมอยู่แล้วเพราะบ้านเขาอยู่อ้อมใ
1: หญ่อ๋ออ่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณเขาหน่อยไหมครับ
2: ขอบคุณพี่แท็กซี่มากเลยครับที่ติดต่อกลับซึ่งผมลืมไปแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนซะดีพี่เขาติดต่อกลับมาจากจอสอร้อยผมก็เลยขอบคุณมาก
1: ได้เขาชื่อคุณสมพงษ์อ่ะยังไงเดี๋ยวคงได้เจอกันเนาะ
2: ได้ครับ
1: ได้เขาแลกเบอร์กันแล้วใช่ไหมหลังไมค์เขาให้เบอร์แล้วใช่ไหม
2: ได้แล้วครับเบอร์ได้เบอร์แล้ว
1: โอเคโอเคขอบคุณมากครับคุณกิจพัฒน
2: ์ครับผม
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดีใจกับทางคุณกิจพัฒน์ด้วยนะต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคุณสมพงษ์ขับรถแท็กซี่สีเหลืองท้อทหารรอจุฬา8364กทม.นะฮะพลเมืองดีพี่เด็กวัดป่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกชาวจอสอร้อย
1: ครับเชิญเลยครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่เด็กวัดป่า
3: ตอนนี้กำลังใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแต่เมื่อกี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
1: ครับ
3: ยังโชคดีคนที่มาทีหลังโชคดีตรงที่ว่าอุบัติเหตุเขาขี้คายและตำรวจเคลื่อนย้ายแล้วแต่ท้ายแถวอ่ะม
1: ัน
3: ยาวเลยตอนแรกอะผมแจ้งว่าแค่ตรงข้าม18คอร์ดแต่จริงๆอะมันเลยมาถึงคลองเกือบถึงคลองบางบัวทอง
1: คร
3: ับ อุบัติเหตุในจุดที่เกิดแต่ที่เขาขี้คายอะก็คืออยู่เชิงทางลงสะพานข้ามคลองขุนมหาไทย
1: ครับ
3: ซึ่งสะพานข้ามคลองขุนมหาไทยหลายๆคนก็ถามแล้วโดยเฉพาะน้องหลังไมค์อะมันอยู่ตรงไหนก็คือเลยโรบินสันราชพฤกษ
1: ์ครับ
3: คลองคลองที่พอคลองนี้แล้วพอข้ามไปมันจะเป็นถนน3 4 5
1: อืมครับ
3: ตำรวจเพิ่งขี้คายเพิ่งเอากงกลวยยางอะไรเนี่ยมันเพิ่งเอาออกเมื่อกี้เองประมาณ5นาที
1: อ๋อฮะ
3: แล้วก็ลักษณะทางกายภาพอ่ะบางทีมันมองไม่เห็นน่ะว่ารถอะไรเพราะว่าหูเบลเลอร์ปูนสูงมาก
1: อืมครับ
3: สูงจริง
1: ๆ
3: ของเขาวางบนพื้นเดี๋ยวจะลืมบอกว่ามีรถเสียอีกต่างหากเมื่อกี้ช่องทางที่เกิดอุบัติเหตุที่ขี้คายอยู่ในช่องทางหลัก
1: ครับ
3: เลนซ้ายแต่ส่วนที่รถเสียเนี่ยอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
1: ครับ
3: เลนขวาสุดอยู่ในช่องทางที่จะเลี้ยวเข้าช่องทางหลัก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าช่องทางหลักลืมบอกไปอีกว่ามันอยู่หน้าโรบินสันราชพฤกษ์พอดีเลย
1: ฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามครับ
3: ฝั่งตอนนี้เป็นฝั่งเดียวกันกับรัฐโรบินสันเลย
1: โอเคฮะ
3: อยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนขวาสุดที่จะเลี้ยวเข้าช่องทางหลักเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะเข้าช่องทางหลักให้ตรงมาก่อนอย่าเพิ่งเบี่ยงเข้า
1: ครับ
3: ไปหน่อยนึงเพราะว่าเห็นรถอ่ะถ้าคันแต่มันเป็นรถ6ล้อนะลืมบอกไปอีกว่ารถ6ล้อ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทำให้ท้ายแถวนู่นน่ะเลยไปถึงนู่นน่ะคลองข้ามคลองขุนมหาไทยไปแล้ว
1: ครับ
3: เพราะมีรถออกจากห้างด้วย
1: อ๋อครับผม
3: จบรายงานเพียงเท่านี้
1: ขอบคุณครับ
3: เสมาอย่าเจอฝนนะ
1: โอ้สาธุวันนี้คงไม่เจอขอบคุณครับเป็นเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ติดตามจ่าสาร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ไม่ปล่อยให้รอนานครับเพราะว่าเข้าใจว่าหลายท่านรถติดใช่ไหมครับการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในหลายเส้นทางนะครับสะท้อนใต้สะท้อนเหนือบนสะพานตากสินขาออกสะพานพระราม3ขาออกรวมไปถึงด้านของสุขุมวิทแถวอโศกอโศกมนตรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทฝั่งนี้ดีขึ้นนะครับแต่ฝั่งกลับกันค่อนข้างหนาแน่นเลยราชวิถีแยกตึกชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดินแดงพระราม9นะครับบริเวณช่วงรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปแยกพระราม9รวมไปถึงด้านของดินแดงแยกประชาสงเคราะห์บทแม่พระที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9ฝั่งขาออกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกแยกสังฮีถนนราชดำเนินกลางด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกกรุงธนบุรีลงมาจากสะพานตากสินที่ผู้ชื่อไปนี่คือติดนะครับสะพานพระราม7วงสว่างรัชดาประชานุกูลราชวิภาวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าวัดเสมียนขาออกไปทางด้านของบางเขนส่วนด้านของพหลโยธินก่อนถึง5แยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปเสนาเกษตรงามวงวานไปกับรัตนธิเบศรมุ่งหน้าแครายติวานนท์มุ่งหน้าไปทางด้านของแครายมาจากซอยเรวดีท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับอยู่ก่อนถึงตัดซอยเรวดีอีกนะอยู่ประมาณช่วงแถวแยกติวานนท์งามวงวานนะครับไปกลับเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรฝั่งขาออกก่อนถึงตัดแยกลาดตะเคียนรามอินทรายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับที่แน่นจะเป็นแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการทั้งไปและกลับครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทักทายใน YouTube นะครับคุณอดิศักดิ์คุณ AA คุณกระปุกแดงคุณชยานิดคุณเพลินนะครับคุณธนินทร์คุณ5672บอกว่าอุโมงค์ที่ติดเนี่ยมหัยสวรรค์นะครับเป็นเรื่องของรถ10ล้อน้ำมันหมดนะฮะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับเพิ่มเติมให้คุณมาร์คนายคุณอาร์ตนะฮะแล้วก็พี่เพลินเนี่ยบอกว่าพระราม1รถแน่นเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยช่วงนี้ติดตามอัมพลฟู้ดกันนะครับเขามีการแถลงข่าวพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันสุดยอดนักไลฟ์ขายสินค้าเซลลิมปิก2026เป็นยังไงติดตามกับผู้สื่อข่าวครับคุณพาดาราจงหมายกลางสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้แหมเป็นช่วงเวลาคุ้นเคยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนนะคะไปดูรถติดแค่อย่างเดียวเพราะว่ามีงานดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกับงานเซลลิมปิก2026From Campus to Commerce คุณซึ่งงานนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ได้มีการร่วมมือกับ9มทร.จัดมหกรรมแบบการแข่งขันขายออนไลน์ระดับประเทศเลยนั่นเองนะคะวันนี้จุดคบเพลิงเปิดงานการเรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนสู่สนามแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักขายราชมงคลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาค่ะโดยพิธีเปิดยิ่งใหญ่นะคุณมีแบบขบวนมีโอ้โหนะสุดอลังการเหมือนกับแบบว่าเราเข้าสู่เรียกว่าการแข่งขันอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในงานนี้ต้องบอกว่าอัมพลฟู้ดนะคุณเขาก็อยากจะเรียกว่าปลุกปั้น SME ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งหรือเรียกสั้นๆว่า9มทร.ค่ะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะที่เขามีการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติเรานึกถึงนะคะผู้ที่ปฏิบัติงานได้ขายของเก่งๆเนี่ยเราจะนึกถึงนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งเลยเพราะว่าเขาปฏิบัติงานได้จริงสู่ตลาดแรงงานเยอะมากมหกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะคะมหกรรมแข่งขันขายออนไลน์ระดับประเทศเซลเลนปัสครั้งนี้เนี่ยนะคะ2026เพื่อหาสุดยอดนักขายราชมงคลคุณรู้ไหมว่าเขาชิงเงินรางวัลรวมเนี่ยสูงมากเลยนะ
1: หรอเท่าไหร่ครับ
2: 150,000 บาทก็ถือว่าเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของยอดขายนะคะหรืออะไรใดก็ตามอีกแต่ว่ารางวัลเฉพาะเนี่ยก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะคะงานนี้นะคะเซลลินปา2026เนี่ยจะขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ From Campus to Commerce ค่ะที่จะเรียกว่าพลิกโฉมการเรียนการสอนจากห้องเรียนให้เข้าสู่สนามการประลองไลฟ์ขายสินค้าจริงๆนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพัฒนาทักษะด้านการขายการสื่อสารแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ที่สอดรับความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัลนี้ค่ะมี3ประเภทรางวัลด้วยกันคุณได้แก่ซูเปอร์เซลเลอร์นะคะใครที่เป็นสุดยอดนักขายนะเบสคอนเทนต์สุดยอดคอนเทนต์สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ไลฟ์มาราธอนนักไลฟ์ตัวจริงนะคะอย่างที่บอกรวม2รางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาทนะคะเป็นทุนการศึกษาด้วยแล้วก็รับโล่เกียรติยศไปนะคะทีนี้มาดูทางด้านตัวแทนกันบ้างนะคะจากทางดร.กฤษดาโสภาผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศกลุ่มอัมพลฟู้ดค่ะก็ได้บอกว่าอย่างที่บอกเขามีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้านึกถึงนักขายจะต้องมาจากราชมงคลทาง9แห่งแต่ทีนี้ค่ะอัมพลฟู้ดเองก็มีการเชื่อนะคะว่าจะสามารถพัฒนาคนได้รากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็ต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทาง9แห่งนี่แหละค่ะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาและไม่ใช่เพียงแค่การจัดการแข่งขันขายสินค้าที่หวังแค่สร้างรายได้เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญก็คือมีไลฟ์โค้ชด้วยนะมาคอยแนะนำนะคะในส่วนต่างๆในอีก6ท่านนะคะพัฒนาทักษะที่ภาคธุรกิจต้องการแล้วก็มีรายได้เสริมระหว่างเรียนด้วยนั่นเองค่ะโดยนะคะตัวแทนอีกหนึ่งฝั่งก็คือจากทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งหรือ9มทร.เนี่ยนะคะก็บอกว่าเนื่องด้วยว่าพัฒนาการทักษะต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเข้าสู่ตลาดจริงได้เนี่ยเป็นเรื่องดีเขาก็เลยบอกว่างานนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะได้พัฒนาด้านการขายออนไลน์สื่อสารการตลาดไลฟ์คอมเมอร์สผ่านการปฏิบัติเลยจริงๆนะคะหรือว่า Experiential Learning ค่ะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมือในสถานการณ์การแข่งขันจริงๆเลยค่ะส่วนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระบินพลไทยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและเลขาที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะท่านก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยที่จะสะท้อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยแล้วก็น่าสนใจนะคะก็ถือว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นกับการทำงานของโลกยุคใหม่นี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันจากทั้งทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการจัดงานเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่า Edutainment ภาษาการแข่งขันการเรียนรู้ความบันเทิงเนี่ยเข้าไปร่วมกันแล้วตลอดระยะเวลาที่เขาใช้นะคุณก็คือ16สัปดาห์นะคะฝึกฝนแล้วก็จัดให้มันเกิดขึ้นก็มีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านสถานีโทรทัศน์ PPHD ช่องขออภัยค่ะ PPTV HD ช่อง36และทางอมุนฟูก็ร่วมมือกับ Equal Sport นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้วก็ผลิตเสื้อผ้ากีฬา อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของนักกีฬามามากมายก็มาร่วมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราเนี่ยมีนะคะเรียกว่าตัวแทนจากทางอมพลฟูดนั่นเองนะคะก็คือดร.กฤษดาโสภาค่ะท่านเนี่ยจะได้มากล่าวเชิญชวนแล้วก็บอกถึงช่องทางด้วยว่าไปติดตามได้ทางไหนนอกจากการชมผ่าน PPTV ค่ะ
3: นับ5 4 3 2คิวค่ะ
4: ครับตอนนี้มาอยู่ที่พิธีเปิดกิจกรรมนะครับการแข่งขันนะครับ Live Commerce ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโรงศึกษาไทยนะครับในโครงการชื่อว่า Serimpas นะครับที่อมุนฟู้ดร่วมกับ9มทร. นักศึกษาเนี่ยกว่า 1,000 คนเนี่ยมาไลฟ์ขายสินค้าแข่งกันนะครับแล้วก็มีโค้ชเก่งๆจากอมุนฟู้ดนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรานะครับได้เข้าไปนะครับฝึกสอนน้องๆนะครับสอนเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพื่อแข่งกันตลอด4เดือนนะครับชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาทด้วยกันนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเอาใจช่วยและเชียร์น้องๆนะครับสามารถติดตามยอดขายนะครับหรือว่าติดตามมหาวิทยาลัยที่เราเชียร์อยู่นะครับได้ทาง www.selimpas.com นะครับหรือว่าทาง Reality นะครับในช่อง PPTV 36นะครับตลอด16สัปดาห์ด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครับช่วยนะครับ
1: ครับคุณพาดาราครับ
2: ค่ะ
1: ฮะ
2: นะก็เรียกว่าไปติดตามกันได้นะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะก็อยากจะฝากงานดีๆแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะจากทางอาร์มฟอนฟูสนะคะกับโซลินบาร์2026นั่นเองวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะแล้วก็ข้อมูลดีๆติดตามกันได้ถึงความสุขหน้านะคะทางกสช.แล้วก็น่าจะมีมาอัปเดตให้ทุกๆท่านได้ติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณคุณสายนาแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางอมพลฟู้ดด้วยนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรทิ้งท้ายกันครับในช่วงเวลานี้รามคำแหงพี่หนุ่มบอกว่าไปหมู่บ้านเสรียังเคลื่อนตัวได้แดดมีแดดไม่มีฝนนะวันนี้นะคุณธวัชกาญจนาฝั่งตะวันออกเคลื่อนตัวได้เข้าตัดมอเตอร์เวย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ2ด้านคุณสศิลักษ์รถจอดเสียถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเขาบอกว่ามีรถบรรทุก6ล้ออ๋อเจ้าหน้าที่สน.บุคโลรับทราบนะการจราจรติดขัดมากเลยนะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อน้ำมันหมดครับอยู่เลนขวาเชิงทางขึ้นอุโมงค์มหัศวรรค์ติดยาวเลยแล้วหลายท่านก็ติดอยู่ในจุดนี้นะครับคุณวันลบลาดวิถีตึกชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายชนแยกตึกชัยช้าสลับหยุดนิ่งคุณเอกรังสิตปทุมนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกช้าสลับหยุดนิ่งนะครับคุณหัวโต99เมื่อสักครู่สายหลุดไปก่อนมาลายแมนนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับวันนี้ไม่มีฝนคุณเด็กวัดป่ารถจอดเสียราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าหน้าโรบินสันมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายที่จะเบี่ยงไปคู่ขนานเราประสานงานศูนย์นนท์ให้นะครับรังสิตนครนายกบอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆช่วงตัดประหนไปคลอง4ทั้ง2ด้านรถจอดเสียราชปารภเป็นฝั่งขาเข้าเป็นรถประจำทางสีครีมแดงสาย13จอดเสียอยู่เลนซ้ายมีคนขับพนักงานลงมาโบกด้วยจุดนี้เป็นคอขวดแนวก่อสร้างเราประสานงานสนดินแดงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งทั้ง2ด้านเลยคุณเอกวัดป่าราชพฤกษ์ขาออกเมื่อสักครู่ลงมาจากสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยมีรถชนกันท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่โรจนะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับ บอกว่าเป็นน้องนักเรียนเทคนิคอายุ15ปีเท่านั้นเองก็มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายในที่เกิดเหตุนะครับถนนรจนะเมื่อสักครู่การจราจรชะลอตัวแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อช่วงสายของวันนี้นะกรณีที่ทางจส.100ของเรารับแจ้งจากประชาชนใกล้เคียงกับธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยกรณีที่มีรถเก๋งนะครับสีทองกไก่ออ่าง8996หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะคือเขาจอดทิ้งไว้ในช่องของธนาคารนะฮะจอดมา5วันแล้วนะทางเราก็เลยมีการประสานงานไปพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆตรวจสอบข้อมูลรถนะครับแต่ว่าติดต่อเจ้าของรถไม่ได้นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าทางจส.100ของเราตอนนี้สามารถติดตามตัวเจ้าของรถคันดังกล่าวได้แล้วและก็จะเดินทางมาเลื่อนรถออกไปในช่วงคืนวันนี้นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับสภาพการจราจรหลายพื้นที่รถค่อนข้างติดขัดเลยนะครับกรณีของคุณธวัชที่บอกว่าราชปารภมีรถประจำทางครีมแดงสาย13จอดเสียอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งไปทั้งกลับเลยคือปกติราชปารภมันเบี่ยงแนวก่อสร้างอยู่แล้วอะแล้วประกอบกับมีรถไปจอดเสียแล้วเป็นรถประจำทางอีกก็เลยติดขัดไปใหญ่เราประสานงานสน.ดินแดงรับทราบแล้วนะครับสะท้อนเหนือใต้กรุงธนบุรีฝั่งขาออกพระราม3ฝั่งขาออกพระราม1สุขุมวิทมนตรีด้านที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9เพชรบุรีเข้าออกเพชรอุทัยทางด้านของแยกอโศกเพชรราชเทวีทางฝั่งของประตูน้ำทางด้านของราชดำริศรีอยุธยานะครับราชวิถีการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรัชดาภิเษกสะพานพระราม7ด้วยนะที่จะมุ่งหน้าไปวงสว่างรวมไปถึงพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าคงวัดเขมาต่อเนื่องไปแยกสะพานพระราม5งามวงวานไปกลับอย่างหนาแน่นครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรอบชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกข้อความทุกคอมเมนต์เลยเข้ามาใน YouTube JS100 เดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับผู้ดำเนินรายการท่านถัดไปครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
5: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: เสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
12: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
10: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
13: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ย

แม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับพระภิกษุที่มรณภาพและอาพาธทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และในวันนี้ทางจังหวัดมุกดาหารได้ทำการเคลื่อนย้ายศพพระภิกษุ10รูปกลับภูมิลำเนานะครับทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ70ของพื้นที่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้เนี่ยรับแจ้งก็เป็นแค่ละอองโปรยๆแต่ว่าไม่หนักไม่มีพื้นที่ไหนหนักเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะสดใสแล้วก็ไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับเซ็นทรัลรัฐวิววันนี้เปิดวันแรกตั้งแต่ช่วง 11:00 นเป็นต้นมาก็ได้พูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการที่สภ.รัตนาธิเบศเจ้าของพื้นที่ท่านพันตำรวจเอกพฤฒจำรุนศาสตร์ท่านก็บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์เผื่อไว้เลยเสาร์อาทิตย์นี้รถติดมากแน่ๆเนื่องจากว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมาจนถึงประมาณบ่ายๆรถติดมากนะครับท้ายนี่ล้นขึ้นไปสะพานพระนั่งเกล้าเลยนะฮะแต่ว่าพอมาช่วงเย็นกลายเป็นว่าดีขึ้นนะฮะเรามีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
2: ใช่ตรงนั้นสะดวกมากเลยนะรถไฟสายสีม่วง
1: เพราะมันลงปุ๊บมันเดินอีกนิดเดียวอ่ะก็คือเข้าไปเลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาวนหาที่จอดสถานีแยกนนทบุรี1นะ
2: คือถ้าเกิดเป็นคนที่บ้านอยู่ในเส้นรถไฟสายสีม่วงผ่านนะใช้บริการอันนี้ได้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้กำกับบอกว่าที่จอดรถเนี่ยคือเขาก็รองรับได้เยอะนะ 2,200 คันน่
2: ะ
1: แต่ว่าทางห้างได้แจ้งมาบอกว่ามีประชาชนเดินทางมาเนี่ย 120% ของลานจอดรถเขาจอดซ้อนคันกัน
2: อ
1: ะแล้วรถติดมากนะวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวเลยนะใครที่อยู่แถวนู้นนะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยหรือว่าวางแผนการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์จสร้อยนะ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเรื่องนึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์เลี่ยงแนวก่อสร้างถนนเพชรบุรีโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นช่วงเช้าตั้งแต่6 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาช่วงเย็นจะเป็น4 โมงเย็นถึง1 ทุ่ม
2: ค
1: ืนนี้สำนักงานเขตบางรักแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จะมีการจุดพลุนะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ำคืนนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569เวลาโดยประมาณเนี่ย20:50 นถึง20:51 นดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดีนะครับช่วงสายวันนี้จสร้อยของเรารับแจ้งนะครับบอกว่ามีประชาชนใกล้กับธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยใกล้บ้านจสร้อยของเราเนี่ยแหละเนื่องจากว่าเห็นรถเก๋งคันนึงนะครับทะเบียนกไก่ออ่าง8996หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจอดทิ้งไว้ในช่องของทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะนาน5 วันแล้วอ่ะก็เลยฝากจสร้อยช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยว่าเขาลืมหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงนะเราก็เลยมีการประสานงานไปทางพื้นที่สนทุ่งมหาเมฆนะครับก็ดำเนินการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าณขนาดนั้นเนี่ยยังติดต่อเจ้าของไม่ได้หลังจากนั้นเวลาผ่านไปทางทีมงานก็พยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็พบกับเจ้าของรถคันดังกล่าวแล้วเขาแจ้งกับทางทีมงานว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมาเลื่อนรถออกให้นะครับ
2: จะมาธุระแถวนี้เลยจอดเลย
1: อยู่ต่อกับคุณณัฐยาครับ หมดเวลาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ

18นาฬิกา16นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษนะคะรับหน้าที่เราก็อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะรวมถึงในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube Live ทาง X นะคะหรือว่าทางแอปพลิเคชันตัวใหม่เวอร์ชันใหม่เลยนะคะคุณผู้ฟังโหลดกันไว้หรือยังนะคะสามารถรับฟังทางด้านของผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนำว่ากดเข้าไปที่หน้า YouTube Live จากในมือถือค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้ติดเอาไว้ที่ตรงที่ตั้งโทรศัพท์มือถือที่ทางในรถของคุณได้เลยนะเวลาที่มีภาพเหตุการณ์จากในจุดที่เกิดเหตุที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาหรือว่าภาพที่ทางจสร้อยได้รับมานะคะเราก็จะมาขึ้นให้ได้เห็นกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงกรณีของที่มีการแจ้งคนหายด้วยนะคะจุดนี้เขาก็จะได้คือเราก็จะได้เอาภาพเนี้ยเผยแพร่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันแล้วก็จะได้จำเอาไว้ได้นะคะว่าคนนี้เป็นคนหายที่เราติดตามหาอยู่เผื่อผ่านไปบังเอิญไปเจอคนหน้าคุ้นๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ให้การช่วยเหลือพาตัวคนหายเหล่านั้นเนี่ยกลับบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในส่วนของสภาพการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินก่อนหน้านี้นะคะมีรถจอดเสียช่วงที่มาจากบริเวณแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองช่วงบริเวณทางขึ้นอุโมงค์มหาสวรรค์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถน่าจะเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกจอดน้ำมันหมดอะค่ะล่าสุดนี้คือทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ความอนุเคราะห์นะไปซื้อน้ำมันมาเติมให้รถบรรทุกคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและช่วงนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางนะแต่ว่าการจราจรก็ยังคงมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะในช่วงของจุดที่รถบรรทุกจอดเสียนะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งที่มาจากแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้ามาทางด้านของดาวคะนองจอมทองช่วงบริเวณทางขึ้นจากอุโมงค์มหาสวรรค์ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางลงอุโมงค์มหาสวรรค์นะแล้วก็เคลื่อนตัวพอพ้นจากจุดที่รถบรรทุกจอดเสียไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีคุณธวัฒน์นะแจ้งไว้ที่ถนนราชปารภในฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกราชปารภหรือว่าแยกซอยมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณทางแยกตัดทางรถไฟมีรถเมล์ครีมแดงสาย13จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะพนักงานขับรถลงมาโบกรถอยู่จุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณธวัฒน์เลยดีกว่านะคุณธวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัชยา
1: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: มาเลยตรงนั้นมาแล้ว
1: ย้อนหลังนิดนึง
2: ย้อนหลังเนี่ยผมมาลงจากไอ้นี่มาเลยทางด่วนพระราม9อ่
1: ะ
2: เพราะว่าจะตอนแรกว่าจะวิ่งไปลงสาวรีมันรถมันติดไง
1: ค่ะ
2: ไปไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจลงพระราม9แล้วก็วิ่งเส้นจตุรทิศมา
1: ค่ะ
2: ดีกว่าเลยลงมาไวเลยลงไปยุทธยาปุ๊บเลี้ยวขวาไม่ได้ผมว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายไปออกราชปารภกลับมาวนกลับมาใหม
1: ่ค่ะค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคุณนันยา
1: ค่ะ
2: แต่ก็พอก็ยังพอดีกว่าไปติดอยู่ข้างบนต้องบอกว่าทางลงมันลงไม่ได้เลยสาวรี
1: โอ้ทางด่วนลงอนุสาวรีย์ไม่ได้เลยนะคะ
2: ใช่ผมก็เลยตัดสินใจลงมาให้บอกเพื่อนสมาชิกใครที่วิ่งอยู่ข้างบนตอนนี้ถ้ามาพระรามเก้าให้ลงพระรามเก้าเลย
1: เพราะว่า
2: ตัดสินใจเสีย
1: เท่าที่ดูเนี่ยตรงทางด้านถ้าเกิดว่าลงอนุสาวรีย์มาแล้วนะเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยยังเคลื่อนตัวมาได้นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็มาออกทางด้านของมาทางสามเหลี่ยมดินแดงอ๋อแต่ว่าพอเลยจากแยกใต้ดินแดงไปแล้วเนี่ยรถแน่นๆไปตลอดเลยพระรามเก้าหรืออโศกดินแดงขาออก
2: เพราะว่าเปิดแมปดูแล้วมันแดงแบบแดงจนแบบน่ากลัวเลย
1: แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เจอรถจอดเสียตรงนั้นน่ะเขาจอดลักษณะยังไงคะตรงคล่อมทางรถไฟเลยเหรอหรือว่าย
2: ังไม่คล่อมเขาอยู่ก่อนขึ้นไปบนทางรถไฟครับเพราะว่าเขาคงรู้ว่าไม่กล้าคล่อมเพราะว่า
1: ประเดี๋ยวรถไฟมา
2: ใช่รถไฟมา
1: ค่ะ
2: ก็เลยเห็นขอรอเขาลงมาโบกอยู
1: ่
2: แต่กระเป๋าอยู่บนรถขอรอตรงนั้นน่ะพอถึงเวลาปุ๊บรถนี้เขาจอดเลยเนี่ยรถเมล์ที่เขามาตามกันเนี่ยเขาต้องเบี่ยงมาสองเลนเลยอ่ะ
1: ค่ะแต
2: ่ตรงนั้นมันมีสร้างวงอะไรอยู
1: ่บนรถเมล์ไม่มีผู้โดยสารแล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่มีแล้วครับเขาลงหมดแล้ว
1: ค่ะค่ะทุกผู้โดยสารสละเรือเรียบร้อย
2: เพราะว่าผมว่าโดนเบียดคันหนึ่งเลยอ่ะรถเมล์มาเขาเบียดแต่เขาว่าผมก็เข้าใจนะว่าเขาจะต้องเข้าขวาให้ได้เพราะว่ารถเขายาวพอเข้าปุ๊บเนี่ยเขาเจอที่กำลังทำอยู่เนี่ยเขาแทบจะเหมือนจะหันหัวเข้าไปมอเหล็งเลยอ่ะประมาณนั้นเลย
1: แต่อันนี้คือเขารถเสียสุดวิสัยจริงๆอะเนาะแบบนี้
2: ใช่เราก็เห็นใจกันเพราะว่ารถเมย์มันเยอะเลยในช่วงนี
1: ้
2: รถเมย์เขาก็วิ่งแล้ววิ่งย้อนเลนกันมาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้หัวไฟก็โอ้โหปัดหน้าปัดหลังกัน
1: แล้วตรงนี้เนี่ยมันวิ่งช่องทางเดียวด้วยใช่ไหมฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาประตูน้ำมาเลนเดียวด้วยนะ
2: ใช่มาเลนเดียว
1: ค่ะ
2: ทางที่จอดจะมาขับสันก็จะออ
1: ค่ะ
2: พากันโอ้โหแบบวุ่นวายมันยังวุ่นวายมากเป็นสุขที่วุ่นวาย
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธวัฒน์ขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เอาจริงตอนนี้นะเท่าที่เห็นนะสำหรับรถที่มาจากทางด้านของหมอเหลงที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำเนี่ยที่มีหนึ่งช่องทางที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็คือรถที่มาจากทางหมอเหลงมาทางด้านของนิคมมักกะสันรถก็ยังชะลอตัวช้ากันอยู่เลยดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่รถว่างๆเลนหนึ่งเลนว่างๆตอนนี้เนื่องจากรถติดอยู่ตรงช่วงของบริเวณแยกหมอเหลงหรือว่าแยกนิคมมักกะสันตรงนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยพอเลยจากตรงช่วงของราชปรบซอย8ไปแล้วเนี่ยก็จะยังรถเยอะอยู่นะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวคือดิฉันไม่แน่ใจว่าช่วงก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงช่วงซอย8เนี่ยมันรถติดขัดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันว่างเลยนะต้องบอกงี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าหมอเหลงนี้อันนี้เขา4ช่องทางเต็มทุกช่องทางอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็รถที่มาจากภายในถนนนิคมมักกะสันนะคะที่มาจากทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีชะลอตัวท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวๆใต้ทางด่วนก็คือก่อนที่จะออกมาทางด้านของถนนเพชรบุรีนะก็คือช่วงแรกเนี่ยยังมาได้แต่ว่าพอเลยจบตรงช่วงของสถานีรถไฟมักกะสันมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นนะคะณขณะนี้เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้ดูสภาพการจราจรนะที่คุณผู้ฟังส่งมาทางด้านของทาง X นะคะมีบริเวณถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดค่ะตอนช่วง18นาฬิกาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของเพจคนข่าวบางมะกงนะขออนุญาตนะคะเหนือจะเห็นภาพชัดเลยว่าเขามีการขึ้นไปถ่ายเป็นมุมสูงน่าจะเป็นบนสะพานลอยคนข้ามอะค่ะเป็นถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าคือถ้าบอกว่าจากกรุงเทพมหานครออกไปแต่ว่าเขาบอกเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีโหรถแน่นๆมากเลยนะรถติดไม่ขยับเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเทพรัตน์ช่วงกม.เท่าไหร่นะคะแต่ว่ารถเล็กรถใหญ่เต็มไม่หมดเลยนะคะในช่วงนี้สำหรับสภาพการจราจรบนถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็มีคุณศิวสิทธิ์ส่งภาพมาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนสัก44นาทีที่ผ่านมาพระราม9รถมากการจราจรหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เป็นภาพมุมสูงที่ส่งมาเป็นประจำขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนราชปรารภค่ะเนื่องจากว่าเขามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟสายสีส้มนะห้ามรถขาออกเลี้ยวขวาไปทางด้านของจตุรทิศห้ามรถขาออกเลี้ยวขวาไปทางด้านของจตุรทิศนะก็เลยอาจจะทำให้มีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชปรพนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงหรือว่าแยกจตุรทิศนั่นแหละค่ะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการปรับเปลี่ยนการจราจรเลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาไปทางด้านของจตุรทิศได้นะคะส่วนสภาพการจราจรเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะพ่อโหวันนี้มองไปทางไหนก็รถเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของคุณธวัชบอกว่ารถที่ลงมาจะลงจากทางด้านของทางด่วนใช่ไหมคะที่จะมาลงทางที่จะมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์เพื่อที่จะไปทางด้านของพระราม9ในช่วงนี้เนี่ยถนนราชวิถีมาจากอนุสาวรีย์มาทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ยังไปได้นะคะแต่รถที่จะลงทางด้านของมาทางด้านแยกดินแดงมุ่งหน้าออกมาทางบทแม่พระต่อเนื่องไปทางแยกพระราม9ใช้ทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาออกยังมีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีการชะลอตัวอยู่ต้องบอกว่าใกล้ๆกับทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงแล้วนะคะในฝั่งทางด้านของถนนดินแดงถนนราชวิถีต่อเนื่องมาทางด้านของอโศกดินแดงในช่วงนี้ในฝั่งขาออกรถเยอะทีเดียวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเรียกว่าชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงก่อนที่จะผ่านแยกใต้ทางด่วนดินแดงไปแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งที่มาจากทางบทแม่พระ มุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ผ่านจากใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยมีรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเข้ามาภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านถนนพญาไทนะคะมุ่งหน้ามาแยกพญาไทช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันนะคะที่มาจากบริเวณแยกพญาไทมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นฝั่งถนนราชวิถีที่มาจากแยกตึกชัยตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยท้ายอยู่แถวๆประมาณหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปตึกชัยช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ค่ะแล้วก็ไปกันที่ร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรค่ะเราสัมปชัญญะสน.ดินแดงนะคะสวัสดีค่ะเราสารวัตรค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ตอนนี้ผมกำลังไล่ดูครับว่าติดเพราะอะไรครับจากสามเหลี่ยมดินแดงถึงยกระดับรามเก้าครับตอนนี้ผมกำลังไล่มาถึงนี่แล้วครับตลาดขวัญนะครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: แปะเจอ
2: ไม่มีปัญหาครับรถไม่มีวัดร้อยสิบแปดวัดสี่สิบครับ
1: ค่ะแล้วคือที่มันติดนี่เนื่องจากอะไรคะ
2: ตอนนี้ผมอยู่แค่ครึ่งจะทางขึ้นพระรามเก้าแล้วครับ
1: ยังไม่
2: สุดทางเดี๋ยวกำลังไปครับ
1: เดี๋ยวนะฮะเราสงสัยคือรถเนี่ยมันหยุดนิ่งไหมหรือว่ายังไหลไปช้าๆค่ะ
2: ยังไหลได้อยู่ครับผมยังไหลได้เรื่อยๆครับผมแต่ปริมาณเยอะครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณมากเลยครับ
1: ค่ะมันก็เลยทำให้รถที่ไปจากสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยชะลอต่อเนื่องกันไปใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับพ
1: ี่อ๋อค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังไปกันได้
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะคะ
2: ครับไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงคือ หารถมากอย่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยภาพรวมสำหรับใครที่อยู่ทางด้านหลังใจเย็นหน่อยเพราะว่ารถเยอะอย่างเดียวเลยนะคะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีเขาก็ไปตามจังหวัดพระรามเก้าคร
1: ับ ค่ะ
2: จะสอบให้จบเลยคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รองสารวัตรจราจรสอนอดินแดงกำลังตรวจสอบให้นะว่ามันติดจากอะไรนะถึงทำให้ทางด้านของฝั่งถนนดินแดงในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามเก้าเนี่ยรถช้าต่อเนื่องไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยวันศุกร์เย็นวันศุกร์จะบอกว่าวันศุกร์ต้นเดือนก็ว่าได้นะคะก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะมีรถหนาแน่นนะคะในส่วนของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งในช่องทางของหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือว่าจะมาทาง X ค่ะที่ JS100 Radio ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radio นะซึ่งเราสามารถส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะทาง X เนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะส่งภาพเข้ามาก็ส่งเข้ามาทาง LINE Official ได้เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radio เพราะว่าจะได้เห็นภาพจากในจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นเลยนะคะว่าการจราจรในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในการจราจรเส้นทางที่คุณผ่านไปเนี่ยบางทีบางคนไปเจออุบัติเหตุแล้วนึกไม่ออกว่าโอ้โหมันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าส่งภาพมาจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้เห็นว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปในจุดอื่นนะถ้าเกิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานถ้าเกิดว่าไปตามเส้นทางที่ยังรถติดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาข้ามมาดูสภาพการจราจรทางด้านของฝั่งทางถนนบรมชนนีลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่ขึ้นไปจากถนนราชดำเนินนะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าผ่านทางด้านของแยกผ่านพิภพลีลาไปเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณรถเยอะทีเดียวฝั่งทางด้านของถนนฝั่งทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกช้าต่อเนื่องกันจนถึงตรงช่วงของบริเวณถนนราชดำเนินในราชดำเนินกลางเลยนะคะตอนนี้มีการชะลอตัวต่อเนื่องโหยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยมาจากทางถนนราชดำเนินนะจากตรงช่วงของแยกผ่านฟ้ามาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องมาแยกคอกวัวมาที่ทางด้านของแยกผ่านพิภพในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะกันมาตลอดเลยแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวเริ่มไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะขึ้นมาทางด้านของบนทางยกระดับในฝั่งขาออกนะทางยกระดับบรมชนนีในช่วงนี้เนี่ยทางลอยฟ้านะคะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ออกไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณเลยจากตรงแยกบรมบนทางลอยฟ้านะเลยจากช่วงแยกบรมไปแล้วทีนี้เนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ขาเข้าไม่เป็นปัญหานะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่ตรงช่วงของชิมพลีเข้ามาเลยนะคะเข้ามาจนถึงรอบในต่อเนื่องมาจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาที่บริเวณแยกผ่านพิภพช่วงนี้ก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณเดี๋ยวนะตรงเข้ามาทางด้านของถนนราชดำเนินก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟที่แยกคอกวัวนะคะแล้วก็เข้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปทางด้านของผ่านฟ้าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกผ่านฟ้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เซ็นทรัลนอร์ธวิวนะวันนี้เพิ่งเปิดวันแรกนะคะแล้วก็มีคนไปใช้บริการกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณพิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพิมพ์คะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของคนที่เข้าไปใช้บริการ
2: แน่นมากเลยค่ะ
1: ยังแน่นอยู
2: ่ใช่ค่ะยังแน่นอยู่เลยค
1: ่ะเรื่องของที่จอดรถตอนนี้เราได้รับแจ้งยังไงบ้างแล้วคะที่จอดรถ
2: เรื่องที่จอดรถอันนี้แนะนำให้คุณลูกค้านั่ง MRT สายสีม่วงมานะคะที่จอดรถอาจจะแน่นนะคะเพราะว่า
1: ค
2: นเข้าบริการเยอะมาก
1: ค่ะค่ะแล้วที่จอดรถนี่รองรับจริงๆรองรับได้เท่าไหร่คะคุณพิมพ์คะ
2: 2,000 ค่ะ
1: ประมาณ 2,000 คันได้เต็มตั้งแต่เช้าเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ารถทยอยเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
1: อืมค่ะ
2: ทั้งตึกเก่าและตึกใหม่ค่ะอ
1: ืมมี2ตึกแต่ก็ยังเต็มหมดทั้ง2ตึกเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วในตรงนี้เนี่ยตัวนอกจากตรงบริเวณที่ในเซ็นทรัลเองแล้วเนี่ยบริเวณใกล้เคียงมีที่จอดรถที่แบบว่ารองรับเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าข้างในนี่ตอนนี้ยังเข้าได้ใช่ไหมก็คือต้องมียังมีรถออกแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า
2: แต่ต้องวนนานนะคะ
1: อ๋อ
2: ต้อง
1: ขอ
2: เพ
1: ื่อ
2: นนะคะ
1: ต้องวนนานนะ
2: ใช่แต่ว่าต้องวนนานใช่
1: ค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เราอยากจะแนะนำลูกค้าที่จะเข้าไปทางด้านไหนนี่ควรจะเดินทางยังไงนะคะ
2: นั่ง MRT สีม่วงได้เลยค่ะ
1: ลงอันนี้ลงสถานีอะไรนะคะ
2: ลงนนทบุรี1ค่ะ
1: สถานีนนทบุรี1แล้วต้องออกประตูทางด้านไหนถึงจะเดินใกล้สุดคะเนี่ย
2: ประตู4ค่ะใกล้สุด
1: ประตู4นะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะได้ค่ะก็คือสำหรับใครที่จะเข้าไปช้อปปิ้งคิดว่าวันนี้วันแรกแล้วก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะต้องคนเยอะกว่านี้อีกทางห้างทางห้างได้มีการแบบว่าเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านของคนที่จะมาเดินห้างหรือว่าเป็นลูกค้ายังไงบ้างไหมคะการเตรียมตัว
2: ยังเลยค่ะ
1: เดี๋ยวคงต้องเอาแผนวันนี้ไปประชุมกันอีกทีนึงเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่ะว่าจะรองรับกันยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงดีสุดแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะสะดวกกับลูกค้าเลย
1: อืมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะบริการค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็อย่างที่ทางด้านของคุณพิมพ์นะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์แนะนำเลยแล้วก็คือใครที่อยู่ย่านนี้น่าจะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่ารถติดๆแบบนี้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงแล้วก็จะสะดวกสุดเลยลงสถานีนนทบุรี1ออกประตู4จะเดินใกล้สุดเลยนะจริงๆเซ็นทรัลนี้เรียนก็เคยไปเดินนะตั้งสมัยก่อนที่ยังเป็นชื่อเดิมคือเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องหาเวลาไปเดินเที่ยวบ้างเหมือนกันนะในส่วนของเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ก็มีการรีโนเวทมีการปรับปรุงเยอะเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพิ่งเปิดให้บริการวันนี้วันแรกนะคะแล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะไปหาอาหารไปหาอะไรอร่อยทานกันก็แนะนำเลยนะไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงที่สถานีนนทบุรี1ออกประตู4นะคะจะสะดวกสุดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะมีคุณเฉลิมภพสอบถามเข้ามาทาง YouTube ถามว่าเซ็นทรัลเวสต์วิวคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะใช่ไหมไม่ใช่นะคะเซ็นทรัลเวสต์วิวเซ็นทรัลเวสต์วิวเนี่ยจะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ส่วนเซ็นทรัลนอร์ธวิวที่เพิ่งเปิดให้บริการวันนี้วันแรกนะคะอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศรเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็คือจะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะอย่าสับสนเนาะอันนี้สำหรับในส่วนของเซ็นทรัลมีเรียกว่าเป็น4มุมเมืองเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเขามีการเปิดให้บริการสำหรับประชาชนที่อยู่โดยเฉพาะคนที่อยู่แบบเหมือนกับเป็นนอกเมืองถ้าเกิดว่าเป็นเซ็นทรัลเวสเกตก็อยู่ตรงแถวบางใหญ่นะก็คือใครใกล้อยู่ที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็คือจะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเวสต์วิวก็คือที่เซ็นทรัลถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ส่วนเซ็นทรัลนอร์ธวิวก็คืออยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศรนะคะก็อย่างงนะเส้นทางบนถนนกาญจนาพิเศษบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่16+300ค่ะก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกานะคะรับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียเป็นรถบรรทุกจอดเสียล้อหลุดตอนนี้เนี่ยมีช่างมาดำเนินการแล้วนะคะมีช่างเดินทางมาแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขส่งผลให้การจราจรติดขัดนะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ที่บริเวณด่านบางแก้วเป็นฝั่งที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2นะมุ่งหน้าจะไปทางด้านของพระราม2ส่วนฝั่งขาเข้ามาจากพระราม2การจราจรก็ติดขัดเช่นเดียวกันมีปัญหารถแย่งช่องทางกันในช่องทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเรียนดูนะสำหรับเส้นทางบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะที่มาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานกาญจนาพิเศษตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวเรียกว่ายาวอยู่เหมือนกันนะประมาณสัก 4-5 กม.ได้นะคะพอผ่านจากตรงช่วงของบริเวณด่านบางครุก็คือขึ้นทางด้านของสะพานกาญจนาพิเศษก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆพอเลยจากตรงทางเชื่อมที่จะออกไปทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะก็เป็นฝั่งทางด้านฝั่งขาออกนะส่วนฝั่งกลับกันที่อย่างที่บอกเลยก็คือว่าช่วงที่มาจากทางด้านบางนามุ่งหน้าไปพระราม2กม.ที่16+300ก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกล้อหลุดอยู่นะเลยทำให้รถติดขัดต่อเนื่องถึงที่ตรงช่วงบริเวณด่านบางแก้วแล้วนะคะต้องเลยจากตรงสะพานทางแยกวงแหวนอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะคุณเล็กเอกชัยอยู่บนทางด่วนมีอุบัติเหตุนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ผมใช้ทางด่วนก็มาจากนู่นน่ะนะไอ้มาผมใช้เป็นศรีรัตน์นะแล้วก็มาเบี่ยงใช้บางโคร่แจ้งมาใช้บางโคร่ที
0: ่
1: จะมาดาวขนองนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมก่อนจะถึงทางลมก่อนจะถึงช่วงที่แบ่งไปทางสุขสวัสดิ์กับมาทางดาวขนองนี่ประมาณสัก200 เมตรนะครับอย
0: ู่
1: ในช่องทางขวาสุดครับผมเป็นรถนั่งเสื่อมบุคคลนะครับ3 คันนะครับ
0: 3 คัน
1: ชนท้ายกันน
0: ะ
1: 1 ใน 3นั่นน่าจะแยกน่าจะขับเคลื่อนไม่ได้นะข
0: ับ
1: สุดท้าย
0: แรงเลยเหรอคะ
1: คันสุดท้ายน่าจะขับเคลื่อนต่อไม่ได้เพราะว่าหน้าเย็นเลย
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือ อยู่ตรงช่วงทางก็คือลงมาจากสะพานพระราม9แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าย
1: ังไม่ลงครับยังอยู่ระหว่างกึ่งกลางอยู่ตรงข้ามกับกสิกรไทยตึก
0: ก็คืออยู
1: ่ตัว
0: ก็คือยังอยู่บนเส้นทางบนสะพานพระราม9แหละแต่อยู่ลาดทางลงแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นรถเก๋ง3 คันอยู่ในช่องทางขวานะคะ
1: ใช่ช่องทางขวาสุดครับไม่มีเจ้าหน้าที่นะ
0: เราประสานงานเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอเคครับรถติดมากเลยครับผม
0: ติดเพราะอุบัติเหตุนี้เลยใช่ไหมคะ
1: น่าจะอุบัติเหตุนี้ครับเพราะผ่านพ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างคะ
1: ฝ ่างกับกันชิวชิวชิวเลยครับ
0: โอ้ใช่ได้ดีเลยนะคะ
1: ไม่มีฝนนะครับคุณนัทยา
0: อากาศดีวันนี้อากาศดี
1: อากาศดีๆครับผม34องศาในรถครับ
0: ค่ะดีค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็กรณีอุบัติเหตุที่คุณเล็กเอกชัยแจ้งนะคะเราประสานงานไปที่ทางด้านของศูนย์ทางด่วนแล้วตอนนี้เนี่ยรถก็เลยชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณต่างระดับบางโคร่นะที่จะมุ่งหน้ามาบนสะพานพระราม9ในช่องทางขวาสุดมีอุบัติเหตุอยู่นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางบนทางด่วนขั้นที่1ขึ้นสะพานพระราม9ที่จะมาลงทางด้านของสุขสวัสดิ์อยู่ตรงช่วงของลาดทางลงสะพานพระราม9เลยนะคะแถวๆประมาณเรียกเลยนะธนาคารกสิกรไทยแถวๆนั้นน่ะนะคะตรงช่วงนั้นที่จะมีพอเลยจากกสิกรไทยมาเล็กน้อยเนี่ยจะมองเห็นว่ามีอุบัติเหตุอยู่ทางด้านขวามือนะคะระมัดระวังด้วยก็คือวิ่งในช่องทางขวากับช่องทางซ้ายจะสะดวกสุดเลยนะคะลดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาขออภัยวิ่งในช่องทางกลางกับทางซ้ายนะอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงทางลงพระราม2แล้วก็จะไปหนาแน่นกันอีกช่วงนึงนะคะตรงช่วงแถวก่อนที่จะเลยตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางมดไปเนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงวัดใหญ่ล่มไปเลยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถสะสมต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแถวหน้าสะพานเดี๋ยวนะตรงช่วงตรงนี้มันจะเป็นสะพานตรงแถววัดเราอ่ะนะคะในช่องทางด่วนรถเยอะส่วนในช่องทางคู่ขนานก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้พอเลยจากช่วงบริเวณหน้าวัดเราไปแล้วทีนี้มุ่งหน้าไปทางด้านต่างระดับพระราม2ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของพระราม2ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุบนถนนเจริญนครคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับไม่ใช่อุบัติเหตุคร
1: ับ
2: ค
1: ุ
2: ณน
1: ัทยาไม่ใช่อุบัติเหตุอ๋อขออภัยดิฉันเรียนตาลายเอง
2: ก็มีงานเฟรครับก็มีงานเฟรครับผม
1: มีอะไรนะคะ
2: ไปก้อนสยามมุ่งหน้าแยกหมู่กะโลครับผม
1: มีงานแฟร์
2: แบบนี้มีขายพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยครับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคร
1: ับ อยู่ตรงไหนนะคะ
2: ก่อนถึงสี่แยกหมู่กะโลครับอยู่เลนซ้ายมือครับผม
1: ก่อนถึงแยกหมู่กะโลตรงนั้นมันจะมีเดี๋ยวนะมันจะเป็
2: นมันยังเป็นที่กว้างอยู่เขาจัดงานครับผม
1: ก่อนถึงแยกบุคคโลเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณไม่ถึง10 เมตรครับผมแล้วก็คนเยอะมากครับวันนี้คร
1: ับ แถวไหนอะเยื้องๆโรงพักไหมแถวนั้น
2: ครับถูกต้องครับเลยโรงพักไปนิดนึงครับผมเลยโรงพักไปประมาณสัก10 เมตรได้ครับอยู่ซ้ายมือคร
1: ับ
2: ผม
1: ก็แถวโรงแรมในแถวนี้เนาะใช่ไหมคะแถวนั้น
2: ใช่ใช่ครับเลยโรงแรมไปหน่อยที่วัดครับที่มีหลวงพ่อองค์โตครับองค
1: ์
2: ใหญ่ๆครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วโหก็รถติดเลยนะอันนี
2: ้ทางเดียวถึงวัดเสวกครับผม
1: โอ้ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เห็น
2: ครับจะว่าขากลับกันเนี่ยขาเข้าไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะปกติไม่ค่อยได้เห็นเจริญนครที่จะมาบุคโลจะติดยาวอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ครับไม่ได้ติดยาวเลยครับมีงานโอ้แล้วคนไปเยอะมาก
1: คนเยอะเนาะวันนี้ต้นเดือนไง
2: มันมีคอนเสิร์ตด้วยมั้งครับมีดนตรีด้วยมั้ง
1: น่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะแสดงว่าเงินสะพัดละวันนี้ทุกที่เลยรถติด
2: คนละครึ่ง
1: ไม่ใช่ ไม่ได้คนละครึ่ง60 40 60 40เออเนี่ย
2: แต่ละคน
1: ติดปาก
2: นะ
1: ใช่แล้ววันนี้คุณพันเป็นไงบ้างลูกค้าดีไหมฮะ
2: ดีเลยครับเงียบมากเลยครับรับผู้โดยสารไปหกเที
1: ่
2: ยวแล้วผมอ๋ออ่
1: าไม่เป็นไรยังได้อยู่โหยังอีกต้องหลายชั่วโมง
2: ก็นู่นนะครับดีรูปนั่นแหละคร
1: ับเออนะเนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยวิ่งโซนที่เขาแบบว่ามีงานมีงานเดี๋ยวก็ได้ลูกค้าค่ะ
2: วิ่งรถมีรถป่าครับคุณนัทยาคร
1: ับ เออไม่เป็นไรใจเย็น
2: เพ
1: ื่
2: อนเขาวิ่งครับก็ไม่มีงานนะครับ
1: เดี๋ยวก็ได้ค่ะตอนนี้เขาอาจจะยังอยู่ในที่ตั้งอยู่อาจจะอยู่ในห้างอยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาออกมา
2: ต้องไปนู่นนะครับต้องไปยืดอะไรเนาะเป็นร้านเปิดใหม่คนเยอะครับ
1: เออใช่แต่ว่า
2: ทางที่เบียดทางทางที่เบียดเหรอคร
1: ับ ใช่แต่ว่ากว่าจะไปถึงนะจากตรงนี้จะเลยนครไปถึงตรงนู้นอีกไกลเลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: ใช่ครับผมมาไอคอนนี้ก็ไม่ติดนะครับคุณนัทยา
1: ใช่ไหม
2: ไอคอนสยามก็ไม่ติดนะครับ
1: ค่ะเออเหรอฮะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มันเป็นไรก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาอาหารเย็นเขากินข้าวกันอยู่ประเดี๋ยวพอกินข้าวหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยๆไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ ถ้าจะว่าไปแล้วนะอย่างที่บอกอะค่ะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะยังอยู่ในห้างอยู่ในที่ตั้งอยู่ในร้านอาหารนะเดี๋ยวพอสักประมาณสัก2ทุ่มเดี๋ยวก็อันน่าจะออกมาเดินทางกลับกันแล้วจริงๆถนนเจริญนครนะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบุคคลโลเนี่ยนานๆทีจะเห็นนะว่าจะรถติดแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยรถติดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ทางคุณพันธ์บอกว่าอยู่ใกล้ๆจะถึงวัดเสวตฉัตรแล้วใช่ไหมคะบนถนนเจริญนครที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกบุคคลโลฝั่งทางด้านที่มาจากถนนราชบูรณะตอนนี้ก็ติดด้วยเช่นเดียวกันนะที่มาจากตรงสะพานข้ามคลองดาวคะนองที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบุคคลโลตอนนี้ท้ายแถวนะก็จะอยู่ตรงช่วงพอลงจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบุคคลโลบนถนนพระราม3จากตรงช่วงใต้สะพานพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาที่แยกถนนตกหรือว่าจะขึ้นมาทางสะพานพระราม3ตอนนี้ก็รถเยอะรถที่ขึ้นสะพานใหม่ขึ้นสะพานกรุงเทพมุ่งหน้ามาที่แยกบุคคลโลตอนนี้ก็รถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันนะลงมาที่บริเวณแยกบุคคลโลมุ่งหน้ามามหาสวรรค์รถก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะส่วนรถที่ลงมาจากสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปถนนรัชดาต่อเนื่องไปทางด้านของรัชดาตากับราชพฤกษ์ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนคือลงมาจากสะพานพระราม3แล้วก็เริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงออกไปทางด้านของตลาดพลูต่อเนื่องไปทางท่าพระในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางตลาดพลูต่อเนื่องมารัชดาตัดกับรัชพฤกษ์ในช่วงนี้มาจนถึงมหาสวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไปลงทางด้านของถนนพระราม3ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็บนถนนราชพฤกษ์มาจากถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกตักสินต่อเนื่องมาถนนราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นตรงต่างระดับส่วนเรียบนะคะพอขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้ไปทางด้านของกลบประพฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของกลบประพฤกษ์มุ่งหน้าขึ้นมาต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาทางราชพฤกษ์ไปถนนกรุงธนบุรีก็ยังคงใช้การได้นะคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้านะคะตรงช่วงที่ผ่านจากตัดแยกตัดกับถนนพรานทกพุทธมณฑลสาย4นะตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทเด่นกำงานะคะท่านสวัสดิ์จรสน.คันนายาวค่ะบอกวันนี้มีการทดลองการจัดการจราจรในเส้นคูบอนนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเส้นไหนนะคะที่ทดลองจัดคือจัดใหม่เลยหรือว่ายังไงคะ
3: ก็แต่เดิมฮะก็มีการปรับขยายเลนนะฮะขยายต้องเดินรถถนนให้มันกว้างขึ้นครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ตรงที่แยกเขาเรียกแยกบ้านปูนะจะลองทดลองทำเป็นวงเวียน
1: ค่ะ
3: ซึ่งว่าการทำวงเวียนปุ๊บแต่หลายด้านมาบรรจบกันรถอาจจะเคลื่อนตัวช้านิดนึง
1: ค่ะ
3: แล้วเลยก็ลองเลยทดลองอีกว่าอ้าวลองปิดให้บังคับให้เลี้ยวซ้ายที่มาจากเรียบด่วนที่ด้านถนนจตุโชติครับให้ยูเทิร์นไปกับรถยูเทิร์นที่สินค้าแก๊สครับ
1: ค่ะ
3: กลับยูเทิร์นแล้วกลับมาแล้วก็วิ่งลอดมาทางแยกบ้านปูนแล้วก็ลอดไปทางถนนคูบอนครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวเอาหมายพอดีเรียนไม่ค่อยได้ถนัดตรง
3: ถ
1: าม
3: ท่านพอดีถ้าคนไม่ผ่านจะงงหน่อยถ้าคนวิ่งใช้ประจำเขาจะทราบครับผม
1: ค่ะก็คือปรับตรงช่วงแยกบ้านพูนเหรอฮะ
3: ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะก็คือให้คือมาถึงก็ไม่ได้ให้ผ่านแยกต้องให้ไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะ
3: มาจากด้านชิดถนนจตุโชติด้านที่เหนือที่จะมุ่งหน้าจะมาทางแฟชั่นครับ
1: ค่ะ
3: ต้องผ่านไม่ได้ผ่านวงเวียนนะต้องบังคับเลี้ยวซ้ายไปกลับรถมาก่อนครับ
1: บังคับเลี้ยวซ้ายค่ะ
3: ครับ
1: แล้วก็
3: กลับรถมาแล้วถึงมาจะออกไปทางแฟชั่นได้ครับผม
1: ก็คือว่าพยายามดึงให้รถเนี่ยมันแบบวิ่งออกไปแล้วก็ดึงระยะให้มันออกไปเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้น
3: ครับดึงออกไปดึงเป็นระยะที่จะหมุนได้คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะจากที
3: ่คล่องตัวกว่าเดิมครับ
1: ทดลองมาตอนประมาณกี่โมงคะ
3: ทดลองมามี2ช่วงครับถ้าดูจริงรถจะมากเช้ากับเย็นนะครับ
1: อืมค่ะ อันนี้ลองมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: ลองตั้งแต่ตอนช่วงเช้ารอบนึงแล้วเหรอคะ
3: ครับผมเช้าครับเช้าก็ลองครับ
1: ค่ะก็ดีขึ้น
3: ดีขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ช่วงเย็นก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนตอนช่วงเช้าก็ดีเหมือนกัน
3: ดีเหมือนกันครับผม
1: อืมค่ะแล้วตอนนี้คือเขาประชาชนที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยเขาคุ้นชินหรือยังว่ายังไม่สามารถที่จะพอมาถึงตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าไปแฟชั่นเนี่ยปกติเขาสามารถที่จะกลับรถได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ต้องเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นนิดนึงกำลังปรับก็เริ่มจะคุ้นชินแล้วครับผม
1: อ๋อเหรอคะเดี๋ยวนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยที่ไม่ได้มีการปรับการจราจรนี้รถติดหนักขนาดไหนอะคะ
3: ก็เป็นสิ่งที่หนักขนาดคือรถถ้าไปคล้ายๆไปแย่งกันที่ตรงแยกอะครับต
1: ้
3: องใครถึงก่อนไปก่อนอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้ว
3: ก็รถช่วงเย็นมันเยอะครับเข
1: ้
3: าใจว่ารถมันเป็นช่วงที่มันตัดกันนะครับ
1: อืมค่ะ
3: ตัดกัน
1: ค่ะมีคนที่แบบว่ายังแบบสับสนไหมฮะตอนนี้ก็คือว่ามาตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือมีป้ายอะไรอย่างงี้แจ้งให้ผู้ใช้ทางได้ทราบไหม
3: ป้ายบอกอยู่ครับมีป้ายแจ้งให้ทราบอยู่ครับผม
1: อืมค่ะอันนี้จะปรับตอนคือใช้ช่วงเวลาเช้าเย็นประมาณสักเท่าไหร่ได้คะกี่ชั่วโมง
3: หมายถึง
1: ว่าแบบว่าตอนช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นช่วงรัชอาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะแบบว่าให้กลับมาใช้ในจุดกลับรถเดิมได้
3: ก็ช่วงนี้ก็ยังใช้แบบปรับไปอย่างนี้ก่อน
1: ค่ะ
3: แล้วจะมีอีกส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันใกล้ๆกันจะลองปรับอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกโค้งในแปดนะครับ
1: ค่ะตรงบริเวณไหนคะ
3: การปรับอีกทีนึงว่ามันจะโฟมากกว่าเดิมไหม
1: ค่ะ
3: จะต้องใกล้ๆกันอีกส่วนนึงครับ
1: ตรงบริเวณไหนคะโค้งเลขแปดที่อยู่ตรงช่วง
3: ใต้สะพานครับใต้สะพานครับผม
1: ใต้สะพานนะ
3: อ๋
1: อค่ะโอ้ยแต่ไม่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าชื่อคุณรัฐการแจ้งบอกวันนี้ทดลองแล้วรถติดมากไม่รู้เหมือนกันว่าคือผ่านตอนช่วงเช้าหรือ
3: ช่วงทดลองเราจะเปิดไงเปิดให้รถอาจจะติดช่วงนั้น
1: อ
3: าจจะมาช่วงทดลองก็ได
1: ้
3: พอเราทดลองว่าให้เปิดปกติกับปิด
1: ต่
3: างกันไ
1: งอืมค่ะว่าตรง
3: คนบินดูบนอากาศก็โอเคก็เห็นว่ารถเคลื่อนตัวไม่เคลื่อนตัวช่วงปิดช่วงเปิดครับ
1: ก็คือมันหมุนไปได้ใช่ไหมคะหมุนแบบโฟลว์ไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งไปเลยอย่างนั้น
3: ครับไม่ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้ว
3: ปรับก็แค่ไปปรับไปเรื่อยครับว่าอันไหนที่มันดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
3: ที่สุดก็สรุปว่าน่าจะใช้แบบนั้นนะครับผม
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้ทางเขาอยากแบบจะสะท้อนว่าถ้าเกิดเขาใช้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงนี่เขาแจ้งไปที่ทางสน.ได้ไหมคะสารวัตร
3: ได้ครับอ๋อได้ครับก็ได้เอาความคิดเห็นข้อเสนอแนะประกอบอย่างนี้หรือต้องการอย่างนี้เราลองไปปรับอย่างที่เขาแนะนำดูถ้าโอเคก็ได้ถ้าไม่โอเคก็ว่างไปปรับแบบไหนก็ได้ครับ
1: ต้องให้ผู้ใช้ทางเขาแบบว่าจะได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะนี
3: ้ความคิดเห็นก็ดีมากเลยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อ
3: ขอบคุณพี่ว่าให้คำแนะนำครับสำหรับประชาชนครับ
1: อืมค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดสะท้อนมาทางจส100เดี๋ยวเราจะได้ฝากไปถึงสารวัตรได้ว่าเป็นยังไงด้วย
3: ครับผมยินดีครับยินดีครับ
1: ค่ะ
3: ยินดีครับ
1: ค่ะ
3: ว่าอยากรับฟังความคิดเห็นคนส่วนมากว่ายังไงดีหรือไม่ดีอะไรครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงก็ฝากไปถึงทางด้านของสารวัตรเข้าไปทางเพจได้ไหมสารวัตรเพจของสน.ได้ไหมสน.คณะยาวอะค่ะหรือว่าต้องจะตรงเข้าไปได้เลยยังไง
3: ได้หมด
1: ทุกช่องทางเลยนะคะ
3: ได้ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางด้านของท่านสารวัตรจราจรนะสน.คันนายาวนะคะก็คือจริงๆที่ปรับอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ทางในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการจราจรที่คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วเนี่ยคิดว่าแบบโอ้มันยังไม่ดีหรือว่ายังไงนะก็ส่งคำแนะนำไปที่ทางด้านของทางเพจของสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวได้หรือส่งเข้ามาที่จส100ก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีมันยังไม่ดีหรือว่ายังไงนะก็ส่งคำแนะนำไปที่ทางด้านของทางเพจของสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวได้หรือส่งเข้ามาที่จส100ก็ได้

0: สามคันไหม
1: สามคันเลนขวาขาลงจากสะพาน
0: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนที่ผมขับผ่านมาแล้วแต่รถติดมากเลยครับขาขึ้นจากข้างในเมืองออกมา
0: ค่ะค่ะคุณยุทธนาติดนานหรือยังตรงทางด่วน
1: อดนานะน่าจะชนกันใหม่ๆนะครับ
0: ตอนที่ผ่านมาใช่ไหมคะน่าจะชนกันใหม่ๆตอนนั้นแต่คือก่อนหน้านั้นน่ะมันติดอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ก็ชะลอตัวติดอยู่พักนะครับ
0: โหแล้วตอนนี้ก็ท้ายแถวก็ยาวต่อเนื่องกันไปแล้วด้วยนะเนี่ยบนทางด่วนตอนนี
1: ้ครับ
0: คุณยุทธนาผ่านจุดอุบัติเหตุตรงนี้มานานหรือยังคะ
1: ตั้งแต่โทรตอนโทรผมกำลังผ่านครับ
0: ค่ะแต่ว่าพอเลยจากจุดอุบัติเหตุมาแล้วนี่ดีขึ้นเลย
1: โล่งครับ
0: สบายเลย
1: ตัวแต่มาติดบนชะลอตัวในถนนพระราม2ลงทางด่วนมาแล้ว
0: ค่ะชะลอตรงแถวไหนวัดเราไหมแถวนั้น
1: ใช่ทางด่วนที่เบี่ยงซ้าย
0: ค่ะ
1: เป็นท่านนะ
0: แต่คือไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะแค่ชะลอชะลอ
1: เลนฝ่ายังวิ่งได
0: ้โอ้ยค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากเลยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด่วนเขารับทราบแล้วเดี๋ยวคงต้องเพราะว่าเห็นบอกว่ามีคันหนึ่งนี่ชนรุนแรงมากเลยไม่สามารถน่าจะเคลื่อนย้ายเองไม่ได้นะคะ
1: ต้องใช้รถไดรยก
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณยุทธนา
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นอุบัติเหตุจุดเดียวกับที่คุณเล็กเอกชัยนะแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบนทางด่วนรถติดยาวมากเลยนะต้องบอกอย่างนี้สำหรับใครที่ใช้บนทางด่วนที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับท่าเรือของเตยจะมาทางด้านของสะพานพระราม9ในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุจากทางด้านของเพจข่าวคนนนถนนราชพฤกษ์นนทบุรีนะคะมาจากตรงบริเวณแยกราชพฤกษ์มาถึงสะพานมหาเจษฎาบดินทร์จุดเกิดเหตุเข้าจากถนนราชพฤกษ์มาเล็กน้อยรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายบอกว่ามีรถยกมาดำเนินการแล้วนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้พอผ่านจากตรงช่วงของบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้หลายจุดหลายเส้นทางเลยนะคะที่ยังมีปริมาณรถหนาแน่นมีแจ้งรถจอดเสียบนถนนรามินทรานะคะตอนช่วง 18:35 เป็นรถเก๋งอยู่บนถนนรามินทราฝั่งขาเข้ามาจากถนนพญาสุเรนที่จะมุ่งหน้ามาทางบริเวณสะพานเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสวนสยามในช่องทางขวาเลยนะคะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวไปน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรามินทราฝั่งขาออกไปจากตรงช่วงบริเวณทางแยกตัดกับถนนรัชดารามินทรานะตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมีรถเนี่ยจะมีปริมาณหนาแน่นนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกเมืองมีนเลยเคลื่อนตัวช้านะคะต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆพอพ้นจากทางด้านของผ่านทางด้านของแยกเมืองมีนะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าตลาดมีนบุรีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้รวมถึงรถที่จะไปเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนทางด้านของสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกวัดแสนสุขช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกวัดแสนสุขมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกมีนบุรีตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางแยกเท่านั้นเลี้ยวมาใช้ทางด้านของถนนรามินทราฝั่งขาเข้านะหน้ามาทางด้านของแยกสวนสยามผ่านทางด้านของแยกแต่กับถนนรัชดารามินทรามาตรงหน้าแฟชั่นช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามทางแยกเท่านั้นผ่านพ้นจากทางด้านของแยกตรงช่วงบริเวณใต้แฟชั่นตรงแฟชั่นมุ่งหน้ามาตรงรามินทรากม8ตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านซอยรามินทรา58นะตรงจุดนี้พอพ้นจากทางด้านของรามินทราซอย58ไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณวัชรพลเลยผ่านจากทางด้านของวัชรพลมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกม4มาจนถึงวงเวียนบางเขนเลยนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยรถจะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงพอพ้นจากทางด้านของวงเวียนบางเขนนะคะออกมาทางด้านรามินทราฝั่งขาออกหน้าเซ็นทรัลรามินทราในช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆฝั่งขาออกโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณวัชรพลออกไปทีนี้จะลดเยอะละมาจนถึงทางด้านของคูบอนเลยนะคะผ่านจากทางด้านของคูบอนมาแฟชั่นก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณแยกสวนสยามนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณนิคมบอกว่าเห็นรถจอดทิ้งเอาไว้ตรงแถวๆหน้าไทยวัสดุคุณนิคมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาตยา
0: ค่ะคุณนิคมไปเห็นรถจอดทิ้งไว้นานแล้วเหรอคะ
1: ผมเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยที่ผมเจอเนี่ย
0: ตรงไหนฮะตรงไหนไทยวัสดุไหนฮะเนี่ย
1: ไทยวัสดุบางบัวทองนะถนนกาญจนา
0: ถนนกาญจนาตรงบางบัวทองค่ะ
1: บางบัวทองใช่ใช่
0: ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
1: หาร
0: ถอะไรคะ
1: เป็นรถเก๋งฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นอันติสนะเป็นอันติสนะ
0: โตโยต้าอัลติสค่ะค่ะ
1: หนูบอลเงินเนี่ยตอนนี้ผมวนผมกลับรถมาจะเจออยู่ท้ายรถแล้วเดี๋ยวผมจะบอกได้ทะเบียนชัดๆให้เลยเดี๋ยวนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะจอดท้ายรถเขาละเอาเลขทะเบียนชัดๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึง
0: ค่ะเป็นรถเก่ง Toyota Altis เนาะค่ะ
1: เออมันเป็นลอลิง2ตัว
0: ลอลิง
1: 7386
0: ลอลิงนะคะไม่ใช่สอเสือนะ
1: ลอลิงทีแรกผมเห็นเป็นไอ้เด็ดแป๊บนึงผมลงไปดูเลยเดี๋ยวแป๊บเดียว
0: ค่ะค่ะ
1: สอเสือไอ้หางมันสีมันหายไป
0: สอเสือลอลิง7386นะคะค่ะเอ๊ะที่คุณนิคมเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าคุณนิคมบ้านอยู่แถวนี้หรือยังไง
1: ผมอยู่แถวนี้แหละผม ผมเลยไทยวัสดุประมาณ300เมตรแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านแล้ว
0: ค่ะก็คือเขาจอดอยู่ที่ลานจอดรถเหรอคะ
1: ไม่ใช่ลานจอดรถริมถนนนะ
0: ริมถนนใหญ่ในทางคู่ขนานเนี่ยนะคะ
1: ใช่
0: อ๋อค่ะก็คือจอดลักษณะแบบว่าจอดอยู่ตรง
1: แต่ว่าหัวปักเอียงซ้ายไปนิดนึงแล้วก็ล้อเนี่ยล้อจอดไม่ตรงนะล้อจะหักซ้ายเข้าไปหน่อยนึงด้วย
0: เหมือนรีบจอดอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ค่ะแล้วตั้งแต่ที่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือประมาณสักวันไหนได้แล้ว
1: โอ้ผมเห็นมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้ว
0: ค่ะแล้วตอนแรกเลยเราไม่ได้เอะใจใช่ไหมตอนแรกอ่ะ
1: ไม่ได้ใครมาจอดแบบว่ามีนักเขื่อนนักยากอะไรต่ออะไรใช่ไหม
0: อัน
1: นี้ผมวิ่งผ่านเข้าออกตรงนี้แถวนี้มันย่านบ้านผมก็เลยวันหนึ่งเอ้ยผมก็วิ่งผ่านแล้วมันก็ยังจอดอยู่เนี่ยนะ
0: อันนี้พอเลยจากไทยวัสดุมามันก็จะเป็นแบบสะพานข้ามคลองเล็ก
1: ๆถูกต้อง
0: ค่ะแล้วพอลงจากสะพานข้ามคลองมาก็ไปอีกไกลไหม
1: เนี่ยรถไม่อยู่หน้าไทยวัสดุเลย
0: อ๋อเหรอฮะก็คืออยู่ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ค่ะอ๋อโอ้ยมันก็ริมถนนแบบมันไม่ได้มีไหลทางแบบให้จอดแบบ
1: เวลาที่เส้นนี้เวลาถ้าเย็นๆนะถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหรือรถติดอะไร
0: ค่ะค่ะ
1: อย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบรถติดไปเลย
0: ใช่เพราะมันไม่มีไหลทางที่แบบให้จอดหลบอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีแล้วเป็นเหมือนเลนซ้ายอ่ะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าเส้นเลนซ้ายมันก็เหมือนเรียกว่าชิดขอบทางเท้าคนเดินเลยอ่ะ
1: มันก็ไม่ชิดมากหรอกประมาณ50เซน
0: น่ะแต่คือรถจอดไม่ได้อยู่แล้วประมาณนั้น
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม
0: ่
1: ได้เดี๋ยวผมจอดอยู่ท้ายรถเขาอยู่เนี่ย
0: ค่ะค่ะแล้วดูเดี๋ยวเราได้ไปส่องดูไหมคือรถอ่ะเขาติดกระจกยังไง
1: ติดฟิล์ม
0: ฟิล์มดำเหรอคะ
1: ครับ
0: อืมค่ะค่ะก็คืออย่างนี้คุณนิคมหลังจากที่คุณนิคมแจ้งคือคนแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ช่วงบ่าย
0: แจ้งช่วงบ่ายแล้วทีนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่สภ.บางบัวทองคุณนิคมแล้วก็รวมถึงกำนันที่อยู่ในพื้นที่คุณนิคมไม่ต้องไปแตะรถเขานะเพราะเขาบอกว่าทราบมาว่ารถคันนี้คนที่เป็นผู้ครอบครองเขามีประวัติค้ายาเสพติดโอ้น่าจะแบบมีปัญหาอะไรละเพราะฉะนั้นเราออกห่างเลยดีกว่า
1: ออกห่างเดี๋ยวผมก็ต้องถอยแล้ว
0: เออนะไม่เป็นไรเพราะว่าเรา
1: เจออะไรก็เราเดี๋ยวผมกลัวมีใครเป็นอะไรอยู่ข้างใน
0: ไม่เขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเราสอบถาม
1: ไม่บางบัวทองก็ไม่มายกไปอะไรต่ออะไรนะ
0: ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะแบบว่าขับหนีมาอะไรสักอย่างหนึ่งอะถึงรีบในลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราประสานงานไปที่สภ.บางบัวทองแล้วเขารู้แล้วว่าจุดนี้เดี๋ยวคงจะมีการดำเนินการต่อไปแล้วกันนะคะ
1: ผมเห็นมันเนี่ยวันน่าจะเป็นวันที่7เลยมันผิดสังเกตอะ
0: ค่ะค่ะ
1: จะมาแบบถ้ารถเราขับรถเสียหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเรียกช่างมาดูมาละทีนี้ผมวิ่งตรงนี้วันหนึ่งผมวิ่งก็ผมหาแท็กซี่ไง
0: ค่ะค่ะ
1: ผมก็วิ่งเข้าออกอยู่ตรงนี้บ้านผมย่านนี้เลยจอดอยู่ตรงลักษณะนี้ตลอดเลยอ่ะ
0: ค่ะโอ้ดี
1: ลักษณะคือจอดไม่ได้แบบจอดชิดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จอดแบบหัวหักเข้าซ้ายไปแล้วล้อหน้าเนี่ยก็จะหมุนหักไปทางซ้ายหน่อย
0: ค่ะแต่ยังไงต้องขอบคุณคุณนิคมมากเลยที่เห็นอะไรผิดปกติแล้วแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะเราจะได้แบบตามต่อได้ว่าคือเจ้าหน้าที่เผื่อคือคนที่เขาเป็นชื่อครอบครองรถคันนี้เขามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเราก็ไม่รู้ว่าคือเจ้าตัวเขาอะหลบหนีอยู่หรือว่าอะไรยังไงหรือไปมีอะไรเพิ่มเติมยังไงเบื้องหลังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตามอีกทีนึงแต่ตอนนี้
1: คุณรัตยาผมจอดได้
0: ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ต้องหนีแล้ว
0: แต่ยังไงต้องขอบคุณมากเลยเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเห็นอะไรผิดปกติแบบนี้คราวหน้าคราวหลังนึกถึงจสร้อยอีกแล้วก็คือเราจะได้ตรวจสอบได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนิคม
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยเป็นหูเป็นตาแทนท่านทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะเพราะว่าคือตำรวจอะถ้าเกิดว่าประชาชนแบบขับรถผ่านแล้วก็คือเลยตามเลยไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้ว่าเราก็เห็นว่ารถจอดคงรถจอดปกติ แต่มันผ่านไป1วัน2วัน3วันนี่จนเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ยังอยู่ในจุดเดิมสภาพเดิมนะก็เลยโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่จสร้อยนะคะว่าเอ๊รถคันนี้มันจอดคือถ้าเกิดจอดอยู่ในที่จอดรถปกติมันก็อาจจะไม่ผิดสังเกตอะไรแต่ตรงบริเวณนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่จอดรถตามปกตินะคะแล้วจอดในลักษณะเหมือนกับรีบเร่งแบบนี้ทางคุณนิคมบอกผ่านมาเนี่ย7วันละแจ้งจสร้อยดีกว่าให้มาตรวจสอบนะเราก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของสน.บางบัวทองในพื้นที่นะประสานงานไปที่บางบัวทองแล้วก็กำนันในพื้นที่ตามที่อยู่ที่ผู้ครอบครองรถทราบว่ารถคันนี้เนี่ยผู้ครอบครองเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของค้ายาเสพติดตอนนี้ตำรวจก็จะประสานงานกับพื้นที่ตามที่อยู่อีกทีนึงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ขับรถแล้วก็มาจอดทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเขาหายไปไหนนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะว่าตกลงแล้วเป็นยังไงอย่างน้อยๆคือเคลื่อนย้ายให้พ้นขีดขวางไปดีกว่านะคะตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุตรงบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกก่อนที่จะมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าไทยวัสดุเนี่ยรถเนี่ยฝั่งขาออกชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณลงมาจากตรงต่างระดับที่ข้ามถนนบรมชนนีก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องช้าๆออกไปจนกระทั่งเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตไปจนถึงถนนจันทองเอี่ยมพอเลยจากจันทองเอี่ยมไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกช่วงนี้บนถนนราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงวงเวียนที่ตัดกับถนนนครอินทร์นะตรงช่วงบางขุนกองตอนนี้พอผ่านพ้นจากวงเวียนนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะดิฉันมีสายของกำนันตำบลลำโพนะคะที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณเช้าพุ่มพระครูถิ่นนะคะคุณเช้าสวัสดีค่ะกำนันคะสวัสดีค่ะกำนันคะกำนันเช้าคะ
2: ฮัลโหล
0: ค่ะกำนันคะสวัสดีค่ะจสร้อยนะกำนัน
2: เอ๊ะนี่เบอร์เป็นเบอร์โรงพักบางบัวทองคร
0: ับ อ๋อนี่โรงพักบางบัวทองเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะไม่ใช่กำนันเนาะ
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: ค่ะอันนี้ดิฉันเรียนสายกับคุณอะไรอะคะ
2: ผมดาบพัชรพลครับ
0: อ๋อห้องวิทยุใช่ไหมอันนี
2: ้ห้องสื่อสารคร
0: ับ ห้องสื่อสารอ่านให้ไม่เป็นไรขออภัยด้วยค่ะขออภัยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะติดต่อหลายเบอร์เลยงงนิดนึงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนะก็เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบในจุดที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรื่องของที่รถจอดอยู่หลายวันแล้วนะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะต่อสายทางด้านของกำนันตำบลลำโพนะคะซึ่งเดี๋ยวกำนันจะให้ข้อมูลนะว่าในส่วนของรถคันนี้เจ้าของรถเป็นยังไงนะคะระหว่างที่รอสายของกำนันเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดนึงคุณสิริมาแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะบนถนนพระราม3มาจากบริเวณแยกนระนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกช่วงบริเวณสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงมุ่งหน้ามาทางแยกนาลิงจีก่อนถึงวัดช่องลมเล็กน้อยมีรถบัสจอดเสียล้อหลุดอยู่ในช่องทางซ้ายตรงบริเวณถนนพระราม3นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกก่อนถึงวัดช่องลมในช่องทางซ้ายมีรถบัสนะคะจอดล้อหลุดอยู่อะค่ะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนพระราม3ฝั่งขาออกก่อนถึงวัดช่องลมนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยพระราม3ที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณทางแยกที่จะขึ้นเลี้ยวขึ้นมาทางวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่าตอนนี้ท้ายแถวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ที่มาจากทางแยกนระนองการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณนู่นเลยนะที่มาจากทางแยก ลงมาจากสะพานข้ามแยกนะ5แยกนะละนองนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางแยกที่จะเลี้ยวไปทางด้านวงแหวนอุตสาหกรรมแต่พอเลยจากทางแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันรถที่มาจากแยกตากกับถนนนราธิวาสมาทางแยกตากกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปทางด้านของช่องนนทรีในช่วงนี้เนี่ยแล้วก็เข้ามาทางด้านแยกนรนองคือสะพานข้ามแยกนรนองในช่วงนี้ตรงคลองเตยเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจะมีปัญหาฝั่งเดียวฝั่งที่ไปจากคลองเตยเนี่ยแหละค่ะที่มีปริมาณรถหนาแน่นส่วนรถที่มาจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์มาจากสาทรใต้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านถนนตัดถนนจันทร์ออกมาทางด้านพระราม3ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะฝั่งกลับกันมาจากพระราม3เลี้ยวมาใช้ถนนนราธิวาสจะมาออกสาทรใต้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของสาทรใต้ติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกนราธิวาสตัดกับถนนสาทรใต้นะคะท้ายจะอยู่ช่วงประมาณซอยสีนราธิวาสราชนครินทร์6ไปใช้ทางด้านถนนสาทรใต้มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟแยกแต่กับถนนสาทรสุรศักดิ์ท้ายอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยนะคะท้ายชะลอตัวต่อเนื่องอยู่ตรงช่วงสะพานโรงพยาบาลเซนหลุยผ่านพ้นขึ้นสะพานตักสินมุ่งหน้าไปถนนกรุงธนบุรีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาถนนสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยลงมาจากสะพานตักสินนะมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนนราธิวาสก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนนราธิวาสชะลอต่อเนื่องมาอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนหลุยนะเดี๋ยวตอนนี้เราได้สายของท่านกำนันเช้าพุ่มพระดูถิ่นแล้วนะคะเป็นกำนันตำบลลำโพนะคะกำนันเช้าสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: กำนันคะที่ทางจสร้อยสอบถามข้อมูลไปกับกำนันบอกว่ารถเก๋งโตโยต้าอัลติสที่ทะเบียนสเสือลอลิง7386นี่เป็นของคนในหมู่บ้านที่ของกำนันอยู่เหรอคะ
3: ครับ
0: กำนันรู้จักกับเจ้าของรถเขาเหรอคะ
3: ก็รู้ครับ
0: ค่ะเขามีปัญหาอะไรทำไมเขาถึงเอามารถมาจอดทิ้งอันนี้พอทราบไหมคะ
3: เขาเรื่องยานะครับ
0: ค่ะ
3: รถเขาเสียบ่อยเขาเสียที่ไหนก็จอดทิ้งที่นั่น
0: เหรอคะ
3: คร
0: ับ เป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะเนี่ย
3: ก็สองสามครั้งแล้ว
0: สองสามครั้งแล้วก็คือแล้วกำนันทราบได้ไงว่าเขาเวลาเขารถเสียเขาจะจอดทิ้งแบบนี้บ่อยๆอะค่ะ
3: มีคนเขาบอกมาครับ
0: ค่ะแต่ตัวแล้วเจ้าตัวเขาอะคะพอทราบไหมว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหน
3: เจ้าตัวเขาที่โทรคุยกับญาติอยู่ที่แม่รับสายอะเขาบอกว่ามันอยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
3: ครับ
0: คือ
3: แต่พฤติกรรมเขาเรื่องยาครับ
0: คือตัวเขาเองอะเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เนาะไม่ใช่มีปัญหาตอนนี้ใช่ไหมคะ
3: เขาก็เคยถูกจำมาแล้วก็ออกมาแล้วก็กลับมาน่าจะมีขายด้วยแต่ตำรวจเข้าไปก็หาไม่เจอหาของไม่เจออ
0: ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวเขาอะที่เป็นเจ้าของรถอะเขาอยู่บ้าน
3: ครับ
0: ค่ะก็คืออยู่บ้านเราเห็นเรายังเห็นเขาอยู่ไหมเข้าออกบ้านปกติไหมคะ
3: ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่พื้นที่ผมอยู่ข้างนอก
0: แต่
3: โทรไปสอบถามญาติแล้วก็เขาก็อยู่บ้านตลอดแต่กลางวันน่ะจะอยู่บ้านแต่กลางคืนเนี่ยเพื่อนพวกวิ่งเข้าวิ่งออกกันทั้งคืน
0: แล้วกำนันบอกแม่เขาไหมว่าลูกชายอ่ะลูกชายใช่ไหมคะลูกชายใช่ไหม
3: แม่เขาแยกทางกับพ่อเขาไปนานแล้วแล้วพ่อเขาก็เสียแล้ว
0: อ๋อตัวเจ้าของรถผู้ชายใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ
3: ผ
0: ู้
3: ชายคร
0: ับ ค่ะอ๋อแม่กำลังจะบอกว่าแล้วกำนันบอกแม่เขาไหมว่าลูกเขาเอารถไปจอดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยมีคน
3: แม่เขาไม่อยู่พื้นที่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาแยกทางกับพ่อเขา
0: อืมเอาอย่างงี้ก็ต้องให้
3: พ่อเขาเสียแล้วก็เหลือแต่พวกป้า
0: เขามี
3: ลุงเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรกับมันแล้ว
0: แล้วเขามีครอบครัวไหม
3: ตอนนั้นไม่มีแต่เมื่อกี้สอบถามป้าสะใภ้เขาว่าตอนนี้มีแฟน ก็ด่ากันทั้งวันเลย
0: ก็อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็มีปากเสียงกันทั้งวัน
3: อยู่ซอยเดียวกันแต่อยู่คนละหลัง
0: อ๋อค่ะ
3: คร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามอีกทีนึงแล้วกันเนาะอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ยกไปโรงพักเลยในนั้นผมก็ไม่แน่ใจอาจจะมีของมีอะไรหรือเปล่า
0: เพราะว่าคนที่เขาเจอเขาบอกว่ามันจอดอยู่แบบผิดปกติอ่ะลักษณะแบบว่าหัวทิ่มเข้าไปแบบว่าเหมือนจอดไม่เรียบร้อยรีบยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: ใช่ใช่อันนี้เขา
0: ค่ะ
3: แบบนี้ครับตรงสภบางทองยกไปเลย
0: ตรง
3: ในรถคนในรถด้วย
0: ตรงไทยวัสดุกลับไปถึงที่บ้านเขาไกลกันไหมคะ
3: ไทยวัสดุมานี่ก็ประมาณ 6-7 กิโลครับ
0: ก็ไม่ไกลมาก
3: ซอยใช่เขาโรงเรียนสาขานิเทศบางบัวทองคร
0: ับ
3: ก็ไม่ไกล
0: ก็ไม่ไกลกันมากนะ
3: คร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองให้ไปยกรถไปที่โรงพักแล้วไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันเสียจริงหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างนี้นะคะ
3: เสือข้างในมันมีของมีอะไรอยู่ทุกซ่อนอยู่ข้างนอกก็ไม่รู
0: ้ได้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะกำนันขา
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นลูกบ้านของกำนันเช้านะเป็นกำนันตำบลลำโพค่ะกำนันบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยรู้จักเพราะว่าคือเป็นลูกบ้านแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเคยติดมีต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วก็นิสัยก็คือว่าเวลารถเสียที่ไหนก็จอดทิ้งตรงนั้นแหละแล้วค่อยไปตามยกกลับมาแก้ไขกลับมาอีกทีหนึ่งนะ 2-3 ครั้งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าเจ้าตัวกลับมาอยู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่บางบัวทองนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถจอดทิ้งไว้อาทิตย์นึงแล้วไม่ซ่อมหรือว่ายังไงหรือว่ายังไม่มีเงินไปตามสร้างช่างมาซ่อมหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวันนี้กันค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวช่วงค่ำวันนี้นะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยกรณีที่เด็กขับรถชนพระธุดงค์นะคะ
0: ค่ะ
5: เส้นทางมุกดาหารเสียชีวิตทั้งหมด10รูปนะคะสำนักข่าวกำลังแจ้งว่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะขณะที่เมื่อเวลา 15:00 นที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน8รูปและเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมูลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพระภิกษุที่ไม่ที่ปลอดที่รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารก็เข้าตรวจร่างกายพระสงฆ์ทั้ง14รูปแล้วก็ตรวจคารวะอีก4คนหลังจากเกิดอุบัติเหตุเพื่อแจ้งความมั่นใจในความพร้อมของร่างกายและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาด้วยนะคะนอกจากนั้นยังพบว่าหนึ่งในพระที่มรณภาพมีพระรัชตะทองบุราณเศรษฐวโรนะคะซึ่งเป็นพ่อของนายชยธรทองบุราณหรือว่าออยแสงสินศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้นะคะโดยเจ้าตัวก็เดินทางมาพร้อมกับเอกสารเพื่อรับร่างของหลวงพ่อด้วยนะคะโดยบอกว่าหลวงพ่อเพิ่งบวชได้ 2,000 ษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมในการเดินธุดงค์ครั้งนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีพระภิกษุมรณภาพ10รูปแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายพระภิกษุทั้ง10รูปนะคะที่เสียชีวิตที่มรณภาพไปยังภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี7รูป101 1รูปนครราชสีมา1รูปและขอนแก่น1รูปเพื่อให้คณะสงฆ์และญาติรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะส่วนพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะก็คือพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรักษาเฉพาะทางนะคะ ซึ่งคณะแพทย์ประเมินว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของเด็กที่เป็นคนขับรถนะคะทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงค่ะก็บอกว่าได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพนะคะเบื้องต้นเด็กจำเป็นต้องเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพจากการตรวจสอบพบว่าเด็กวัย11ปีได้จดทะเบียนคนพิการเป็นกลุ่มความพิการประเภทที่7นะคะเด็กได้มีการจดทะเบียนคนพิการได้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอจดทะเบียนคนพิการก็จะมีเกี่ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเมื่อเด็กอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนทราบว่าตอนเกิดเหตุอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะโดยกลุ่มความพิการประเภทที่7ตามกฎหมายนะคะก็คือความพิการทางออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการทางสังคมการสื่อสารภาษาและพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองส่งผลให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันโดยอาการจะแสดงให้เห็นตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็เด็กพิเศษยังมีความละเอียดอ่อนซึ่งในส่วนเกี่ยวข้องทางคดีต้องมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลและประสานงานอยู่นะคะเพิ่มเติมด้วย
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะส่วนคืบหน้าเพิ่มเติมในส่วนของลูกเรือไทย3คนบนเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีนะคะที่ประสบเหตุขนาดแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะก็มีรอดชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิต3รายนะคะได้แก่นายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปาวะภูชเกและนายชวลิตชัยวงศ์นะคะซึ่งในวันนี้ร่างของลูกเรือไทยทั้ง3คนได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยนายมังกรปฐุมแก้วที่เป็นกรมการกงสุลเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีรับร่างและไว้อาลัยนะคะขณะเดียวกันทางสถานทูตไทยที่กรุงเตหะรานและกรมการกงสุลได้มีการประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำร่างลูกเรือไทยทั้ง3คนจากอิหร่านกลับสู่ประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งไทยต้องขอขอบคุณโอมานและทางการอิหร่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะ
5: มาดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะคุณไทยวันนี้พุ่งขึ้นนะสูงที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีเงินทุนต่างชาติอ่ะไหลเข้านะ 5,791 ล้านบาทเข้ามาทอนซื้อหุ้นไทยก็เลยทำให้หุ้นไทยติดตลาดวันนี้เพิ่มขึ้น 17.72 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,617.28 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 84,92 ล้านบาทนะคะเจนนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นไทยพุ่ง 8 จุดสูงสุดในรอบ3ปีนะคะรับอานิสงส์บอนด์ยิลด์ร่วงลงหลังจากตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐต่ำกว่าที่คาดการขณะเดียวกันเงินทุนต่างชาติก็ไหลเข้าในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมองว่าเป็นการเล่นลักษณะสลับกลุ่มเล่นนะคะสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้ม แกว่งไซด์เวย์รอลุ้นนะคะคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยค่ะขณะที่เงินบาทเย็นนี้นะคะปิดตลาดแข็งค่าจากช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ33.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นการแข็งค่าตามภูมิภาคนะคะปัจจัยก็มาจากตัวเลขการจ้างงานของภาคการเกษตรของสหรัฐที่ลดลงกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ราคาทองคำในตลาดโลกก็เด้งกลับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: คะ
5: เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของKKP Research นะคะเขาก็ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นร้อยละ 2.1 จากเดิมที่คาดการว่าจะโตได้เพียงร้อยละ 1.9 หลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในสัญญาณหยุดยิงอย่างน้อยถึงเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลดลงจากคาดการณ์เดิมที่วางไว้ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ยังมีแรงส่งจากการลงทุนเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะที่การไพ่กระชนทั่วโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็น AI ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพดุงเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการส่งออกของไทยในปีนี้ว่าน่าจะเติบโตได้อย่างน้อย 8-10% นะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรครอบด้านตลอดจนภาพรวมทั้งปีนะคะมีการเร่งนำข้าวของประเทศคู่ค้าสำคัญพอสมควรค่ะราคาทองคำก็ดีดกลับขึ้นมานะวันนี้เคลื่อนไหวไปตั้ง17ครั้งน่ะ
0: ก่อนที่จะขึ้นตลาด
5: ตัวนะคะดีดกลับขึ้นมาไปสักพักหนึ่งนะไปอยู่ถึง 63,000 ก็นะแต่วันนี้ดีดกลับขึ้นมา17ครั้งจนกระทั่งมาปิดตลาดที่ระดับเพิ่มขึ้น 1,450 บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 65,350 ขายออก 65,550 รูปพรรณนะคะรับซื้อ 64,035 บาท 84 ตังค์ขายออก 66,350 บาทค่ะส่วนโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,181 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่อค่าเงินบาทที่อยู่ที่ 33 บาท 13 ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาได้บรรลุข้อตกลงด้านการลงทุนกับบริติชโคลัมเบียนะคะในโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ชายฝั่งตะวันตกแห่งใหม่เพื่อลำเลียงน้ำมัน1ล้านบาร์เรลต่อวันจากรัฐอัลเบอร์ตาผ่านบริติชโคลัมเบียไปยังชายฝั่งตะวันตกของประเทศเพิ่มความสามารถการเข้าถึงตลาดเอเชียเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสหรัฐหลังจากที่สหรัฐไม่ยอมต่ออนุญาตความตกลงการค้าเสรีก็คือไม่ต่ออายุข้อตกลงการค้าเสรีนั่นเองนะคะก็ทำให้แล้วก็มีการบังคับใช้ภาษีเป็นมาตรการกำแพงภาษีเพิ่มด้วยนะคะก็เลยทำให้ฉันก็ต้องหาที่พึ่งใหม่แหละนะคะโดยนายกแคนาดาบอกว่าเส้นทางที่ดีที่สุดก็คือเส้นทางที่ท่าลงใต้ผ่านระเบียงทรานส์เมาน์เทนไปยังชายฝั่งแปซิฟิกซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกพร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐเป็น2เท่าในอีก10ปีข้างหน้าโดยท่อส่งน้ำมันนี้นะคะจะวางตัวตามเส้นทางเดียวกับท่อส่งน้ำมันทรานส์เมาน์เทนนะคะที่เริ่มต้นจากเมืองบูเดอร์ไฮทางของรัฐอัลเบอร์ตาไปยังท่าเรือน้ำลึกทางตอนใต้ของบริติชโคลัมเบียเพื่อส่งต่อไปยังตลาดเอเชียคาดว่าจะเริ่มโครงการได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะ2570นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีชนชั้นเมืองบางกลุ่มคัดค้านการวางท่อส่งน้ำมันผ่านทางตอนเหนือของรัฐบริติชโคลัมเบียแต่นายกรัฐมนตรีแคนาดาให้คำมั่นว่าจะมีการชดเชยค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับรัฐและมันมีบันทึกความเข้าใจระหว่างทางการแคนาดากับรัฐอัลเบอร์ตาด้วยซึ่งมีเนื้อหาสำคัญก็คือการยกเลิกข้อห้ามเรือบรรทุกน้ำมันเดินเรือในบางพื้นที่ของชายฝั่งบริติชโคลัมเบียซึ่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางการบริติชโคลัมเบียได้ประกาศยืนยันข้อห้ามเรือบรรทุกน้ำมันเดินเรือผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือเช่นเดิมค่ะ
0: ค่ะ
5: ทางด้านของเรื่อง สาวแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดวันนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยนะคะซึ่งทางด้านของพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลเลขาธิการปปส.ก็บอกว่าสืบนครบาลมีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ได้คนขับรถเก๋งคันดำแล้วแต่ยังไม่ได้ไรเดอร์ที่ขนกล่องเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของแอร์โฮสเตสรายนี
0: ้
5: นะคะเช่นเดียวกับสองสามีชาวภรรยาชาวลาวก็อยู่ระหว่างสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปยังออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันโดยมีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่ในการรับผิดชอบส่งยา2ขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวัน
0: ค่ะ
5: นะคะแล้วก็ยังพบว่าในส่วนของประเทศไทยนอกจากจ้างไรเดอร์แอร์โฮสเตสแล้วยังมีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมย้ำว่าไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาเขาจะติดต่อซื้อขายกันนะคะส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้าย28มิถุนายนหลังเคสที่ส่งให้กับนางสาวมีนาแล้วตอนนี้ติดตามเจอครบหมดแล้วนะคะจากการจับกุม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและ1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมซึ่งตั้งแต่มีกระเอินจับมามีใครเกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็มาตีข่าวการเล่นกัญชาเหมือนกันเนาะที่ส่งไปทั้งโปแลนด์ ไปทางด้านของอินโดนีเซียออกมาแถลงข่าวด้วยต้องบอกว่าในบางพื้นที่เนี่ยกัญชาเป็นสิ่งกฎหมายแต่บ้านเรากัญชากลายเป็นสิ่งเสรีไปแล้วคนก็เลยสั่งกันได้เป็นมัดเป็นก้อนเลยทีเดียว
0: ใช่
5: นะ
0: คะคือถ้าเกิดว่าคืออยู่ในประเทศไทยมันก็อีกเรื่องนึงแต่พอคนออกไปต่างประเทศมันอีกเรื่องนึงเลย
5: แต่ไปบ้านเขาก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็แถลงข่าวเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะสื่อไทยก็มาตีอีกว่าเนี่ยโดนเฮโรอีนไม่เท่าไหร่โดนกัญชาอีกแล้วก็ต้องแยกให้ถูกเรื่องกันว่ากัญชาจากบ้านเราไปขาเขาเนี่ยจากบ้านเราถูกกฎหมายแต่ไปถึงเขาเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: เห็นข่าวว่าคุณกำลังเหมือนกันนะเนี่ยปวดหัวเยอะ
5: คุณกำลังกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะที่ฉันเห็นมันเป็นตีนข่าวใหญ่ก็ไปดูว่าไปเจอเจอแลนด์อินโดนีเซียก็แถลงข่าวใหญ่เลยก็คือบ้านเมืองเขากันเสพไม่ได้อยู่แล้วเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็เข้าใจได้นะคะ
0: ใช่
5: ก็คงเดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าอัปเดตกันเป็นระยะเลยนะคะทีนี้ว่าจะมีความคืบหน้าสาวไปถึงต้นตอนไหนบ้างจับกลุ่มใครได้บ้างหรือจะหายไปในช่วงนี้สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเธอก็จะกลับมาใหม
0: ่ค่ะ
5: นายกาก็ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณผู้ฟังคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาพระราม2เลยจากช้าง3เสียนมาประมาณ500เมตรกิโลเมตรที่16บวก300นะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกล้อหลุดรถบรรทุก10ล้อล้อหลุดตอนนี้ล่าสุดช่างมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รถเนี่ยเคลื่อนย้ายออกแล้วแต่ว่าการจราจรยังติดสะสมอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร.เรา จะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
14: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
15: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: เบาๆ
16: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะ MEA พร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะพร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เมืองมหานครตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมกับแนะแนวทางป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะนายทัศเทพวรรณวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่าจากการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้านะคะได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็การเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขเหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที MEA ค่ะแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรกระทำการย้ายขึ้นสู่ที่สูงนะคะให้พ้นจากระดับน้ำโดยทันทีเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วนะคะในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลได้หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE ก็คือ MEA Connect นะคะที่ Assign MEA Thailandสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.mea.or.th นะคะก็เป็นการแจ้งแนะนะคะในส่วนของช่วงที่จะมีฝนฟ้าคะนองตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาทาง MEA เขาก็เตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกรณีรถที่คุณนิคมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นรถเก๋งจอดอยู่ที่บริเวณหน้าไทยวัสดุที่บางบัวทองนะคะถนนกาญจนาภิเษกตอนนี้สภ.บางบัวทองบอกว่าเดี๋ยวจะให้รถยกไปดำเนินการยกมาไว้ที่สน.ก่อนเลยนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราตรวจสอบไปที่สภ.ทราบว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของรถเราก็ได้รับคำยืนยันจากเมื่อสักครู่นี้นะที่คุยกับกำนันตำบลที่ตรงบางบัวทองบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยรู้จักดีเป็นลูกบ้านแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกนอนอยู่ที่บ้านแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไปจอดรถทิ้งไว้แบบนั้นนะรถจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีลักษณะแบบนี้เนี่ยคือรถเสียตรงไหนจอดทิ้งตรงนั้นเลยนะแล้วก็ค่อยไปยกไปแก้ไขกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองบอกว่าเดี๋ยวจะไปยกรถมาที่โรงพักก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นเจ้าของก็คงให้ไปติดต่อกับทางโรงพักอีกทีหนึ่งคุณสมบูรณ์นะคะรายงานสภาพการจราจรไว้บอกว่าถนนราชปรบฝั่งขาเข้าบริเวณแยกหมอเหล็งที่มีแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยมีรถเครนกำลังทำงานบอกว่าขาเครนเนี่ยไปพาดสายไฟเส้นใหญ่ทำให้เกิดไฟช็อตแรงมาก2ครั้งตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.ดินแดงนะคะโอ้แล้วจอดรถติดอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะตรงบริเวณแยกหมอเหล็งพอดีเลยตรงที่มีแนวการก่อสร้างอะค่ะคงต้องให้ประสานไปที่สายงานก่อสร้างไหมผู้รับผิดชอบในส่วนของตรงจุดนี้เพราะว่ารถมาติดตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วเขากลัวบอกว่าขาเครนเนี่ยมันไปพาดอยู่ที่สายไฟเส้นใหญ่ทำให้มีไฟช็อต2ครั้ง
ที่ติดอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยที่เห็นนะคือใครเห็นก็คงจะกลัวล่ะเพราะว่ารถติดอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราแจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.สน.ดินแดงให้ทราบก่อนแล้วนะว่าเผื่อจะได้ไปดูแลนิดนึงนะว่าทางคนที่ขับเครนนี่เขาต้องเคลื่อนย้ายให้พ้นตรงนั้นหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนที่จะเราจะไปพักกันดูตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณสัตว์ทวีนะบอกว่าทางด่วนรถติดมากหนีไปนะตอนนี้ใครอยู่บนทางด่วนหนีทันไหมคะการจราจรบนทางด่วนดูแล้วนี่รถติดเยอะเหมือนกันนะคะบนตั้งแต่ทางด่วนศรีรัตน์เลยแล้วก็ต่อเนื่องมาโอ้ยาวเหมือนกันนะบนทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็บนทางด่วนเฉลิมนครตอนนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะจะมีจุดทางด้านของทางที่จะลงสะพานพระราม9เท่านั้นที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณต่างระดับบางโคร่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ความว่าคณะท่านนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระ

นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตรัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:53 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้พันไม้และการประกวดภาพวาดระบายสีรวมจำนวน123รายสำหรับการจัดการประกวดปลาสวยงามมีทั้งหมด8ชนิด81ประเภทได้แก่ปลากัดปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาหมอคอสบีดปลาปอมปลาดัวปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมปลาเอเชียนอโรวาน่าหรือปลาตะพัดปลาบอลลูนมอลลี่และปลาคาร์ฟนอกจากนี้มีการจัดตู้พันไม้น้ำสองประเภทได้แก่การจัดตู้พันไม้น้ำเรียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียนและการจัดตู้พันไม้น้ำประเภทประชาชนทั่วไปตลอดจนการประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อจัดตู้ปลาพระราชทานพระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน10รายรวมทั้งพระราชทานโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้สนับสนุนการจัดการประกวดปลาสวยงามและคณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงามรวมจำนวน50รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานและส่งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ซึ่งเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปูม้าปลา

0: ตะกลับและพันธุ์ปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยซึ่งเป็นสัตว์น้ำในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยได้แก่ปลาพวงชมพูปลาม้าและปลาทรงเครื่องเป็นต้นและการจัดแสดงความสวยงามของโลกใต้น้ำเงือกสุดมหัศจรรย์ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการและกิจกรรมมากมายพร้อมกับสิริราชโอเพนเฮาส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มอบความรู้และแนะแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายยาตำรับสิริราชจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าในการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในราคาย่อมเยาซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกคีรัญญาบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกคีรัญญาบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามที่จารึกในคีรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารย์ตรีดกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปด้วยเป็นพระเถระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติและเป็นที่พึ่งของสาธุชนเปี่ยมด้วยความเมตตาอุทิศตนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันพระพรหมวชิระธีรคุณดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารสิริอายุ69ปีพรรษา50พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพในคืนวันนี้และในรอบเช้าที่ผ่านมาทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ ในวันเดียวกันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีซึ่งเวลานี้เป็นสมาชิกราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกได้แก่ราชสกุลนิรินธรกุลราชสกุลเจษดางกูลราชสกุลนิรินทรางกูลราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลมนตรีกุลและราชสกุลอิสรางกูลและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร4รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์และทรงรับพระภิกษุและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุภัยวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิตติพันธ์ลาภธนาสาพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองพระภิกษุพงศารปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินทุกดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้แล้วเวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบแก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่อาคารว่องวานิชชั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์ Collection Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Design ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เช่นโบสีชมพูสัญลักษณ์การรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นในปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนโอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนนอกจากนี้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งให้ได้รับโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียนจำนวน764คนครูและบุคลากร122คนปัจจุบันมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสและช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านมามีการพัฒนาทั้งบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านกระบวนความคิดด้วยจินตคณิตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนหน้าหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ด้วย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิมนตรีตราโมทย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร
1: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะหรือคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่นิพพานไม่เพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวท์จำกัดและบริษัทอิตันไทยเทรวี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มาโรยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระพิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าขออภัยค่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พลเอกชาญบุญประสิทธิ์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากนั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่4กรกฎาคม2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผู้แทนจากหน่วยงานในพระดำริตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปี2530ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางยาอย่างยั่งยืนดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัสทูซูแมปยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าภายใต้ชื่อพระราชทานเฮอดาร่าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ. 2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนลแอนติบอดีตัวแรกที่ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริงประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงก่อนเข้าในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อเข้าสู่ประตูพรหมโสภาเข้ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานและทีมแพทย์คอยดูแลตลอดเส้นทางซึ่งในวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำกำลังพลเจ้าหน้าที่คณาจารย์พนักงานนักศึกษาและนักเรียนมาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากเช่น สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1โรงเรียนราชินีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนพระสุธรรมมายานเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คนายเลิศซึ่งภายหลังจากการถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางออกผ่านทางประตูอนงครีลาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารในเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสำหรับมอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 ซึ่งภารกิจนี้เป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานกิติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในยามยากทั้งนี้เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นสูตรอาหารที่ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยและมีรสชาติอร่อยรับประทานง่ายโดยมีอาสาสมัครจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจิตอาสา904อาสาสมัครยุวกาชาติสภากาชาติไทยตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: รวยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณสมบูรณ์แจ้งถนนราชปรารภที่บอกว่าไปเจอรถเครนที่เขากำลังทำงานนะคะเครนเนี่ยไปพาดสายไฟเส้นใหญ่ทำให้เกิดไฟช็อตนะเราแจ้งไปที่สน.ดินแดงทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่ารถเครนที่ทำงานไปถูกหลอดไฟส่องสว่าง2ทางหล่นลงมาแตก2ดวงเป็นบริเวณในสายงานที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ผู้รับเหมาได้แจ้งไปที่ทางการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจุดที่บริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกหมอเหล็กนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปที่แจ้งคนหายค่ะคุณวัศินีนะคะคุณวัศินีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณวัศินีแจ้งสามีใช่ไหมคะที่หายไป
1: ค่ะใช่สามีค่ะ
0: ค่ะหายไปได้ยังไงอะคะ
1: คือแกทำงานอยู่ที่กองบรรยาการตำรวจตะเวนชายแดนที่สะพานทรายอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนบ่ายช่วงบ่ายอะค่ะช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงสิบห้านาทีแกได้ขับรถออกจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนออกไปมุ่งหน้าตรงไปทางปทุมณตอนทุ่มครึ่งนี้สายตำรวจแจ้งว่าเจอแกที่สามโคกอะค่ะปทุมธานี
0: สามโคกปทุมค่ะ
1: ค่ะคือแกเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็เป็นสโตรกอะค่ะความจำแกไม่ก็ดีแล้วก็แกขับไปเรื่อย
0: ๆ
1: คืออยากจะรบกวนจอสร้อยให้ติดต่อมีใครแถวนั้นแถวปทุมแล้วเลยไปอยุธยาได้ไหมคะ
0: ค่ะได้คือก่อนที่จะได้คุยกับคุณวัศินีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์เรามีการประสานแล้วก็สอบถามไปในพื้นที่ที่รับทราบมาที่ทางด้านของคุณวัศินีรับทราบมาบอกว่ามีคนไปเจออยู่แถวๆทางสามโคกปทุมแล้วนะคะแล้วก็ประสานไปที่ในพื้นที่ให้แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนสอบถามนิดนึงทางด้านของสามีชื่อคุณอะไรอะคะชื่อ
1: พันตำรวจเอกสมภพอ่อนสินค่ะ
0: ค่ะท่านอายุ59ปีแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะอายุ59ปีค่ะ
0: ค่ะตอนที่ขับรถออกมาจากที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ตรงสะพานควายนี่คือออกมาจากที่ทำงานเลยใช่ไหมได้เขาได้บอกใครไหมคะว่าจะไปไหน
1: ไม่ได้บอกใครค่ะเพราะว่าท่านออกมาจากแฟลตแล้วก็
0: ค่ะ
1: แล้วก็ออกลงมาข้างล่างพี่เข้าใจว่าแกไปเซเว่น
0: ค่ะ
1: แล้วพี่ก็วิ่งลงตามมาพอ วิ่งลงตามมาพี่ก็ไม่ได้เอะใจว่ามันคาดเคลื่อนกับพี่ประมาณ20-15นาทีพี่ก็นึกว่าไปเซเว่นก็พี่ก็วิ่งกลับรถขึ้นแฟลตพอขึ้นแฟลตปุ๊บพี่ก็เอะใจว่ารถมันหายไปแล้วก็ขึ้นไปดูทีนี้ขึ้นไปดูปุ๊บก็พี่ก็เลยแจ้งน้องที่เป็นรองผู้กับว่าพี่เขาหายไปให้ไล่ดูกล้องให้หน่อย
0: ค่ะ
1: น้องก็เลยไล่ดูกล้องก็แกออกไปประมาณบ่ายสามโมงสิบเก้านาทีอะค่ะ
0: ค่ะคือปกติโทษนะคะท่านเป็นตำแหน่งผู้กำกับไหมคะ
1: อะไรนะคะ
0: ท่านพันตำรวจเอกสมภพนี้ตำแหน่งผู้กำกับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตำแหน่งผู้กำกับ
0: ท่านผู้กำกับเนี่ยเคยแบบว่าเคยมีอาการแบบนี้ไหมว่าแบบว่าเริ่มมีอาการหลง
1: อะค่ะพี่ตั้งแต่แกปวดอะค่ะแกปวด2ปีแกผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบคือแกไม่เคยได้จับรถเลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่ให้จับเพราะว่าคือแกยังความจำแกเลือดอะไรทับเส้นสมองความจำแกได้แค่สั้นๆนะคะแกไม่ได้แบบยาวๆแล้วตอนนี้คือตอนแรกพี่คิดว่าแกกลับไปบ้านแกแม่แกที่บางบัวทองแต่เส้นทางมันผิดไปคือแกออกจากกองบัญชาการแกก็ตรงไปทางนู้นเลยค่ะ
0: อ๋อบ้านคุณแม่อยู่ที่บางบัวทอง
1: อะไรนะคะ
0: บ้านคุณแม่อยู่ที่บางบัวทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบางบัวทองค
0: ่ะแล้วโทษนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ปทุมใช่ไหมคะตอนนี้
1: พี่กำลังเดินทางตามหาที่ปทุมมาค่ะ
0: ค่ะทางเจ้า
1: สามโคก
0: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามโคกโทรมาแจ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนทุ่มกว่าเนี่ยอยู่สามโคกค่ะ
0: ทางตำรวจบอกไหมคะบอกรายละเอียดไหมว่าอยู่ตรงบริเวณไหนยังไง
1: อยู่ตรงบริเวณไหนนะ
2: ตอนที่เขาพบลาดช่องป้อมตรวจบ้านเท้า
1: ป้อมตรวจบ้านเท้าแค่แกผ่านกล้องอะค่ะแค่แกผ่านกล้อง
0: ไม่ได้จอดนะคะ
1: ไม่ได้จอดค่ะ
0: ค่ะ
1: แกผ่านกล้องแกขับ ผ่านไปอะค่ะ
0: อืมค่ะตอนทุ่มครึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราคอยเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมทางอีกทีนึงแล้วกันนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ช่วยดูอีกทางหนึ่งนะคะรถที่ขับเนี่ยก็คือรถกระบะ Toyota Revo สีขาวถูกต้องไหมคะ
1: 9กท2541
0: ค่ะ
1: รถคู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: รถคู
0: ่ก็
1: คู่4ประตู
0: ค่ะรถสี่ประตูมีแต่งอะไรไหมรถอ่ะมีสติ๊กเกอร์ติดอะไร
1: ครับ
0: ม
1: ีนั่งข้างหลังนิดนึงที่ดำๆอ่ะเดี๋ยวนิดเดียว
0: ค่ะ
1: ร็อกโค
0: ่ค่ะก็เดี๋ยวดิฉันได้มีครั้งหนึ่งนะเป็น Toyota Revo ร็อกโค่สีขาวก9กไก่9กไก่ทอสันฐาน2541นะ
1: คะ
0: แล้วก็ตัวทางผู้กับเองเนี่ยท่านแต่งกายยังไงอะคะ
1: น่าจะนุ่งกางเกงขาสั้นเพราะว่าพี่เขาไม่ได้เห็นตอนนั้นน่ะน่าจะขาดกางเกงขาสั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วผมก็คือทรงแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะ
1: ผมเกรียนค่ะ
0: ผมเกรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถคันนี้คือด้านท้ายของกระบะมันจะมีลักษณะเป็นแบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์ติดพาดสีดำๆอยู่นะตรงช่วงแถวล้อแถวนั้นนะคะได้ดิฉันเห็นภาพแล้วที่มีภาพส่งมานะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเผื่อมีใครพบเห็นนะแล้วก็คือโทรศัพท์ไม่ได้ติดตัวไปเลยเหรอคะ
1: อะไรนะคะ
0: ตัวพุ่งกับเองไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวไป
1: ไม่เลยแกไม่หยิบไปเลยค่ะ
0: คือเดินไปคือออกไปตัวเปล่าแบบนั้นเลยก็คือเดินลงมา
1: ไปตัวเปล่าแล้วก็เห็นเอาตังค์ไปประมาณ 4,600 กว่าบาท
0: อ๋อมีเงินติดตัวไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานกันอีกทีนึงนะคะแต่เบื้องต้นเราประสานในพื้นที่ให้ทราบแล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลไงเดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งนึงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณวสินีนะคะเป็นภรรยาท่านพันโทเอกสมภพนะท่านอายุ59ปีแล้วแต่เนื่องจากว่าตัวท่านผู้กำกับเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตัวคุณวสินีเล่าให้ฟังก็คือป่วยมา2ปีแล้วอ่ะนะคะก็คือได้เคยได้รับการผ่าตัดเนื่องจากว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็เป็นสโตรกด้วยนะคะทำให้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของความจำในบางส่วนนะคะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือตัวท่านเองเนี่ยก็พักอยู่ที่แฟลตที่ภายในกองบัญชาการตำรวจตชดที่แถวสะพานควายนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ขับรถแต่วันนี้เนี่ยนึกยังไงก็ไม่รู้ลงมาจากที่ห้องพักตอนประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะคะรถก็คือเป็นรถกระบะ Toyota Revo ล็อกโคสีขาว9กไก่ทสันฐาน2541นะคะก็ขับออกจากที่แฟลตที่ตรงแถวๆพลโยธินแถวสะพานควายแล้วล่าสุดเมื่อตอนช่วง 19:30 นาทีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.น่าจะเป็นสภ.สามโคกที่ปทุมแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นรถคันนี้ขับรถผ่านตรงบริเวณตรงด่านตรงบ้านพร้าวจุดเป็นป้อมตรวจบ้านพร้าวนะที่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นทางแต่เดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยคือทางด้านนอกเจ้าหน้าที่ของเราก็กำลังประสานงานกันอยู่นะคะว่าเป็นรถคันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยให้ทางด้านของแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้สกัดไว้ด้วยละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนขับรถยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางท่านผู้กับเองเนี่ยน่าจะหลงทิศหลงทางด้วยหรือเปล่านะคะแล้วด้วยเรื่องของความจำอาจจะทำให้หลงแล้วก็ไม่ได้จอดรถแวะถามเส้นทางกับใครเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรถ Toyota Revo Rocco สีขาวก็9กไก่ทสันฐาน2541เป็นรถ4ประตูนะคะเป็นรถ4ประตูถ้าพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพเรือผนึกกำลังประชาชนกำลังพลสร้างแนวรั้วชายแดนจันทบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: องทัพเรือผนึกกำลังพลและประชาชนสร้างแนวรั้วชายแดนสกัดอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพเรือชื่นชมความร่วมมือของประชาชนภาคเอกชนฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงบริเวณช่วงระหว่างหลักเขตแดนที่51ถึง52อำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อเสริมมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนกระทำความผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ร่วมสนับสนุนทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันซึ่งเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจของกำลังนาวิกโยธินกองทัพเรือยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องอธิปไตยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4ศพพร้อมยึดยาเสพติดจำนวนมากคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองรวม3ชุดปฏิบัติการได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณแนวตะเข็บชายแดนช่องทางบ้านหลักแต่งบ้านคอกบัวตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มชายชะกันจำนวนประมาณ 7-10 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าสะพายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางธรรมชาติจึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทหารชุดลาดตระเวนทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีหลังเสียงปืนสงบทางทหารชุดลาดตระเวนได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้พร้อมประสานขอกำลังเสริมจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานและกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334อีก2ชุดปฏิบัติการเข้าสนับสนุนจนกระทั่งช่วงสายวันนี้ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จุดปะทะพบรอยเลือดกระจายไปทั่วบริเวณและพบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอยู่กลางป่ารวม4ศพนอกจากนี้ยังพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่อีกจำนวน15เป้ทุกเป้บรรจุยาเสพติดประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งน้ำหนัก7กิโลกรัมและฟินดิบอีก32กิโลกรัมจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกหลังจากครบ7วัน
4: ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบ

0: ให้ทันทีว่ามีการแก้ไขข้อมูลหรือไม่
1: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญ

ของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะเมื่อตอนช่วง 20:47 นค่ะรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยเทพรักษ์17นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนเดินทางถึงที่เกิดเหตุนะตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นนะคะมีกลุ่มควันที่บริเวณชั้น2ล่าสุดตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงก่อน 3 ทุ่มเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเรากำลังตามหารถกระบะToyota Revo Rocco สีขาว9กไก่ทอสันฐาน2541คนขับรถนะคะคือท่านพันวเอกสมภพท่านอายุ59ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนแต่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีปัญหาท่านเคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกทำให้มีปัญหาเรื่องของความจำได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ขับรถคันนี้ออกจากบ้านพักนะที่เป็นแฟลตตำรวจที่อยู่แถวๆสะพานควายริมถนนพหลโยธินนะคะตั้งแต่ตอนประมาณสักบ่าย 3:30 แล้วก็ออกจากบ้านไปโดยมีเงินติดตัวไปประมาณ 4,000 กว่าบาทการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นขับรถออกไปโดยไม่ได้บอกกับที่บ้านว่าจะไปไหนนะแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยล่าสุดนะก็คือทางญาติเนี่ยตามนี้เลยภาพท่านพันวเอกสมภพนะคะท่านจะสูงประมาณ180เซนติเมตรที่สังเกตได้ชัดก็คือว่าจะไว้ผมรองทรงสั้นก็คือทรงผมแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไม่ได้บอกไว้ด้วยเป็นสีอะไรนะคะเอาจากบ้านไปโดยขับรถกระบะ Toyota Revo Rocco สีขาว9กไก่ทอสันฐาน2541ล่าสุดเมื่อตอนประมาณทุ่มครึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้คุยกับภรรยาของท่านผู้กับสมภพเนี่ยคุณวสินีแจ้งบอกว่าตัวของคุณสมภพนะของท่านผู้กับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามโคกปทุมแจ้งบอกว่าเห็นขับรถผ่านตรงบริเวณจุดตรวจบ้านพร้าวที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นเส้นทางทางหลวงสาย347นะทางหลวงสาย347คือขับรถออกผ่านที่ตรงจุดตรวจตรงบริเวณนี้ไปนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีใครพบเห็นหรือว่าตัวของทางด้านของท่านผู้กับนี่เองนะได้มีการจอดรถเพื่อที่จะสอบถามทางกับใครหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความจำที่แบบว่าอาจจะหลงลืมไปบางช่วงเนื่องจากเคยมีอาการสโตรกนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถคันนี้นะคะรบกวนช่วยแจ้งกับทางด้านของจสร้อยหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยโบกแล้วก็สกัดไว้หน่อยละกันนะโบกรถสกัดไว้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยท่านขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะแบบมีปัญหาจะไปไกลกว่านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าจอดรถแล้วถามเส้นทางเนี่ยก็อาจจะกลับบ้านได้แต่เนื่องจากว่าขับรถผ่านที่ตรงบริเวณตรงด่านตรวจเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เนี่ยไปอยู่ตรงช่วงของแถวๆสามโคกปทุมธานีอีกนิดนึงจะออกไปทางด้านของอยุธยาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อไปละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนก็อยู่ในความสนใจนะเพราะว่าคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีแบบว่าเด็กเล็กๆไม่ใช่เด็กเล็กอะดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยมันก็คิดไปทั่วนะแม้แต่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะยังคิดด้วยเหมือนกันนะดิฉันกำลังพูดถึงเจ้าของเล่นชนิดหนึ่งมันเป็นของเล่นนะจริงๆแล้วมันเป็นของเล่นที่เขาเรียกว่าสกุชชี่เนี่ยตอนนี้คิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งข่าวเธอออกมามากมายเลยทีเดียวนะแล้วก็มีบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีการรีวิวนะว่าเขาก็ไปซื้อสกุชชี่นะในราคาต่างๆมาเล่นกันนะไอ้วิธีการเล่นหลายๆคนก็สงสัยถ้าเกิดเห็นมันตั้งอยู่ถึงอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจว่าเขาเล่นยังไงนะแล้วทำไมถึงทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณหมอนะคะขออภัยคุณหมอเนี่ยได้ออกมาเตือนว่าการเล่นสกุชชี่เนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังด้วยเฉพาะกับเด็กเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะมีรูปร่างลักษณะแล้วแม้กระทั่งเรื่องของกลิ่น ที่มีความคือเขามีการใส่กลิ่นแต่งกลิ่นเข้าไปให้มีความแบบมีอย่างเช่นถ้าเป็นขนมปังก็จะมีกลิ่นของขนมปังกลิ่นหอมหรือว่าจะเป็นเนยเป็นบัตเตอร์ที่เราจะเห็นเป็นแท่งๆแล้วมันจะเขียนเป็นบัตเตอร์เป็นเนยอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นของเนยบางทีเนี่ยมันจะเป็นรูปขนมต่างๆขนมปังต่างๆก็จะมีกลิ่นด้วยนะคะสิ่งที่น่ากลัวก็อย่างที่บอกเลยก็คือเรื่องของเด็กๆเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าไอ้สกุชชี่เนี่ยมันเป็นของปลอมมันไม่สามารถที่จะเอาเข้าปากไปกินเป็นมันไม่ใช่ขนมนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยเงียบต่างๆด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของท่านนายแพทย์สุรัตน์ผิวสว่างค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะคุณหมอคะคงต้องเรียนสอบถามเลยเพราะว่าไอ้ด้วยความนิยมของสกุชชี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างยังไงบ้างคะ
1: ครับก่อนที่จะไปดูข้อเสียของมันเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงฮิตทำไมมันถึงเป็นที่นิยมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆไอ้เจ้าของเล่นสกุชชี่เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ข้อดีของมันคือมันช่วยในการเวลาเล่นเนาะเราก็ต้องเอามันมาหยิบมาจับมาขยับ อะไรพวกเนี้ยฮะ ในเด็กๆที่กล้ามเนื้อเขายังพัฒนาไม่ดีโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ใช้ในการหยิบขยับอะไรพวกเนี้ย การบีบการนวดการดึงสกุชชี่เนี่ยมันจะเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือแล้วก็นิ้วของเด็กเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะ อันนี้ก็จะส่งผลดีต่อเรื่องของการฝึกหยิบจับของการเขียนการระบายสีอะไรอย่างนี้ในอนาคตแล้วก็มันก็เป็นเนื้อนุ่มเนาะมันก็ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทำให้การรับรู้ทางด้านร่างกายของเด็กๆเนี่ยการสัมผัสเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันช่วยผ่อนคลายเนาะลดความเครียดได้
0: ฮะ
1: คือในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เอามาเล่นเหมือนกันเนาะการบีบเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมอันนึงอ่ะที่จะทำให้เรารู้สึกสงบมีสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างเช่นในการช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากการติดหน้าจอสมาร์ทโฟนของเด็กๆซึ่งตอนนี้ก็ติดกันงอมแงมเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเราดูข้อดีแหละมันก็ต้องมีข้อที่ควรจะต้องระวังแล้วก็โดยเฉพาะในอันที่มีเสี่ยงต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมองั้นถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามถึงข้อดีที่คุณหมอว่ามาอันนี้เนี่ยในทางการแพทย์เขามีการแนะนำให้ในส่วนของเด็กเล็กๆหรือว่าในส่วนของคนที่มีความเครียดเนี่ยใช้ไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยในการเรื่องของพัฒนาการของเด็กหรือว่าเรื่องของการคลายความเครียดมาก่อนหน้านี้นานแล้วหรือยังอะคะ
1: จริงๆมันใช้ได้มันไม่ได้จำกัดอยู่ว่ามันต้องเป็นสกุชชี่เนาะสมัยก่อนบ้านเราก็หาง่ายๆดินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆปั้นดินน้ำมันฝึกบีบฝึกจับตรงนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นหรือว่าไอของเล่นที่ผู้ใหญ่บางทีก็เล่นไอป๊อปอิดอะไรเงี้ยฮะที่มันกดเข้าไปแล้วก็บิดคืนมาคือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่ามันต้องเป็นชนิดนี้แต่ว่าเป็นรูปแบบของการเล่นเท่านั้นเองแต่ว่าพอมันมีการพัฒนามาม
0: ันเป็นรูปแบบต่าง
1: ๆอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเหมือนที่คุณนัทยาบอกเมื่อกี้เนาะว่ารูปร่างมันน่าสนใจสีสันรวมถึงมีการใส่กลิ่นด้วยลักษณะเหมือนของขนมอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าโอเคเรารู้ประโยชน์ออกมาแล้วแต่เราก็ต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังด้วยคร
0: ับ ค่ะแล้วอันนี้ในส่วนของเด็กแล้วในส่วนของผู้ใหญ่ที่เรื่องของการช่วยในเรื่องของการแบบคลายความเครียดนี่มันจะช่วยได้ยังไงคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าพอมันบีบเพราะเขาบอกว่าสกุชชี่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการคืนตัวที่เขาบอกว่าเป็นแบบ slow rising อะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยบำบัดยังไงได้บ้างอะฮะ
1: ถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆคล้ายๆในศาสนาพุทธในนิกายมหายานเราก็จะเห็นเหมือนในหนังซีนที่เราดูหลวงจีนะฮ
0: ะ
1: ท่านก็จับลูกประคำเนาะแล้วก
0: ็นับลูกประคำไปเรื่อย
1: ๆมันก็คือการฝึกสมาธิรูปแบบนึงนะฮ
0: ะ
1: ในการกำหนดหายใจศาสนาพุทธเรานั่งสมาธิหายใจเข้าออกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันพอเราไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่อยู่ในมือของเราบีบจับมันก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ไม่ จิตไม่ได้ฟุ้งอยู่กับอย่างอื่นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันช่วยเบี่ยงเบนความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อดีถ้าเกิดว่ารู้จักเล่นให้เป็นต้องบอกอย่างนี้นะโดยเฉพาะในส่วนของเด็กๆแล้วอันตรายที่จะเกิดจากสกุชี่อะคะมันอาจจะอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กอย่างที่เรนบอกว่าอาจจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นขนมกัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมีอันตรายอย่างอื่นด้วยไหมคะ
1: อันตรายพอสมควรเลยครับคือไอ้เจ้าสกุชี่เนี่ยมันทำมาจากเขาเรียกว่าโพลียูรีเทนนะฮะก็เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีการแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมเหมือนขนมฮะซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะอาจจะมีพวกสารระเหยตกค้างแล้วก็การที่เขาสูดดมเข้าไปเนี่ยมันก็คือสารเคมีนั่นแหละกล
0: ิ่
1: นเคมีที่รุนแรงถ้ามันเกินกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็อาจจะระคายเคืองเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ
0: ัน
1: นี้ก็คือโทษจากเรื่องของกลิ่นซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะแยกค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันมีขายออกมาค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะต้องดูที่มาที่ไปของบริษัทที่ผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับกับอีกอันนึงความเสี่ยงในเด็กเล็กๆนะฮะโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีเนา
0: ะ
1: เราก็จะเห็นว่าของเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นวงกลมขีดแล้วก็3อยู่บ่อยๆก็คือเด็ก3ปีเนี่ยเขายังไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้กินได้นะกินไม่ได้นะและยิ่งมันทำเรียนแบบเหมือนกับของกินด้วยเด็กๆเนี่ยก็อาจจะเผลอกินอาจจะไม่ใช่แค่กินอาจจะกัดเน
0: า
1: ะโฟมอะไรพวกนี้ฮ
0: ะ
1: ก็อาจจะทำให้เศษโฟมที่เขากัดเนี่ยมันอาจจะขาดแล้วก็มีปัญหาคราวนี้ไปติดหลอดล
0: ม
1: ทำให้ขาดอากาศหายใจได้เป็นอันตรายเชิงนั้นก็ได้หรืออีกอันนึงที่เรากังวลมากก็คือเรื่องลักษณะของสกุชชี่เนี่ยมันจะมีรูฝุ่นเยอะฮะพอมีรูฝุ่นเนี่ยมันก็จะดักจับพวกฝุ่นละอองเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ง่ายฮ
0: ะ
1: เวลาที่เด็กๆเนี่ยทำตกลงพื้นแล้วเขาก็หยิบมาเล่นต่อโดยที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเอามือจับแล้วก็พอวางไม่เล่นแล้วก็เอามือเข้าปากขยี้ตาคราวนี้มันก็เสี่ยงต่อเรื่องของการติดโรคทางเดินอาหารหรือว่าโรคติดเชื้อในเยื่อบุตาเหล่านี้ได้คร
0: ับเห็นว่าอันนี้เสี่ยงกว่าการที่แบบเด็กจะเอาเข้าปากก็คิดอีกนะเพราะว่าเด็กเล่นเสร็จแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นมือสกปรกกลับมาเล่นต่อมันก็จะสะสมอยู่บนตัวของเล่นอันนั้นตัวอยู่บนตัวสกุชชี่อันนี้อยู่ตลอดทีนี้เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวคนที่เป็นผู้ปกครองคนโตเองคงไม่เท่าไหร่แต่คนเล็กโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอบอกว่าอายุต่ำกว่า3ขวบลงไปเขายังแยกแยะไม่ได้คนที่เป็นผู้ปกครองควรที่จะดูแลหรือว่าจะต้องแนะนำหรือว่าจะสอนให้ลูกตัวเองเล่นได้ยังไงหรือว่าต้องระวังยังไงบ้างอะคะ
1: จริงๆถ้าตามคำแนะนำของเล่นลักษณะนี้จริงๆต่ำกว่า3ปียังไม่ควรเล่นเลยฮะ
0: oh.
1: เพราะว่ามันอาจจะเกิดชิ้นส่วนแตกหักแล้วก็ทำให้อุดทางเดินหายใจเนี้ยซึ่งอันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยโดยปกติเนี่ยของเล่นสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า3ปีเราต้องเน้นว่ามันต้องใหญ่แล้วมันต้องไม่แตกหักตัวเลขที่เป็นทางการที่แนะนำก็คือต้องมากกว่า6เซน6เซนในที่นี้หมายความว่าถ้าเขากลืนเอาอมเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลืนได้ไม่สามารถติดคอได้
0: เอาเข้าปากไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้ามันเล็กกว่านั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงแล้วก
0: ็
1: ไอ้การต่อให้มันใหญ่แต่ว่ามันสามารถแตกหักได้สามารถหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเจ้าสกุชชี่เนี่ยม
0: ัน
1: ก็เหมือนเป็นโฟมที่ขาดออกมาได้ไอ้เด็กบางคนก็เห็นแล้วก็แบบมันเคี้ยวนะฮ
0: ะ
1: กัดออกไปแล้วมันก็มีโอกาสขาดได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะนั้นถ้าแบ่งคำแนะนำถึงคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยก็คือถ้าน้อยกว่า3ปีเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องโตกว่านั้นเล่นได้แล้วเราก็ต้องเลือกที่มันมีมาตรฐานมีเครื่องหมายมอกฮะเพื่อให้มั่นใจว่าไอ้เจ้าวัสดุที่ทำกลิ่นที่เอามาใช้ปรุงแต่งต่างๆเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็สารเคมีต่างๆเนี่ยไม่มีปริมาณที่มากเกินกำหนด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรกต่อมาคือต่อให้เราซื้อของที่มีมอกรและมีเครื่องหมายการค้าแล้วแต่ว่าพอเล่นไปมันก็มีความโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นมาได
0: ้
1: พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันกลิ่นมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังไว
0: ้
1: อาจจะต้องเอาไปพึ่งลมให้อากาศถ่ายเทให้กลิ่นมันเจือจางออกไปก่อนจะดีกว่าหรือถ้าจริงๆถ้าไม่แน่ใจอ่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับของชิ้นนั้นไปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะฮะไม่ควรให้แบบเด็กเล่นโดยลำพังอะไรเงี้ยต้องแล้วก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้คือของเล่นน
0: ะ
1: ไม่ใช่ขนมห้ามนำเข้าปากเด็ดขาดซึ่งกว่าเด็กจะรู้เรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้อง3ขวบขึ้นไปฮะเพราะนั้นต่ำกว่า3ปีเนี่ยเราไม่แนะนำกับสุดท้ายก็คือเรื่องเล่นเสร็จเนี่ยก็ต้องล้างมือ ทุกครั้งที่เล่นเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆที่มันสะสมอยู่แล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้กับเด็กด้วยฮะในการที่เวลาเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะทานอาหารกินขนมก็ต้องล้างมือก่อนเวลาล้างมือก็สอนเลยฮะล้างมือด้วยสบู่น้ำสะอาดทุกครั้งหลังเล่นเสร็จเพื่อที่จะได้ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไอของเล่นที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องทำความสะอาดเนาะทำให้มันผึ่งให้มันแห้งเพื่อที่จะลดเรื่องโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อต่างๆ
0: ค่ะคุณหมอเขามีรายงานว่าแบบเด็กเล่นอันนี้แล้วได้รับอันตรายมีรายงานบ้างหรือยังคะทั้งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอันตรายชัดเจนอะไรขนาดนั้นช
0: ่
1: วงนี้มันจะเป็นการสะสม
0: ฮะ
1: ก็คือสารเคมีต่างๆเนาะมันใช้เวลาในการที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องลักษณะที่คล้ายๆกับสกุตชี่มันคือสกุตชี่ชนิดหนึ่งอะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีเล่นกันเยอะคือมันเป็นสกุตชี่ผสมกับกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมันลักษณะคล้ายๆให้เด็กเนี่ยเล่นซิมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำใส่อะไรเข้าไปอ
0: ัน
1: นี้มันจะกลายเป็นว่าอันตรายจากของมีคมแล้วก็มันทำให้ทำมือเขาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายซึ่งเราก็มีพยายามจะมีมาตรการต่างๆเพื่ เก็บของพวกนี้ไม่ให้มันมีจำหน่ายนะเพราะอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนไม่ได้มีมาตรฐานเลยเพราะว่ามันเป็นของมีคมอะฮะซึ่งอันเนี้ยทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายครับส่วนใน เรื่องของการสารระเหยต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังไว้แต่อาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ก็มีเด็กหลายๆคนที่เขาเล่นแล้วเขารู้สึกอาจจะได้รับผลกระทบในอาการเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นได้กลิ่นแล้วรู้สึกเวียนศีรษะขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ดีแล้วต่อให้เราคิดว่าเราซื้อของที่มีมาตรฐานแต่ว่าเราอยู่กับสารเคมีพวกนี้เยอะๆมันก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกับอีกอันนึงที่หมอกังวลที่สุดก็คือเรื่องสำลักนี่แหละเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เกิดให้เราเห็นแต่ว่าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราขาดออกซิเจนขาดอากาศได้ไม่เกิน4นาทีฮะ
0: ค
1: ือกว่าเราจะเรียกรถพยาบาลแอมบูเลนซ์มามันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ใช้ในเด็กที่ไม่ควรจะใช้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดครับ
0: ค่ะสกุตชี่กับเข็มฉีดยานี่คือเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนกระบอกแล้วก็เข็มฉีดยาเหมือนทางการแพทย์อย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับปีที่แล้วเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ทางกรมอนามัยเราก็ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: มีตัดออกเรื่องของหนังสือแจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการแถลงข่าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอเยอะมากฮะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มน้อยลงแล้วมันเป็นลักษณะสกุตชี่ที่ดูดีขึ้น อยู่ในกล่องสวยงามบางทีเป็นกล่องสุ่มอะไรพวกเนี้ยก็จะมีหลากหลายแหละว่ามีทั้งมาตรฐานแล้วก็ของที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากนะครับแต่ไอ้ส่วนที่เป็นเข็มฉีดยานั้นคือในกระบอกฉีดยาเลยฮะเหมือนที่ใช้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอกระบวนการที่เขาเอามาบรรจุพันเนี่ยเข ข็มมันมีมาตรฐานแค่ไหนมันมีสนิมมันมีอะไรไหมซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงติดเชื้อต่างๆบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยก็อันตราย
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือยังมีไหมคะตอนนี้หรือว่า
1: เราพยายามกวาดล้างร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะฮะแล้วก็คิดว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็น้อยลงไปเยอะแล้วครับเราก็จะเห็นเดินสกุตตี้น่ารักมีกลิ่นมีสีอย่างที่เราเห็นครับ
0: โอ้ค่ะคือเรียนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเล่นสกุตตี้แล้วจะต้องมาฉีดยาด้วยอ่ะเขามีสาร
1: มันเป็นลักษณะคล้ายๆที่เขาเล่นกันคือเขาจะเอาน้ำใส่ในกระบอกฉ
0: ี
1: ดยาฮะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาสีต่างๆเนี่ยฉีดเข้าไปในไอ้เจ้าก้อนสกุตตี้แล้วมันก็จะแบบโป่งๆออกมา
0: เปลี่ยนสีได้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เด็กๆ ก็จะสนุกแล้วมันพองออกมาอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้โหคือเด็กๆก็สนุกแต่ถ้าเกิดว่าโดนเข็มฉีดเข้าไปนี่ไม่สนุกแน่เลยนะอย่างนี้อันตรายมากเลยนะ
1: ใช่อันตรายมากเชื้อโรคกันนั้นเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วคือดิฉันยังงงอยู่เหมือนกันว่าอยู่ๆทำไมสกุตตี้กลับมาฮิตได้เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าดิฉันเคยเห็นก่อนหน้านี้ไหมเคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสกุตตี้จนกระทั่งมันดังขึ้นมาเนี่ยแหละถึงทราบว่าอ๋อเขามาเล่นแล้วก็ตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงจนกระทั่งเห็นพวกบรรดาอินฟูทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เขามารีวิวเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าเขาทำเหมือนกับว่าโชว์หน้าร้านตามร้านอาหารอะไรต่างๆเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าจะเห็นเป็นแบบเป็นเบอร์เกอร์เป็นอะไรต่างๆนานาตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนี่อันนี้อันตรายสำหรับเด็กๆเลยนะคะที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของกินแบบนี้นะคะคุณหมอ
1: ใช่ถูกต้องฮะก็คือน่าจะเป็นรูปแบบการตลาดแบบนึงเนาะทำให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นเหมือนคล้ายๆเมื่อก่อนแล้วก็ฮิตอาร์ตทอยการมีตุ๊กตาลาบูบูอะไรเงี้ยฮะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แบบห้ามเล่นขนาดนั้นเลยคือใช้ได้แต่ว่าก็ต้องใช้ในอายุที่เหมาะสมแล้วก็ของก็ต้องมีคุณภาพด้วยฮะตอนนี้ก็เห็นมีมากมายเลยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันก็มีให้เห็นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้แบบพลิกดูหน่อยละกันว่านำเข้าอย่างถูกต้องมีมอกมีการจดทะเบียนอะไรให้มีมาตรฐานนะฮะเราจะได้สบายใจว่าอ่ะเราเล่นแล้วมันจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา
0: คุณหมอพอทราบไหมเขามีอายุการใช้งานไหมอะคะในแต่ละชิ้น
1: อันนี้น่าจะดูตามสภาพเลยคือจริงๆพอมันออกมาจากกล่องแล้วหรือว่าเก็บไว้นานๆเนี่ยฮ
0: ะ
1: โดนความร้อนโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเสื่อมสภาพได้คือเราสามารถประเมินได้เลยว่าคือมันต่างจากตอนที่เราแกะออกมาจากกล่องไปเยอะแล้วอย่างเช่นสีลอกไปมีกลิ่นมีอะไรที่มันดูไม่โอเคเราก็ควรจะไม่ไปยุ่งกับมันไม่เล่นกับมันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขตายตัวมันขึ้นอยู่กับการเก็บการบรรจุพันธุ์ต่างๆด้วย
0: อือค่ะอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองที่จะซื้อถ้าเป็นเด็กโตประมาณคือตั้งแต่3ขวบขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโตขึ้นมาเกิน3ขวบแล้วก็ต้องแนะนำเรื่องของวิธีการเล่นด้วยนะเพราะว่าเด็กๆนี่เขาก็ยังแยกแยะไม่ออกระหว่างที่เป็นบางทีของกินกับของเล่นเห็นเผลอๆไปอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่อ่ะคุณหมอผู้ใหญ่บางคนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าเรื่องของการช่วยเรื่องของบำบัดเรื่องของความเครียดตรงนี้เนี่ยวิธีการที่แบบอยากจะทราบว่าการที่เขาจะเล่นเขาใช้วิธีการบีบคลายอย่างเดียวอย่างนี้เหรอคะที่จะช่วยเรื่องของการทำให้ลดความเครียดได้
1: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่ามันคือการตั้งสมาธินั่นแหละมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้เนา
0: ะ
1: เราแค่กำหนดลมหายใจมันก็คือการเบี่ยงความเครียดของเราแบบนึงแต่ว่าบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดก็อาจจะมีใช้ไอของเล่นที่เป็นตัวช่วยที่ให้ฝึกให้จับให้บีบเมื่อก่อนก็จะมีลูกบอลยางอย่างนี้ก็ได้ฮะลูกบอลยางก็อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเอ็นในผู้สูงอายุด้วยบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกเรื่องการกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะแข็งแรงหยิบจับอะไรก็ไม่ดีก็ใช้เป็นเหมือนลูกบอลยางลูกเทนนิสที่มันพอจะบีบได้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับมันคือแค่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า เราต้องไปหาซื้อสักชุดที่มาเพื่อผ่อนคลายอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆหมอนก็ได้ผ่อนข้างอยากจะหยิบจับตุ๊กตาอะไรก็เหมือนกันมันลักษณะเหมือนกันเลยมันคือการเบี่ยงเบนเรื่องของสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าต่างๆใช้เวลากับสมาธิของเราอย่างนี้มากกว่าครับที่เป็นตัวช่วย
0: ระหว่างที่คุยกับคุณหมอดิฉันนึกถึงว่าเวลาที่แบบว่าคนที่แบบว่าเกิดความรู้สึกว่าแม้มันไส้ใหญ่คนนี้จังเลยก็เลยนึกถึงหน้าของคนคนนี้แล้วก็เป็นหน้าเพศกุชิบีบไปบีบอะไรเงี้ยมันจะช่วยเรื่องคลายเครียดได้อย่างนั้นล่ะคุณหมอ
1: ก็อาจจะเป็นการปลดปล่อยรูปแบบหนึ่งนะคะ
0: ก็จะช่วยได้แต่ว่ายังไงก็ตามคนที่เป็นผู้ปกครองนะคะที่เป็นห่วงเนื่องจากว่าเด็กๆก็จะเล่นกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการเล่นของเด็กๆก็ซื้อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่แบบว่าเด็กเล็กเกินไปจะซื้อแบบรูปร่างแบบที่มันอาจจะแบบไปอันตรายกับเขาก็ไม่ได้อย่างนั้นดิฉันมองว่าแบบถ้าเป็นเด็กๆอ่ะเรื่องของความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรูปลักษณ์ของสกุชชี่มันจะต้องเป็นลักษณะยังไงนอกเหนือจากที่จะต้องมีขนาดมากกว่า6เซนติเมตรขึ้นไปแล้วอะค่ะ
1: คือจริงๆอันนี้ไอ้6เซนติเมตรเนี่ยใช้สำหรับคือถ้าน้อยกว่า3ปีอะไรก็คือไม่ให้ใช้แล้วก็ต่อให้ใหญ่กว่า6เซนถ้ามันหลุดมันแตกหักเป็นชิ้นส่วนเล็กๆได้ก็ไม่ให้ใช้อะฮะอันนี้คือน้อยกว่า3ปีเนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าโตกว่านั้นน่ะก็ได้เพราะว่าเด็กก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีรูปลักษณะที่ทำออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะก็ซื้ออันที่แบบว่าอย่าเสี่ยงว่ามันต้องหลุดออกมาแล้วเด็กๆ เกิดเผลอบางทีอย่าว่าแต่3ขวบเลยค่ะมันเด็กอยู่ในวัยอนุบาลแบบนี้บางคนก็เผลอลืมไปหยิบเข้าปากอะไรอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสกุชชี่ตรงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนายแพทย์สุรัตน์ผิวสว่างนะคะรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าคือเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นมาเนี่ยเล่นได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งในส่วนของข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะว่าถ้าเป็นข้อดีเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเป็นเด็กเล็กมันจะช่วยเรื่องของการพัฒนาการเรื่องของนิ้วมือเรื่องของการออกกำลังกายคือผู้ใหญ่โดยนอกจากเด็กเล็กแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าอาจจะทำงานแล้วมีปัญหาเรื่องของมือเรื่องของการขยับนิ้วขยับอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะใช้เจ้าสกุชชี่ที่อาจจะเป็นทรงที่เป็นกลมๆหน่อยมันก็จะได้ไม่เสี่ยงมากที่ว่ามันจะไม่มีชิ้นส่วนอะไรที่หลุดลอดเข้าไปหลุดเข้าไปในปากแล้วก็ทำให้เข้าไปปิดกันไอ้เรื่องของการเรื่องของระบบการหายใจนะอันนี้ก็ใช้บีบแล้วก็มันก็จะคลายเอาแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเค้าเรียกอะไรกันการบำบัดเรื่องของมือเรื่องของอะไรแล้วก็ส่วนเด็กเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่คอยดูเรื่องของความสะอาดของเด็กๆ ด้วยนะคะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเค้าทิ้งวางไว้อยู่ที่พื้นหรืออะไรเงี้ยเราเอามาทำความสะอาดล้างน้ำแล้วก็ตากแดดพึ่งแดดพึ่งลมเอาไว้นะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของเด็กๆมาหยิบเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไอสิ่งสกปรกตัวนี้มันอาจจะเข้าไปในร่างกายของเด็กๆได้นะมันมีทั้งข้อดีและข้อที่เราต้องป้องกันเอาไว้ด้วยที่อันตรายจากสารเคมีอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเจ้าสกุชชี่อันนี้เนี่ยก็เป็นคือมันเป็นหลักอยู่แล้วแหละแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่มันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยคือของเล่นมันก็มีทั้งมีสองด้านมีทั้งดีและไม่ดีต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ช่วงนี้ค่ะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนอกเหนือจากการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งในส่วนของประกันภัยประเภท1นะแล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะก็มีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการนะคะและก็ไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็เฉพาะในส่วนของประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถนะคะแล้วก็เบี้ยประกันก็ยังสามารถที่จะผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1ส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะว่าจะทำประกันภัยอยากจะร่วมในส่วนของโครงการคนรักรถนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวขอกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรนะมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ใช้ทางรายงานสภาพการจราจรไว้ที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกมาถึงคลอง6การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าปั๊ม PTT ตรงคลอง5นะคะตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณสิริรัตน์นะอันนี้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนช่วง2ทุ่มแล้วนะคะบอกว่าการจนาพิเศษฝั่งขาออกบริเวณตรงข้ามวัดจันทองเอี่ยมก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่มีปัญหาเรื่องของล้อนะคะเลยทำให้รถติดขัดแล้วก็ล่าสุดตอนช่วง2ทุ่มครึ่งเราตรวจสอบไปเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลื่อนการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุถนนวิภาวดีนะคะเป็นคุณณัฐพลแจ้งเข้ามาเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกหลัก4มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางเขนที่ตรงบริเวณหน้าเดรีนิวเป็นรถอะไรไม่ทราบมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเราแจ้งไปที่สน.วิภาวดีผ่านจากจุดเกิดเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณเด็กวัดป่าค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกบ้านกล้วยไซน้อยมาถึงบางกล้วยไซน้อยนะคะจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณกลางสะพานข้ามคลองพระพิมลเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงค่ะอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายของทางหลักนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะเป็น อุบัติเหตุล่าสุดเลยนะที่ทางคุณเด็กวัดป่ารายงานให้ทราบนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพนะเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นก็คือสกุชชี่ที่นี้เนี่ยมีทางด้านของคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะคะคือคุณหมอชื่อคุณหมอเบนนะคะคุณหมอได้มีการระบุในส่วนของวิธีสังเกตสกุชชี่ที่เป็นอันตราย4แบบซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกอย่างนี้นะคุณหมอก็คือนายแพทย์โคสิตเอี้ยวฉายนะคะ
รือว่าคุณหมอเบนซ์แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสกุชี่เตือนนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเตือนสกุชี่4แบบที่เป็นอันตรายก็คือข้อ1ถ้าเกิดว่าแกะออกมาจากซองแล้วมันมีกลิ่นฉุนเหมือนทินเนอร์หรือว่ากลิ่นกาวยางแสดงว่ามีสารอินทรีย์อันตรายต่อมีเป็นสารที่เป็นอันตรายแล้วก็ระเหยง่ายซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุเพราะว่าสาเหตุที่มันมีกลิ่นเนี้ยเนื่องจากว่าสกุชชี่ส่วนใหญ่ทำมาจากโฟมโพลียูรีเทนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่ได้มาตรฐานก็จะมีการบ่มระบายอากาศเพื่อเป็นการลดกลิ่นแต่ถ้าของเกรดต่ำก็จะมีการใส่สารเพื่อความยืดหยุ่นอย่างทาเลตเข้าไปแต่ว่าพวกนี้เนี่ยต่อให้ผ่านกระบวนการอะไรกลิ่นก็จะไม่ลดลงอันนี้อย่างแรกนะคือถ้าแกะมาแล้วมันมีกลิ่นฉุนแบบออกมาเหมือนทินเนอร์ให้ระวังไว้เลยนะกลิ่นเหมือนทินเนอร์หรือว่ากาวยาง2ค่ะเมื่อนำกลับบ้านมาแล้วอย่าเพิ่งเล่นให้ใช้ทิชชู่ชุบน้ำมันพืชหรือเบบี้ออยล์ถ้าลูบไปแล้วเนี่ยสีลอกออกมาให้ทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเด็กเล่นแล้วปรากฏว่าสีที่ลอกออกมาเนี่ยมันมีสารตะกั่วอาจจะเผลอเอาเข้าปากได้นะก็เนี่ยทริคก็คือว่าให้เอาเบบี้ออยล์ชุบแล้วปรากฏถ้ามันมีสีลอกออกมานี่ทิ้งไปเลยนะเพราะมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเด็กเล่นแล้วเนี่ยอาจจะเผลอเอาเข้าปากได้3นะคะก็คืออันนี้คุณหมอบอกว่าอันนี้อันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าห้ามนำเอาเข้าบ้านเด็ดขาดพวกที่มีไฟอยู่ข้างในเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีฐานกระดุมเด็กเล็กเล่นบางทีอาจจะจิกเนื้อขาดแล้วเผลอกินเข้าไปกลืนเข้าไปนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ไม่เห็นนี่อันตรายเพราะว่าถ้าผ่านไป2ชั่วโมงหลอดอาหารเป็นรูสามารถทำให้เสียชีวิตได้และ4ค่ะสกุชชี่ที่แบบใสมีของเหลวอยู่ด้านในถ้ามีกลิ่นหอมแล้วเป็นรูปในรูปของขนมแบบไม่ว่าจะเป็นโดนัทหรือว่าไอศกรีมเด็กอาจจะห้ามใจไม่อยู่เคยมีเคสติดคอแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันจนเสียชีวิตหรือบางคนพอบางคนอาจจะพิเรนหน่อยเขาบอกว่าอยากให้นิ่มขึ้นเอาไปเวฟค่ะก็จะทำให้มันเกิดระเบิดใส่หน้าได้นะโอ้อันนี้น่ากลัวมากคือเด็กคิดยังไงเอาไปใส่เวฟนะทำให้มันนิ่มขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้นิ่มขึ้นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากทางด้านของคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกนะคะก็เตือน4ข้ออันนี้ไว้นะสำหรับใครที่แบบจะซื้อให้ลูกเล่นให้ลูกเล่นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะก็เล่นได้มันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยต้องระมัดระวังเอาไว้ให้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาออกรวมทั้งการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและมหาดไทยขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสั่งตรวจสอบผู้ได้รับการบรรจุแล้วกว่า 15,000 คนหลังพบการแก้ไขคะแนนสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและขนส่งขาออกรวมทั้งการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังกำชับทำคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดให้รอบคอบครบถ้วนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ถึงคดีแอร์โฮสเตสไทยลักลอบขนยาเสพติดไปประเทศออสเตรเลียเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องดำเนินคดีอย่างรัดกุมรอบคอบเน้นรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนประสานส่งสำนวนคดีให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายคดีนี้ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทยและสายการบินเป็นอย่างมากทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นมิใหยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับลูกเรือที่รับหิ้วรับฝากสิ่งของหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสงั้นครับ
3: มหาดไทยขยายผลคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสั่งตรวจสอบผู้ได้รับการบรรจุแล้วกว่า 15,000 คนหลังพบการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมทั้งชะลอการเรียกใช้บัญชีรอบใหม่ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถจะไม่กระทบขณะที่เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่5รายภายใน 1-2 วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันพบการแก้ไขคะแนนสอบโดยภายหลังจากการประชุมร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าได้มีการสั่งการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 15,000 คนซึ่งพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบหรือไม่หากพบการทุจริตจะดำเนินการตามกฎหมายและอาจยกเลิกการบรรจุตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังชะลอการเรียกใช้บัญชีผู้สอบผ่านรอบใหม่เพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้สอบได้ด้วยความสามารถและความสุจริตได้รับผลกระทบและเมื่อผลสอบแล้วเสร็จจะสามารถกลับมาเรียกใช้บัญชีได้ทันทีทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าผลการสอบพบว่ามีผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับข้าราชการผู้รับจ้างเอกชนและบุคคลภายนอกโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่5รายคาดว่าจะลงนามคำสั่งได้ภายใน 1-2 วันพร้อมย้ำว่าการสอบสวนจะไม่สิ้นสุดเพียง5รายแต่จะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยปปช.จะตรวจสอบเส้นทางการเงินพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาและคาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนในการคลี่คลายเครือข่ายทุจริตทั้งหมดและหากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะยังรับราชการหรือพ้นตำแหน่งแล้วก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึก

คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ชนคุณผู้ฟังคะขออภัยช่วงนี้22:12นะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังถนนรังสิตปทุมนะคะที่จะมุ่งหน้าต่างระดับฟิวเจอร์การจราจรติดขัดในพื้นที่ของสพ.ประตูน้ำจุฬาแจ้งบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงบริเวณทางลงต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมุ่งหน้าถนนรังสิตนครนายกคลอง1มีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันล่าสุดเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรยังติดสะสมอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมกรณีที่เรากำลังตามหานะในรถของทางด้านของคนหายตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณวัสนีที่เป็นภรรยานะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคุณวัสนีคะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณวัสนีทราบว่ามีข่าวดีแล้วใช่ไหมคะ
1: มีข่าวดีแล้วค่ะพอดีมีคนหวังดีแล้วก็นำท่านไปส่งที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอ้
1: แต่ตัวพี่เองตอนนี้อยู่นครสวรรค
0: ์โอ้ถึงนครสวรรค์แล้วเหรอทำไมเร็วจังเลย
1: ใกล้ถึงนครสวรรค์ไม่ค่ะไม่ใช่นครสวรรค์ต้นทางนครสวรรค
0: ์ค่ะ
1: แล้วว่าพี่ไล่กันมาทางนี้เลยค่ะ
0: แล้วที่บ้านที่บ้านมีใครอยู่ไหมคะ
1: พี่แฝดมีลูกน้องอยู่ค่ะ
0: มีลูกน้องอยู่ใช่ไหม
1: ไอ้นี่ก็อยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาอยู่ตอนนี้
0: เขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างอะคะว่ามีคนที่พาไปอะค่ะ
1: คือแกขับรถเหมือนกับว่าขับรถมาถึงสามโคกตรงสามโคกแล้วก็คือเหมือนกับว่าแกไปบ้านแล้วไปไม่ถูกอะไรประมาณนี้แกก็เลยน่าจะขับรถกลับไปกองบัญชาการตำรวจเลยอะค่ะที่ทำงานเลยอะค่ะ
0: คือกลับมาเองได้หรือว่ามีจอดรถถามทางใครยังไงฮะ
1: แกน่าจะถามทางแล้วก็มีคนเขาบอกทางแกค่ะ
0: ค่ะกลับมาถึงตอนกี่โมงอะคะ
1: อะไรนะคะ
0: กลับไปถึงที่แฟลตตอนกี่โมงคะ
1: ก็ตะกี้เพิ่งลูกน้องเพิ่งถ่ายรูปมาก็ประมาณสักก็สามทุ่มกว่าเนี่ยค่ะ
0: ตอนสามทุ่มกว่าก็คือกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่ขอบพระคุณจสร้อยแล้วก็ขอบพระคุณผู้หวังดีทุกท่านขอบพระคุณทุกหน่วยงานขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ผ่านจสร้อยด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากที่เป็นกระบอกเสียงให
0: ้ค่ะค
1: ุ
0: ณ
1: พี่นะคะ
0: ค่ะคุณวัสนีสอบถามนิดนึงแล้วได้คุยกับตัวท่านผู้กำกับหรือยังอะคะ
1: อะไรนะคะ
0: ได้โทรศัพท์คุยกับสามีหรือยังคะ
1: ตอนนี้พี่ไม่ได้คุยกับแกแต่ว่าคือแกไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปโทรศัพท์แกอยู่ที่พี
0: ่เออไม่ก็คือได้คุยกับลูกน้องแล้วลูกน้องได้ให้คุยกับทางตัวคุณพัศนีไหม
1: ยังค่ะยังค่ะแต่เห็นรถจอดอยู่แล้วแล้วก็ตัวแกก็อยู่บนห้องแล้วค่ะ
0: อืมแล้วฝากลูกน้องให้ดูก่อนเนาะว่าอย่าให้แกออกไปข้างนอกอีกนะคะอันนี
1: ้ใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ฝากลูกน้องไว้แล้ว
0: อืมค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าของร้อยมากมากเลยนะคะ
0: ค่ะอันนี้กำลังขับกลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ
1: คือขอบคุณมากมากนะคะ
0: ค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็หายห่วงไปนะเสียงสดใสกว่าตอนแรกคือเข้าใจเลยว่าเป็นห่วงมากเลยนะเนื่องจากว่าทางสามีเนี่ยคือมีอาการเป็นผลมาจากเรื่องของการผ่าตัดทั้งในส่วนของเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตกอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ความจำบางส่วนเนี่ยอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ายังโชคดีนะที่ทางด้านของท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับสมภพเนี่ยน่าจะสอบถามเส้นทางแหละว่าจะกลับยังไงนะคะก็เลยต้องเลี้ยวรถกลับเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนประมาณสักทุ่มครึ่งมีคนแจ้งบอกว่าเห็นขับรถผ่านที่บริเวณจุดตรวจบ้านพร้าวที่ปทุมสามโคกนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็เวลาก็ประมาณพอๆกันเนาะขับรถจากทางด้านของจากปทุมสามโคกกลับมาถึงคือเห็นตอนนั้นตอนประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาที่พักที่แถวสะพานควายเนี่ยก็คือประมาณสักสามทุ่มเศษก็ประมาณนี้นะคะขับรถกลับมายังโชคดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยฝนไม่ตก อาจจะเลยทำให้การจราจรนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดหรือว่ามีน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยทำให้หลายๆคนแบบว่าเออยิ่งคนที่แบบจำทางไม่ได้เนี่ยจะยิ่งหลงไปอีกแต่ว่าอันเนี้ยโชคดีที่ว่ากลับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทางด้านของครอบครัวที่ตอนนี้เนี่ยก็คงต้องระวังและไม่ให้ขับรถออกมาอีกแล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะขับรถจะออกไปข้างนอกเนี่ยคงต้องให้คนคอยเฝ้าไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะจะไปไหนมาไหนก็ต้องให้คนพาไปให้ขับรถไปเองนะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกได้นะคะพูดถึงเรื่องของคนที่มีอาการหลงลืมก็เลยอยากจะมาชวนให้แบบว่ามาลงทะเบียนในส่วนของโครงการ Forget Me Not นะคะเพราะว่าโครงการ Forget Me Not เนี่ยอย่างที่เราทราบนะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีญาติแล้วก็คนที่เราต้องดูแลแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมแบบนี้เนี่ยมาลงทะเบียนกับทางโครงการ Forget Me Not นะคะซึ่งพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะซึ่งพอได้รับสัญลักษณ์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเนี่ยไปหาเสื้อตัวที่เขาใส่เป็นประจำหรือเสื้อที่อาจจะแบบว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะใช้เสื้อตัวนี้หรืออาจจะไปรีดไว้ในผืนที่ผ้าที่เป็นผืนเป็นสีพื้นนะที่เป็นสีพื้นแล้วก็มาเย็บติดเสื้ออีกทีนึงก็ได้นะอันนี้ก็สำหรับเสื้อผ้าที่เขาใส่เป็นประจำหรือถ้าเป็นแบบเข็มกลัดนะเวลาอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะติดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันก่อนบางคนเนี่ยเห็นมีคนที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยบางคนเหมือนกันติดเอาไว้ก็จริงแต่พอออกจากบ้านหรือว่าบางคนเขาไม่ชอบให้มีอะไรติดเสื้อติดตัวแบบนี้เขาก็จะแกะทิ้งออกไปเงี้ยนะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุเยอะๆแล้วก็แบบมีแบบนิสัยแบบดื้อๆสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันก่อนว่าเข็มกลัดอันนี้เนี่ยถ้าติดเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าออกจากบ้านไปกลับบ้านไม่ถูกให้ไปหาคนช่วยด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยให้สแกนที่สัญลักษณ์อันนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าจะได้ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยแล้วทางจสร้อยเราก็จะตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าบุคคลท่านนั้นเป็นใครมีญาติอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ประสานงานให้ทางญาตินั้นไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะอันนี้ก็จะให้ในส่วนของลงทะเบียนแล้วก็ส่งสัญลักษณ์ให้เนี่ยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลงทะเบียนกันแล้วก็รอรับสัญลักษณ์อยู่ที่บ้านได้เลยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมบอกว่าพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาที่ก่อนหน้านี้รถติดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะแต่ตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันไว้บนรถแท็กซี่คุณเฉลิมพันธ์นะคะแจ้งแทนลูกชายบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋านักเรียนสีแดงข้างในจะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกขนมลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่ว่าโอนจ่ายค่ารถไปที่ชื่อคุณบรรจงบุตรวงนั่งรถมาจากที่คอนโดเซนต์ออฟลอนดอนที่ซอยแบริ่ง6เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยน่าจะลงรถใช่ไหมลงรถที่คอนโดเซนต์ออฟลอนดอนที่ซอยแบริ่ง6เมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อตอนช่วง 3:45 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋านักเรียนคุณผู้ฟังคนขับรถแท็กซี่คุณบรรจงดูนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะยังไปไม่ไกลจากจุดที่ผู้โดยสารลงรถมาเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าเป้ช่วยดูนิดหนึ่งนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยว่าเจอแล้วเดี๋ยวจะเอาไปส่งคืนให้ยังไงนะเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งขึ้นมาจากที่เซ็นทรัลบางนาไปลงที่ ตรงข้ามคอนโดเซนต์ออฟลอนดอนที่ซอยแบริ่ง6เมื่อตอนช่วง 3:45 นะขึ้นมาจากที่เซ็นทรัลบางนาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้เด็กยังเล็กอยู่เลยบอกว่าลูกชาย6ขวบลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณบุญญาลิศค่ะลืมกระเป๋าสีแดงเป็นกระเป๋าผ้านะคะข้างในจะมีเครื่องสำอางแล้วก็มีพาสปอร์ตแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่นครชัยแอร์ไปลงที่ซอยอินทามระ41เมื่อช่วง 21 นาฬิกาช่วง 3:00 นที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าผ้าสีแดงใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นกระเป๋าผ้าสีแดงนั่งมาจากที่นครชัยแอร์ไปลงที่ซอยอินทามระ41คุณพานุวิทย์ค่ะลืมกล้องหรือกล่องค่ะกล่องขออภัยกล่องสีน้ำเงินจะมีเครื่องมือช่างแล้วก็มีพระเครื่องด้วยนะคะกล่องเครื่องมือช่างสีน้ำเงินข้างในจะมีพระเครื่องมี iPadมีโทรศัพท์มือถือเป็นยี่ห้อซัมซุงแต่เครื่องมันเสียนะคะแล้วก็มีเอกสารที่ระบุชื่อคุณพานุวิทย์จันทศักดิ์นั่งรถแท็กซี่สีชมพูคนขับรถชื่อคุณสำรวยจิตประเสริฐค่ะเมื่อตอนช่วงบ่าย 2:30 วันนี้นั่งมาจากหมอชิตไปลงที่ซอยสวัสดี4ใต้ด่านเก็บเงินอาจณรงค์2นะคะเมื่อตอนช่วงบ่าย 2:00 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกล่องเป็นกล่องเครื่องมือช่างสีน้ำเงินข้างในจะมีพระเครื่องมี iPad มีโทรศัพท์ Samsung แต่โทรศัพท์มันเสียนะคะแล้วก็มีเอกสารที่ระบุชื่อคุณพานุวิทย์นั่งมาจากที่หมอชิตไปลงที่ซอยสวัสดี4ใต้ด่านเก็บเงินอาจณรงค์2คุณสุรีพรลืมถุงผ้าสีน้ำตาลนะคะข้างในจะมีขนมแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบ1คู่นั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่ซีคอนบางแคไปลงที่ซอยเพชรเกษม46/2เมื่อช่วง2:30 ที่ผ่านมานะคะลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ลืมถุงผ้าสีน้ำตาลข้างในจะมีรองเท้าผ้าใบ1คู่แล้วก็ขนมคุณชัชวาลค่ะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำอันนี้ลืมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่2เมื่อตอนช่วง2:30ข้างในกระเป๋าสตางค์นี่ก็จะมีบัตรประชาชนมีเอกสารนะมีเอกสารแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถมาจากที่เซ็นทรัลพระราม3ไปลงที่หมู่บ้านพัทราวิลล่าซอยเจริญราษฎร์7แยก11แต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะเมื่อวานนี้ตอนช่วง2:30นั่งรถแท็กซี่มาจากเซ็นทรัลพระราม3ไปลงที่ภายในซอยเจริญราษฎร์7แยก11แล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้เป็นของคุณชัชวาลนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดิฉันคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางจสร.รับแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าตรงธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยตรงใกล้ๆกับจสร.แล้วเนี่ยมีรถเก๋งสีทองจอดอยู่คันหนึ่งหลายวันแล้วก็เลยอยากจะช่วยอาจจะให้จสร.เนี่ยช่วยประสานงานกับทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อติดต่อกับทางด้านของเจ้าของตอนนี้เราติดต่อกับเจ้าของได้แล้วนะคะคุณเต้เป็นเจ้าของรถนะคะคุณเต้สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ คุณเต้เป็นเจ้าของรถที่ไปจอดไว้ที่ตรงคลองเตยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
0: ค่ะเป็นรถทะเบียนอะไรฮะรถสีทะเบียน
2: เดี๋ยวนะย่อเยงพูดจำไม่ได้เดี๋ยวนะ
0: ค่ะ
2: เป็นฟอร์ดสีทองนะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณเต้อยู่ที่ไหนอะคะ
2: เดินทางเราจะเข้าไปขับรถครับ
0: มาตอนนี้มาจากที่ไหนคะ
2: จากอยุธยาครับ
0: จากอยุธยาทำไมคุณเต้ถึงมาจอดรถไว้ที่นี่ได้อ่ะคะ
2: พอดีไปทำธุระแล้วขอจอดไว้ก่อนเลยไม่ตั้งใจจะจอดขอโทษทีครับ
0: ทำไปทำธุระมาทำธุระแถวคลองเตยนี่เหรอคะ
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาจอดไว้ที่นี
2: ่ไม่รู้ไปจอดที่ไหนก็เลยขอฝากไว้ก่อนขอโทษทีครับ
0: ไม่เป็นไรแต่คือเราสงสัยเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเพราะเห็นจอดมาหลายวันแล้วแล้วเจ้าของไม่มาคือไม่มาขับออกไปเห็นบอกว่ารถยังแบนเหรอฮะ
2: ยังไม่ได้เห็นเลยก็จะเข้าไปดูเลยครับ
0: อ้าวเหรอฮะแล้วไปมาธุระแถวนี้แล้วจอดแล้วคือกลับบ้านไปที่อยุธยาเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วคือเขาต้องเข้ามาทำธุระแถวคลองเตยนี่บ่อยไหมฮะ
2: ไม่บ่อย
0: เนาะค่ะแล้วอันนี้กำลังเข้ามาเลื่อนรถคันนี
2: ้สิบนาทีครับก่อนจะเข้าไปคร
0: ับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเป็นห่วง
2: แบบยังไม่เห็นเลยจะเข้าไปดูก่อนแรก ไม่เป็นไรครับ
0: เออไม่ใช่ไรเพราะว่าคุณเต้เพราะว่าทางจสร้อยอ่ะเวลาได้รับแจ้งมาแล้วเห็นผิดปกติแบบเนี้ยคืออย่างนี้ไม่ใช่อะไรอ่ะเกรงว่านะเกรงว่ามันจะไปเกิดเรื่องร้ายแบบประเภทแบบว่ารถถูกขโมยมาแล้วมาจอดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ย
2: รถของแฟนครับ
0: อืมค่ะเราพอดีคนเห็นจอดหลายวันแล้วก็เลยแจ้งเข้ามาหน่อยนึงนะตัวคุณเต้ขับมาเองไหมหรือว่ายังไง
2: เองครับขับเองครับมีใบขับขี่ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะมาตั้งแต่วันไหนอะคะ
2: วันเสาร์ที่แล้วครับ
0: เสาร์ที่แล้วแล้วมาวนหาที่จอดรถใช่ไหมแถวนี้จริงๆหา
2: ใช่อย่างนั้นครับใช่อย่างนั้น
0: ครับเพราะว่าแถวนี้เอาจริงๆอ่ะที่จอดรถหายากเหมือนกันวันเสาร์ที่แล้วมันเป็นวันหยุดธนาคารก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรถประจอดใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ก็แถวอยู่แถวใกล้ๆแถวเสาลีเนี่ยครับใกล้ไปถึงแล้ว
0: ค่ะ
2: ไม่เกิน20 นาทีคร
0: ับ เดี๋ยวไม่ใช่อะไรจะบอกไว้ก่อนว่ารถยางแบนคุณเต้เดี๋ยวมาถึงต้องมาในรถเขามียางอะไหล่ไหมคะเนี่ย
2: ไม่มีครับไม่มียางแบนนะยังไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนให้ทางไงต่ออ
0: ืมๆนะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่าเห็นรถยางแบนอยู่
2: แบนด้วยใช่ไหมยังไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรื่องยังไงเดี๋ยวผมจัดการที่ทางวันนี้ไม่เป็นไรครับโทษที
0: ได้ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะขับกลับเลยไหมวันนี
2: ้ผมต้องขับกลับเลยแหละครับเนาะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นภาระให้เป็นปัญหาของชาวบ้านเขาโทษทีนะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะคุณเต้คะขอบคุณค่ะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเต้นะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งฟอร์ดนะสีทองเรื่องของเรื่องก็คือว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยก็คือด้านข้างธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองเตยนะก็คื เห็นจอดมา5วันแล้วนะเห็นจอดมา5วันแล้วเมื่อก็ทางด้านของทางคนที่เขาพบเห็นเนี่ยแล้วก็ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีแบบร้านที่เขาเปิดอยู่แบบเปิดร้านด้วยนะคะคือคงจะไม่ได้แบบขวางอะไรมากหรอกแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจอดอยู่ลักษณะแบบนี้5วันก็เลยมีความเป็นห่วงอย่างที่บอกนะว่าถ้าคิดในทางร้ายๆนะเกิดรถถูกขโมยมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แบบนี้จะได้ตามหาเจ้าของได้นะแต่อันนี้เนี่ยเขาก็มีทะเบียนรถมีอะไรชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้เพราะเป็นทะเบียนรถจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะคุณเต้บอกว่าพอดีขับมาแล้วก็มาทำธุระแถวนี้แล้วก็ขับกลับบ้านลืมถามไปว่าลืมเหรอว่าขับรถมายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะบางคนเป็นนะบางทีแบบว่าขับรถมาแล้วก็ไปจอดไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วลืมว่าตัวเองจอดรถไว้ที่ไหนแล้วก็กลับบ้านเลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงลืมว่าขับรถไปจอดไว้ที่ไหนแล้วก็กลับบ้านไปแล้วทีนี้เนี่ยทีนี้ก็เลยมาประกาศมาตามหากันทีนี้ตอนนี้กำลังเดินทางมารับรถมาขับรถกลับบ้านแล้วนะแต่ก็บอกเมื่อสักครู่นี้บอกคุณเต้ไว้นะบอกว่ารถมันยางแบนคงต้องมาดำเนินการเปลี่ยนยางนะคะคือแจ้งมาได้ไม่แจ้งคือถ้าใครเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าช่วยตรวจสอบกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยไม่มีเหตุอะไรร้ายๆก็ไม่เป็นไรก็เผื่อไว้นะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่แบบว่าโชคร้ายเลยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งนะแต่อันนี้ก็คือน่าจะลืมที่จอดรถหรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินแว่วๆมาบอกว่าลืมว่าจอดที่ไหนใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มาเป็นประจำอาจจะลืมมีความเป็นไปได้ไม่ชินเส้นทางเลยแบบนี้แล้วก็พอไปจอดปุ๊บแล้วก็รีบไปทำธุระพอไปทำธุระเสร็จเอาทีนี้เนี่ยเอายังไงดีจะกลับมาเอารถอีกทีนึงก็นึกไม่ออกแล้วว่ารถไปจอดไว้ที่ไหนนะแต่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะว่าจอดในจุดที่แบบว่าเป็นจุดที่แบบคือตรงบริเวณแถวนี้เนี่ยเขาก็จะมีรถเข้าออกเป็นประจำนะแล้วก็มีคนที่แบบสังเกตเป็นหูเป็นตาให้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นหูเป็นตาให้ดูแลให้ว่ารถคันนี้เห็นมา1วันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้วจนกระทั่งผ่านมา5วันก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะให้ช่วยลองดูนิดนึงว่าใครเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวมารับรถแล้วนะคะเดี๋ยวมาดู จ้งของหายเพิ่มเติมกันนะคะคุณทิติพันธ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายสีดำลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์สีครีมมีบัตรประชาชนมีเอกสารแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้จุกจิกอยู่ในกระเป๋านั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนรถจำไม่ได้แต่ว่าจำรหัสคนขับรถได้คือ137247ลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ที่นั่งมาจากเดอะมอลล์บางกะปิค่ะไปลงที่คอนโดฝักข้าวโพดซอยรามกำแหง40เมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนจำไม่ได้แต่จำรหัสคนขับรถได้คือ137247นั่งมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิไปลงที่คอนโดฝักข้าวโพด ที่รามกำแหง40เมื่อตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายสีดำไว้บนรถแท็กซี่คุณสอไพศาลลืมกระเป๋าเดินทางนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลสิริราชไปลงที่สถานีรถไฟบางบำรุแล้วก็วางกระเป๋าเดินทางใบนี้เนี่ยไว้ตรงที่วางเท้าด้านเบาะหลังก็น่าจะเป็นตรงช่วงของอันนี้น่าจะเดินทางไปแล้วล่ะเพราะว่าลืมไว้เมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งแล้วก็รถไฟจะออกคือออกน่าจะขึ้นรถไฟไปแล้วตอนช่วง2ทุ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณสอไพศาลได้เดินทางต่อด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ารถไฟออกตอนช่วง2ทุ่มลืมไว้บนรถแท็กซี่นะที่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยแล้วก็คุณศรีสวัสดิ์ค่ะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในจะมีบัตรเอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะมา1มอม้าขอไข่6328นั่งมาจากที่ MRT อิสรภาพไปลงที่ท่าดินแดงเมื่อช่วง6โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่เป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายสีดำคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งถนนกะละปะพึกฝั่งขาเข้าค่ะช่วงที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกมาถึงแยกสุขาภิบาลการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีการทำงานมีการซ่อมผิวการจราจรส่วนฝั่งกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจุดที่เขามีการทำงานก็คือตรงบริเวณก่อนถึงตลาดสำเพ็ง2เล็กน้อยอยู่ในช่องทางขวานะคะก็ระมัดระวังด้วยในจุดตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีข่าวแจ้งมาจากทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งบอกว่าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะในเส้นทางพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเขาจะมีการสอบเป็นการจัดทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อประจำปี2569นะคะของสำนักงานกพ.คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบจำนวนมากก็จะส่งผลให้มีการจราจรที่บริเวณสนามสอบแล้วก็เส้นทางโดยรอบมีรถหนาแน่นคือเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง17นาฬิการอบเช้ากับรอบบ่ายนะ2รอบตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะโดยสนามสอบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6ราชมงคลธัญบุรีที่คลอง6นะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตที่เมืองเอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงแล้วก็โรงเรียนวัดเขียนเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสนามสอบทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะส่งผลคาดว่าจะทำให้การจราจรหนาแน่นทั้งในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถนนพหลโยธินรังสิตนครนายกคลองหลวงเรียบคลองต่างๆในพื้นที่นะคะแล้วก็โดยรอบมหาวิทยาลัยแล้วก็สนามสอบทุกแห่งเลยนะจำนวนผู้เข้าสอบก็ตามที่เห็นนี้เลยตัวเลขนี่มีตั้งแต่ที่คลอง6เนี่ยประมาณ 8,000 กว่าคนได้นะ 8,600 กว่าคนที่เมืองเอก871ที่สนามสอบธรรมศาสตร์คลองหลวง630ที่โรงเรียนวัดเขียนเขต1,015คนที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารอีก1,080คนแล้วก็ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอีก880คนนะอันนี้เป็นจำนวนผู้ที่เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะรอบเช้า9โมงถึงเที่ยงรอบบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะใครไม่มีความจำเป็นในพื้นที่ปทุมธานีหลีกเลี่ยงเลยแล้วกันนะคะไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะคุณชัยรัตน์อยู่กะละประพฤกษ์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังนศสองแจ้งให้ทราบคือเมื่อสักครู่ผมมาจากทางเดอะมอลล์นะ
0: ค่ะ
1: ในถนนกาญจนาพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเราประพฤกตรงโค้งที่จะมาทางสำเพ็งสองเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีการขูดผิวการจราจรขูดแล้วก็ปั่นในที่ขูดเนี่ยขึ้นรถบรรทุกเขาก็จะรถบรรทุกมาจอด
0: ค่ะเรีย
1: กก็ไม่มีปัญหาการจราจรชะลอตัวนิดนึงเพราะว่ารถบรรทุกจอดเยอะก็ใช้ได้ช่องซ้ายช่องเดียวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็นำมาถึงทางโค้งที่จะมาทางตลาดสำเพ็งสองทีนี้พอเข้ามาละตลาดประพฤกษ์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำงานแต่จริงๆผมก็อยากตำหนินิดหนึ่งคือตอนนี้เขาไม่ได้ตรวจนะเดี๋ยวเขาเอากลวยยางกับไฟมาตั้งรถมาสามช่องทางเหลือหนึ่งช่องจราจร
0: ค่ะ
1: ที่ตัวผมจะผ่านตรงนี้มาได้ใช้เวลาเป็น10นาที
0: อืมค่ะ
1: ก็อยู่ตรงปั๊มปตท.ไม่อยากออกอากาศแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานเลยแต่ว่าเอารถไปจอดด้านซ้ายไม่เปิดไฟด้านขวาก็ปิด
0: ค่ะ
1: แต่ได้ช่องกลางช่องเดียว
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็ตอนนี้ผมมาเลี้ยวมาทางเดอะมอลล์ทีนี้ตรงนี้ก็มีทำถนนอีกแล้วครับผม
0: อืม
1: ป้อมก็คือรอดจากอุโมงค์ไอ้ตรงท่าพระเนี่ยนะตรงเดอะมอลล์ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่อุโมงค์ท่าพระอุโมงค์ตรงเดอะมอลล์
0: ค่ะ
1: พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยช่องขวาเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับผม
0: ช่องขวาค่ะ
1: ช่องขวาก็ทำจนมาถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: ช่องขวานี่วิ่งไม่ได้ก็เลยทำให้รถชะลอตัวนิดนึง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมก็ผ่านมาได้ทั้ง3จุดแล้วแหละตอนนี้ก็มาถึงนี่แล้วแยกจะเดินลาดแล้ว
0: ค่ะ
1: หมายปลายทางก็จะไปแถวนางลิสจีใกล้จอ200นี่แหละครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เวลานานพอสมควรก็งุนงิดนิดนึง
0: อืออือ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เล่าให้หลังไปฟัง
0: ค่ะ
1: ก็จบรายงานแถวแยกเจริญราษฎร์หรือว่าถนนพระราม3ขาเข้าครับคุณนัตยา
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผ่านมาเส้นทางค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะตั้งแต่กาลประพฤกษ์มาเลยนะคะก็คือออกจากทางด้านของเดอมอท่าพระไปทางด้านของสวนเลียบไปกาลประพฤกษ์แล้วกลับมาบนมากลับมาตรงนี้นะคะก็ยังไงตอนนี้ก็เส้นทางต่างๆเริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้วก็ทำงานในช่วงเวลากลางคืนยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณตั้มแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ถนนวัฒนธรรมตรงผังเมืองนะคะมุ่งหน้ามาทางศูนย์วัฒนธรรมแยกผังเมืองมุ่งหน้ามาทางเทียมร่มมิตรการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงแถวๆทางด้านของพระรามเก้าใช่ไหมคะตอนนี้รถการจราจรรถหนาแน่นตรงบริเวณผังเมืองที่จะมุ่งหน้าออกมาตรงเทียมร่มมิตรวัฒนธรรมที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเทียมร่มมิตรติดขัดสัญญาณไฟไหมคะสำหรับตรงจุดนี้ตรงช่วงที่มาจากแยกตรงที่จะออกถนนรัชดาเป็นรถเดินรถทางเดียวด้วยนะคะก็น่าจะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกเทียมร่มมิตรไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆตรงทางแยกที่มาจากถนนวัฒนธรรมตรงจุดนี้แต่บนถนนรัชดาเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวฉันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือเปล่านะตรงแถวๆตรงแยกเทียมร่วมมิตรที่จะออกมาถนนรัชดาใช่ไหมคะน่าจะติดขัดสัญญาณไฟตรงบริเวณทางแยกนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็บนถนนรัชดาที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะก็เคลื่อนตัวแบบไหลตามกันมาได้เรื่อยๆเลยสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นบนทางด่วนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนทางด่วนเดี๋ยวนะบนทางด่วนฝั่งขาออกนะที่ไปจากตรงท่าเรือมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางนาตรงช่วงจะมีการชะลอตัวนะคะตรงแถวแถววัดสะพานคือหัวแถวเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณวัดสะพานพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของแถวๆเหนือด่านท่าเรือการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อรถเยอะนะน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นบนทางด่วนฝั่งขาออกนะที่มาจากทางคลองเตยที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนามีการชะลอตัวหัวแถวอยู่แถวๆประมาณวัดสะพานนะโค้งวัดสะพานพอเลยจากโค้งวัดสะพานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่เริ่มชะลอกันมาตั้งแต่ตรงพอขึ้นมาจากตรงด่านท่าเรือเนี่ยก็เริ่มช้าแล้วนะคะเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนารถเยอะแล้วก็มีการชะลอตัวส่วนทางด้านกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของอโศกดินแดงรถที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางบนถนนสุขุมวิทช่วงนี้รถที่มาจากอโศกมาจากนานาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทก็ยังคงมีรถเยอะแต่ยังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะผ่านพ้นจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าออกมาทางพร้อมพงษ์มาทองหล่อเอกมัยต่อเนื่องมาจนถึงแยกพระโขนงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากพระโขนงเข้าไปเนี่ยยังใช้การได้ที่ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณหน้าสวนเบญจสิริผ่านพ้นจากแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของนานา ตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่แยกนานานะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้านานาเท่านั้นนะคะเราตรวจสอบให้แล้วนะบนทางด่วนเฉลิมนครค่ะตรงช่วงของทางโค้งมอกรุงเทพมีงานตีเส้นจราจรตอนนี้บอกว่าตอนนี้ให้ยกเลิกการทำงานก่อนนะเข้าใจว่าเนื่องจากว่ารถติดก็เลยต้องยกเลิกการทำงานก่อนนะคะแต่เดี๋ยวพอการจราจรจะพอเคลื่อนตัวได้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเริ่มทำงานกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้มีการทำงานตีเส้นจราจรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ยกเลิกก่อนนะเนื่องจากว่ามีรถมาสะสมอยู่บนทางด่วนตรงช่วงบริเวณโค้งมอกรุงเทพนะที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่พักก่อนตอนนี้พักก่อนให้เจ้าหน้าที่บอกให้พักก่อนเพราะว่ารถเยอะอยู่ก็เลยต้องมีการยกเลิกก่อนเดี๋ยวกลับมาทำเดี๋ยวพอรถซาไปแล้วก็จะกลับมาทำงานกันอีกนะคะแล้วก็กรณีที่คุณตั้มแจ้งเข้ามาที่ใช้เส้นทางถนนวัฒนธรรมออกมาทางแยกเทียมร่มมิตรสอบถามไปที่สน.ห้วยขวางนะคะทราบว่ารถมากอย่างเดียวเลยค่ะที่ถนนวัฒนธรรมที่จะออกมาแยกเทียมร่มมิตรไม่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะมีแค่รถเยอะอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็บนถนนรัชดาตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็สภาพการจราจรโดยรวมถือว่าก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนพหลโยธินจากรัชโยธินนะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของเกษตรอันนี้จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าน่าจะแบบมีคนไปแถวๆทางด้านของรัชโยธินกันเยอะหรือเปล่าเลยทำให้มีรถสะสมนะช่วงที่ไปจากแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรในช่วงนี้นะคือรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะพอได้รับสัญญาณไฟก็มุ่งแยกเกษตรในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรออกไปทางด้านของหลักสี่วงเวียนบางเขนในช่วงนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาจะมีเฉพาะในฝั่งทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกที่ไปจากทางด้านของรัชโยธินผ่านจากทางด้านของแยกรัชโยธินไปแล้วนี่รถก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะฝั่งกลับกันมาจากทางแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยเสนาช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดแล้วก็ทางด้านของพื้นราบนะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณพอเลยจากซอยเสนามาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีรถเยอะละการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะรถที่ผ่านจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาก็จะมีหนาแน่นตรงฝั่งทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงหน้าตรงช่วงแยกรัชโยธินเท่านั้นนะคะน่าจะแบบติดขัดเนื่องจากว่ารถเยอะรถเข้าแยกนะคือตรงเกษตรเนี่ยรถเข้าแยกตรงแถวๆหน้าตลาดอมรพันธ์นะคะแต่สำหรับรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกไปนี่ไม่เป็นปัญหางามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ก็ใช้การได้แล้วนะคะไม่เป็นปัญหาตรงช่วงของบริเวณหน้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเซ็นทรัลเขาก็แนะนำแล้วนะคะว่าใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปลงที่สถานีนนทบุรี1ออกประตู4จะใช้การได้ดีกว่านะเพราะว่าไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้ใครที่จะไปที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ในวันพรุ่งนี้นะคะไปช้อปปิ้งเปิดห้างเปิดห้างมีการเปิดวันนี้เป็นวันแรกตอนช่วงเช้านี่มีคนไปอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศอยากจะไปเช็คอินก่อนใครเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของพหลโยธินแล้วนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงว่าจุดอื่นตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า คลี่คลายกันไปแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรจุดที่อาจจะมีปัญหารถติดขัดตั้งแต่ตอนช่วงเย็นๆมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีบางจุดเท่านั้นที่มีเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทำงานเนี่ยก็จะทำให้การจราจรชะลอตัวสุขุมวิทฝั่งขาออกจากแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของซอยแบริ่งตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวเป็นการทำงานตรงแถวๆก่อนที่จะผ่านทางซอยลาซานนะคะจุดนี้พอเลยจากแยกซอยลาซานไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแบริ่งช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงซอยลาซานไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาบนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกช่วงนี้ตั้งแต่แยกบางนาออกมาเลยมาทางด้านของวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านของบางแก้วช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันไม่เป็นปัญหาบนถนนศรีนครินทร์ก็ใช้การได้นะคะตั้งแต่แยกลำสาลีมาทางด้านของพัฒนาการมาศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงต่อเนื่องมาทางอุดมสุขมาสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมออกมาทางด้านของลาซานแบริ่งยาวมาจนถึงทางด้านของเทพารักษ์เลยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมีข่าวจากทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแยกกิ่งแก้วโดยในส่วนของงานวางท่อระบายน้ำบริเวณแนวถนนซอยลาดกระบัง3หรือว่าซอยวัดสังฆราชาขณะนี้เนี่ยดำเนินการวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ายังคงมีการดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณปากซอยซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องปรับกำหนดการเปิดช่องเปิดใช้ช่องจราจรจากเดิมนะคะก็จะเปิดในช่วง24 นาฬิกาของวันนี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้ตอนช่วงเที่ยงคืนเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถใช้ในซอยลาดกระบังซอย1หรือว่าซอยวัดลานบุญเป็นเส้นทางเลี่ยงในช่วงที่ยังมีการทำงานอยู่นะคะก็คือเลื่อนปกติก็คือตามที่กำหนดเดิมนะที่เขาแจ้งไว้ก็คือจะเปิดใช้ช่วงเที่ยงคืนวันที่3ก็จะเลื่อนไปเป็นเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะวันที่4 กรกฎาคมนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยก็เลี่ยงไปใช้ทางด้านของซอยลาดกระบังซอย1หรือว่าซอยวัดลานบุญไปได้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามในส่วนของกรณีของแอร์สาวนะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออสเตรเลียจับกลุ่มกรณีที่มีการลักลอบขนยาเสพติดนะคะเนี่ยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายไทยฝ่ายออสเตรเลียเขาก็ในส่วนของความคืบหน้าต่างๆเนี่ยพยายามติดตามคนที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับกรณีการต้องเรียกว่าเป็นการจ้างให้แอร์โฮสเตสรายนี้เนี่ยนำเอากระเป๋าผ้าขนไปที่ทางด้านประเทศออสเตรเลียล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะได้มีการจับกุมตัวผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งนำเอาพัสดุที่มีการซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับทางด้านของแอร์โฮสเตสสาวรายนี้นะคะโดยวันนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบรถเก๋งสีเทาดำที่ตรวจยึดมาจากชายวัย59 ปีคนหนึ่งนะที่เป็นคนขับรถพา

ผู้ชายใส่เสื้อฮูดสีน้ำเงินก่อนหน้านี้จะมีปรากฏภาพว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อเหมือนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็มีฮูดสีน้ำเงินไปส่งพัสดุที่มีการซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับทางด้านของแอร์สาวท่านนี้เนี่ยที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาทางด้านของท่านพลตรีวาทีวัสวุฒิตมังกูลท่านผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเน้นเรื่องของการตรวจสอบเพื่อเก็บ DNA ลายนิ้วมือแฝงทั้งบริเวณโดยรอบตัวรถภายในรถโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายกระโปรงรถที่พบว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อฮูดสีน้ำเงินได้มีการยกกล่องพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนออกจากบริเวณนี้นะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาว่ามีร่องรอยของเฮโรอีนตกค้างอยู่หรือไม่นะส่วนในวันเกิดเหตุจะมีบุคคลอยู่ภายในรถกี่คนจะต้องรอผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงซึ่งคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน3วันด้วยกันนะคะในส่วนของการสอบปากคำนะคะผู้ชายคนขับรถเก๋งคันนี้นะคะท่านพลตรีธีรเดชธรรมสุธีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยผู้ชายคนขับรถคนนี้เนี่ยยังมีสถานะเป็นพยานอยู่นะคะที่ให้การรับสารภาพว่ามีอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งของทั่วไปแต่ในคดีนี้เนี่ยเป็นการรับงานนอกระบบโดยได้รับการว่าจ้างเป็นเงินสดจำนวน 1,600 บาทให้ขับรถไปส่งพัสดุให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในซอยเสือใหญ่แล้วก็ส่งพัสดุที่คอนโดแอร์โฮสเตสสาวนะคะโดยมีผู้ชายคนหนึ่งร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลหาผู้ว่าจ้างแล้วก็ความสัมพันธ์ของเครือข่ายนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคำให้การของผู้ชายคนนี้เนี่ยยังไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักส่วนผู้ชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินที่ถือกล่องพัสดุลงมาจากรถซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ตำรวจจะต้องการตัวมากที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่นำกล่องไปส่งให้กับทางด้านของแอร์สาวคนนี้เนี่ยในขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็คาดว่านะจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็มีการตรวจประวัติอาชญากรรมตรวจประวัติอาชญากรของผู้ชายคนขับรถเก่งคันนี้ด้วยนะพบว่าเคยต้องโทษนะเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดยาบ้าจำนวน 10,000 เม็ดมาจากที่จังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2540แต่ได้รับการลดโทษเหลือจำคุก20ปีก่อนที่จะถูกปล่อยตัวมาเมื่อปี2560นะก็คือถูกจำคุกไปตั้งแต่ปี2540แล้วก็ติดคุกไป20ปีนะออกมาอีกทีหนึ่งก็คือปี2560แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจสอบพบอีกด้วยนะว่าถึงแม้ว่าจะพ้นโทษมาแล้วเขาก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะส่วนรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุค่ะผู้ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของรถแต่รถเป็นชื่อของบุคคลอื่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการขยายผลต่ออีกนะคะว่าจะเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างรวมถึงสาเหตุที่นำรถเก๋งไปส่งซ่อมที่อู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งที่ในกรุงเทพมหานครก็มีอู่ซ่อมรถอยู่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในส่วนของกระบวนการเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานแล้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็จะคุมตัวผู้ชายคนขับรถพร้อมกับรถยนต์ของกลางไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะได้เริ่มกระบวนการทางคดีที่สน.บางนานะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องมาคือเบื้องต้นเนี่ยตามข่าวนี่ก็คือว่าผู้ชายคนที่เป็นคนขับรถคนนี้คันนี้มานะฮะก็คือคันที่เอาผู้ชายอีกคนหนึ่งที่สวมฮูดไปส่งพัสดุเนี่ยยังให้การไม่เป็นประโยชน์ก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่เชื่อยังไม่ปักใจเชื่อในส่วนของคำให้การของผู้ชายคนขับรถแถมก็คือยังมีประวัติเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมีประวัติ
การต้องโทษจำคุก20ปีมาแล้วนะคะพอพ้นโทษออกมาก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าตรงส่วนตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเขาต้องมีการมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆพอเอาจริงนะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องสาวไปให้ถึงในส่วนของต้นต่อให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของคนที่ติดต่อให้แอร์สาวคนนี้เนี่ยนำเอาถุงผ้าไปส่งฮิ้วไปที่ออสเตรเลียอันนี้เนี่ยเบื้องต้นที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนลาวเป็นชาวลาวใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องไปสืบอีกแหละคือตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคนที่เขาแชทว่าจ้างมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้เขาก็มีการขยายผลกันออกไปนะก็โหพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการที่แบบว่าต่อเนื่องกันแบบมันอย่างวันก่อนที่มีกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เด่นชัยใช่ไหมคะที่เขามีการเปิดเผยมาว่าที่เด่นชัยเองเนี่ยก็เคยตรวจเจอในลักษณะของยาเสพติดที่ซุกซ่อนมาพวกเป็นแผ่นรองนั่งเป็นมีการแผ่นอะไรนะเป็นแผ่นรองนั่งที่มีการว่าจ้างให้คุณผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดที่ประเทศไต้หวันที่ไต้หวันที่ไต้หวันนะแล้วปรากฏว่าทางตัวคนที่เขาได้รับการว่าจ้างเนี่ยคือปกติเขาก็รับเหมือนรับจ้างหิ้วรับจ้างหิ้วพวกของอะไรพวกนี้ออกไปส่งที่ต่างประเทศนะตัวของคนที่รับหิ้วของเนี่ยเขาเกิดเอะใจเพราะว่ามันน้ำหนักเนี่ยมันหนักกว่าปกติเพราะไอ้พวกแผ่นปูรองนั่งที่แบบเวลาเราเห็นมันลักษณะเหมือนเป็นอาสนะสงฆ์ที่เขาใช้ปูรองนั่งให้พระสงฆ์นั่งนะคะมันรู้สึกเหมือนมันหนักผิดปกติก็เลยลองแบบมีความแบบไปกรีดดูสักนิดมันมีเหมือนมีผงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะร่วงมาจากในแผ่นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของทางด้านของพื้นที่ของสภ.เด่นชัยนะคะซึ่งปรากฏว่าเขาก็ไม่ไว้ใจละเริ่มแบบว่าท่าไม่ดีก็เลยเอาไปส่งให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เด่นชัยจังหวัดแพร่พอตำรวจตรวจสอบดูเท่านั้นแหละถึงรู้ว่ามียาเสพติดประเภทเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเบาะรองนั่งที่เขาจะถูกว่าจ้างออกไปส่งที่ต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาว่าจ้างอันนี้เนี่ย เป็นคือมีการติดต่อกันก่อนหน้านี้คนนี้เขาก็เคยแบบส่งของว่าจ้างส่งของไปด้วยเหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยมันผิดปกตินะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บข้อมูลอันนี้นะแล้วก็ได้มีการประสานงานกับทางด้านของปปส. อยู่นะว่ามีการดำเนินการมีการลักลอบขนยาเสพติดในลักษณะแบบนี้นะก็มีการส่งข้อมูลแล้วก็ประสานงานไปที่ทางด้านของปปส.ให้ทางด้านของปปส.ได้มีการสืบกันต่อไปสาวให้ถึงตัวกันต่อไปนะจนกระทั่งเนี่ยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะเกิดขึ้นเหมือนจะซ้ำรอยเพราะว่าพอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ที่เป็นเรื่องของเบาะรองนั่งอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันก็มีในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็เห็นเป็นข่าวมันที่มีเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อแล้วก็มีการแบบมาซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในเสื้อด้วยนะก็จะมีกระบวนการที่
ที่ทางด้านของขบวนการอันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะลักลอบนำยาเสพติดออกนอกประเทศนะเหมือนกับใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยทางปปส.เขาก็ไปจับกุม ในส่วนของคนส่งพัสดุอันนี้นะที่บอกว่าเป็นมีภรรยาเป็นชาวลาวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.ร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดเลยแล้วก็ตำรวจภูธรภาค4ก็สามารถที่จะไปควบคุมตัวเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดจากที่จังหวัดอุดรมาสอบปากคำที่ปปส.ที่กรุงเทพนะคะทั้งในส่วนของสองคนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นทางด้านของในขณะเดียวกันทางเมื่อวานนี้ทั้งท่านเลขาปปส.เองเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าจากการสืบสวนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้มีเจ้าหน้าที่เขาก็ไปติดตามบุคคลที่เกี่ยวที่คาดว่านะมีความเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีนี้ก็เลยไปตรวจสอบที่จังหวัดเลยแล้วก็ควบคุมตัว2คน2สามีภรรยาเนี่ยมาสอบปากคำเพื่อที่จะทำการขยายผลในส่วนของเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการนะซึ่งเบื้องต้นตัวผู้ชายเองเนี่ยเขาก็ให้การนะว่าเคยรับจ้างรับส่งพัสดุหลายครั้งแล้วจากบุคคลที่เป็นสัญชาติลาวส่วนภรรยาเองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทั้งนี้ทางด้านของปปส.เองเนี่ยเขาก็เลยมีการควบคุมตัวทั้งสองคนเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมอีกต่อไปนะก็โหมันจริงๆเป็นขบวนการแล้วก็คือมันไม่ได้น่าจะไม่ใช่ทำครั้งแรกนะเพราะว่าแต่ละคนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำก็บอกว่าเคยส่งมาแล้วนะเคยรับจ้างมาแล้วเนี่ยกรณีเดียวกับทางด้านของคนขับรถเลยนะคนขับรถเก๋งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอายึดรถมาแล้วก็ตรวจสอบอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็เคยรับจ้างในลักษณะแบบนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานนอกระบบปกติคือเหมือนกับขับรถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันอะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการติดต่อโดยตรงไม่ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะยังมีอีกหลากหลายเลยนะต้องบอกว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสำหรับความคืบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีความคืบหน้ากันออกมาเป็นระยะนะต้องติดตามกันต่อไปนะว่าในส่วนของผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนะที่ฉันดูนิดนึง

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะพอดีเห็นมีอุบัติเหตุนะแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดที่ตรงบริเวณเส้นทางไหนนะเป็นรถกระบะตู้ทึบเกิดเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าน่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกหรือเปล่านะที่ก่อนหน้านี้คุณเด็กวัดป่าแจ้งไว้ตรงช่วงบริเวณแยกบ้านกล้วยไซน้อยอันนี้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุก็คือตรงช่วงของกลางสะพานข้ามคลองพระพิมลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ๋ออันนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงแต่พอดีเรียนขออนุญาตนะพอดีทางด้านของเพจศูนย์ข่าวเขื่อนขันมีไลฟ์สดอยู่นะเป็นรถกระบะตู้ทึบนะ เสียหลักพลิกตะแคงแต่ว่าเขาจะอยู่ในช่องทางซ้ายสุดอะค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคือเหมือนหันหัวสวนทางเลยอะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในส่วนของอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณไหนแล้วก็ทำไมถึงลักษณะของการพลิกตะแคงนี่ก็คือสวนทางรถที่เขาวิ่งออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนึงแล้วกันนะว่าเกิดอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณไหนเดี๋ยวถ้าทราบแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมกันให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันแล้วก็ตอนนี้นะคะมีทางด้านของมาดูข่าวทางกรมศิลปากรนะคุณผู้ฟังทางกรมศิลป์เขามีการไปขุดพบเป็นแหวนทองคำเป็นแหวนทองคำที่มันมีการจารึกเป็นอักษรโบราณด้วยนะถ้าจะว่าไปแล้วมันน่าจะแบบว่าหลายน่าจะเป็นหลายร้อยปีขึ้นไปนะโดยเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคุณพนมบุตรจันทราโชติท่านอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กับทางด้านของนางนิพาสังคณาขินนะท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่1จังหวัดราชบุรีนำทีมนักโบราณคดีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะไปดำเนินการเก็บหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนโครงมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์นะคะแล้วก็โบราณวัตถุที่พบขึ้นจากการจากหลุมขุดค้นก็คือนักโบราณคดีเนี่ยเขาไปขุดหลุมนะที่ตรงบริเวณที่คาดว่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีนะคะก็ไปพบว่ามีชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีตอนดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่าหลุมขุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำใต้ดินมีความเค็มแล้วก็ความชื้นแฉะจากฤดูฝนซึ่งเป็นปัจจัยทำให้โครงกระดูกนั้นมาเปื่อยยุ่ยแล้วก็โบราณวัตถุประเภทสำริดนั้นผุกร่อนทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการเร่งในส่วนของการจัดเก็บมีการจัดเก็บนะเพื่อที่จะส่งไปอนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรแล้วปรากฏว่านะคะในระหว่างการจัดเก็บโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุเนี่ยนะคะตัวนักโบราณคดีเองเข้าไปเจอแหวนทองคำจำนวน2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4อ๋อแสดงว่าก็คือโครงกระดูกเนี่ยเขามีการขุดพบไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องของน้ำใต้ดินแล้วก็มีความชื้นจากฝนที่ตกทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเกรงว่าโครงกระดูกเนี่ยแล้วก็โบราณวัตถุที่ขุดพบก่อนหน้านี้เนี่ย จะได้รับผลกระทบก็เลยต้องไปทำการจัดเก็บปรากฏว่าในระหว่างที่ทำการจัดเก็บเนี่ยก็ไปพบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยในส่วนของหัวแหวนมีการสลักอักษรโบราณเป็นลักษณะของแหวนตราประทับนะคะโดยเบื้องต้นนะคะทางดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณของกรมศิลป์นะคะเขาก็มีการสันนิษฐานว่าอักษรที่อยู่บนแหวนทองอันนี้เนี่ยจะเป็นอักษรอินเดียโบราณเขาเรียกว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีนะคะอยู่ในช่วงอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีที่ผ่านมาอันนี้อ่านว่าต้องขออภัยเดี๋ยวอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะปุสระขิดนะซึ่งแปลว่าของปุสระขิตะหมายถึงผู้ที่ถูกรักษาโดยเลิกหรือดาวปุสยะสันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนเนี่ยอาจจะอยู่ในวรรณะแพทย์หรือว่าเป็นพ่อค้าส่วนแหวนอีกวงหนึ่งไม่มีลวดลายประดับตกแต่งทางนี้เนี่ยเคยมีการค้นพบอักษรพราหมณ์นะคะอักษรพราหมณ์มีบนตราประทับแล้วก็เครื่องประดับมาแล้วเนี่ยในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยก็คือที่บริเวณแหล่งโบราณคดีคลองท่อมที่จังหวัดกระบี่แล้วก็แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ปัจจุบันทางสำนักศิลปากรที่1จังหวัดราชบุรีก็ได้มีการดำเนินการส่งมอบแหวนทองคำทั้ง2วงให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาต่อไปด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินงานเก็บโบราณวัตถุที่เป็นโครงกระดูกแบ่งออกเป็น2แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการจัดเก็บเป็นรายชิ้นส่วนสำหรับโครงกระดูกกลุ่มที่1คาดว่านะคะจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็จะการจัดเก็บนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของยกทั้งแท่นดินขึ้นจากหลุมก็คือเหมือนกับว่าคืออันเนี้ยตามภาพนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็น่าจะมีการตัดแล้วก็เป็นแท่นขึ้นมาเลยจากหลุมอันนั้นเลยนะคะส่วนกลุ่มโครงกระดูกกลุ่มที่2ก็จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์และกรมศิลปากรร่วมกำกับดูแลแล้วก็ใช้วิธีผนึกโครงกระดูกเพื่อป้องกันการเสียสภาพแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์ได้นะในส่วนของโครงกระดูกที่พบล่าสุดเนี่ยสันนิษฐานนะคะว่าเป็นโครงกระดูกเด็กมีสภาพค่อนข้างเปื่อยแล้วก็มีภาชนะสำริดขนาดใหญ่วางอยู่ในบริเวณกลางลำตัวจะใช้วิธียกขึ้นทั้งแท่นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาสภาพเอาไว้ให้ได้มากที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้การปิดหลุมขุดค้นหลุมขุดค้นแล้วก็จัดแถลงผลการดำเนินงานทางโบราณคดีในระยะแรกโดยจะมีการจัดนิทรรศการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าชมโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาวิจัยต่อไปด้วยนะนี่ก็เป็นโหอายุเป็นพันปีเลยนะเกือบ 2,000 ปีได้คือเป็นช่วงที่เขามีการคาดการณ์ว่านะคะก็เดี๋ยวอีกหน่อยพอเขาดำเนินการแล้วเสร็จก็คงจะให้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมกันได้นะคะเพิ่มเติมนะคะกรณีอุบัติเหตุนะที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรายงานไปนะตอนแรกยังไม่ทราบจุดเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงเป็นอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงเจ้าหน้าที่สำรงใต้005ปตึกตึงแจ้งว่าเป็นรถเสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายค่ะ แล้วก็มีคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถเก๋ง Mazda สีเขียวทะเบียน1กไก่งองู2716สมุทรสาครตอนนี้จอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้าน 7-Eleven ภายในปั๊มเอสโซถนนพระราม2ฝั่งขาออกกม.ที่35ฝากผู้ใช้ทางที่ผ่านไปในบริเวณนี้นะแล้วก็มีสายพ่วงแบตรบกวนแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเป็นรถเก๋งMazda สีเขียวทะเบียน1กไก่งองู2716สมุทรสาครค่ะจอดอยู่ที่หน้าร้าน 7-Eleven ตรงบริเวณพระราม2ฝั่งขาออกช่วงกม.ที่35นะคะฝากผู้ใช้ทางที่มีสายพ่วงแบตไว้ให้การช่วยเหลือรถของคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะพ่วงแบตแล้วจะเดินทางน่าจะอยู่อีกไกลเหมือนกันนะน่าจะเดินทางต่อได้นะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนรถก็มีการชะลอตัวนะตามแนวการก่อสร้างตรงจุดนี้ค่ะก็ชะลอตัวกันตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทยันวอหยุ่นมาเลยนะคะเป็นเส้นทางพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังกลับมาที่จสร้อยกันพรุ่งนี้ตอนช่วง9โมงเช้าจนถึงเที่ยงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการใช้สถานที่เป็นที่จัดสอบนะเป็นธรรมศาสตร์รังสิตนะคะตอนช่วง9โมงเช้าจนถึงเที่ยงเป็นการสอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีคนสอบประมาณ722คนแล้วก็ตอนช่วง9โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงก็จะเป็นการสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีคนสอบ300กว่าคนนะคะส่วนวันอาทิตย์ก็มีสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงครึ่งเลยนะคะเป็นการสอบของกรมที่ดินจะมีคนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ540คนแล้วก็คือของกรมที่ดินเนี่ยจะมีอีกอันนึงก็คือที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะมีคนสอบ2วันด้วยกันก็คือวันที่4แล้วก็วันที่5เสาร์อาทิตย์นะ9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นมีคนสอบจำนวนอันนี้น่าจะรวม2วันก็คือ 1,657 คนนะเป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะในวันที่4แล้วก็วันที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกับที่ก่อนหน้านี้ที่มีการแจ้งในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นแถบทางด้านของแถวๆคลอง6แถวๆทางด้านคลองหลวงก็มีด้วยเหมือนกันนะคือตั้งแต่วันที่4วันที่5เลยแถบโซนตรงนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของคนใช้คนที่จะไปสอบเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความจำเป็นนะที่จะผ่านตรงบริเวณที่เขาจัดเป็นสนามสอบนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางจะดีกว่านะคะก็เพื่อที่จะแบบว่าจะได้ไม่ต้องไปเจอกับรถติดขัดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีรถของคุณชัยรัตน์นะถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงเส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาออกตรงประมาณกม35รถของคุณชัยรัตน์เนี่ยแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันเอสโซถนนพระราม2ฝั่งขาออกกม35เป็นรถเก๋ง Mazda สีเขียวทะเบียน1กไก่งองู2716จังหวัดสมุทรสาครถ้าเกิดว่าท่านใดมีสายพ่วงแบตแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะจอดรอรับความช่วยเหลืออยู่ภายในปั๊มน้ำมันเอสโซถนนพระราม2ฝั่งขาออกเป็นรถเก๋ง Mazda สีเขียวนะคะแล้วก็เดือนหน้านะคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วจะมีการให้น่าจะเป็นการทดลองวิ่งให้ใช้บริการฟรีในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็จะไปเก็บค่าผ่านทางตอนช่วงปี71สำหรับในส่วนของรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 นะคะช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 24.6 กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงที่1ก็คือช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรจะมีระยะทาง 8.2 กิโลเมตรนะคะจากบางขุนเทียนกรุงเทพจนถึงเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะแล้วก็จะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทดลองใช้บริการทดลองวิ่งฟรีในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งช่วงที่2ของบนทางพิเศษระหว่างเมือง M82 เนี่ยก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นอ๋อเดี๋ยวนะช่วงแรกเนี่ยเขาเปิดให้ไปใช้เส้นทางได้ฟรีแล้วนะคะเป็นช่วงทดลองวิ่งฟรีก่อนหน้านี้ก็คือช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.2 กิโลเมตรที่ตอนนี้คนใช้อยู่นะ M82 แล้วก็ช่วงที่2ที่เขาจะเปิดทดลองวิ่งก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรอันนี้ช่วงที่2เนี่ยระยะทางทั้งหมด 16.4 กิโลเมตรจากเอกชัยมาจนถึงบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก3ตอนก็คือตอนที่4ตอนที่6แล้วก็ตอนที่7โดยความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยรวมกันเกิน 90% แล้วนะคะซึ่งตามกำหนดการในการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดทดลองจะทดลองเปิดให้ใช้บริการทั้งสายภายในเดือนสิงหาคมปีนี้นะอีกไม่นานเกินรอค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เดือนกรกฎาคมหรือกรกฎาสิงหาเดือนหน้าแล้วเนาะอาจจะได้ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะแต่ว่าจะยังไม่เปิดที่บริเวณด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2นะเนื่องจากว่ายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะก็น่าจะเป็นเชื่อมกันตั้งแต่ช่วงแรกช่วงที่มาจากทางด้านของบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.2 กิโลเมตรนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นระยะทางอีก 16.4 กิโลเมตรนะก็จะได้วิ่งกันแบบยาวๆกันไปสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าช่วงที่2เนี่ยต้องรอในเดือนสิงหาคมนะเพราะตอนนี้เนี่ยงานก็ไปถึงประมาณสัก 90% แล้วนะคะเดี๋ยวพอถึงช่วงที่เขาก่อนเปิดเขาก็ต้องมีการทดลองวิ่งตามภาพเนี่ยสำหรับใครที่จะวิ่งลงในเส้นทางใต้เนี่ยก็น่าจะแบบสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะก็จะได้แบบว่าวิ่งกันตรงๆออกไปเลยนะคะก็เป็นข่าวจากทางด้านของกรมทางหลวงนะทางหลวงพิเศษที่เตรียมจะให้ทดลองวิ่งกันในช่วงเดือนสิงหาคมกับช่วงที่2นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะข้อมูลเรื่องของอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้รายงานไปนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงบนถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะฝั่งขาเข้าเลยมาจากทางโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าเล็กน้อยในช่องทางสายเจ้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะใครผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะก็ใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะเพราะรถเหมือนกับว่าเขาไม่ได้กีดขวางการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเขาอยู่ในช่องทางสายนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้มีทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขามีการออกประกาศในเรื่องของพายุไมสักเป็นพายุโซนร้อนไมสักนะที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางใต้ของเกาะไหหลำโดยจะมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดนะใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในคืนนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะโดยศูนย์กลางของพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็จากอิทธิพลของพายุไมสักแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้หลังจากนั้นค่ะในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะ บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเรือเล็กที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะเกี่ยวกับเรื่องของพายุชื่อพายุไมสักนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้ชื่อนี้มาจากที่ของประเทศไหนเป็นคนตั้งชื่อพายุอันนี้นะแต่ว่าศูนย์กลางของพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะแต่ก็อาจจะได้รับผล อิทธิพลจากพายุแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก็อย่างที่บอกก็อาจจะส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะในโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะก็ต้องติดตามกันนะเรื่องของฝนในช่วงนี้นะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ช่วงวันนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเลยนะฝนไม่มีอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะในพื้นที่ของทางด้านของกรุงเทพมหานครแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเขายังมีฝนตกอยู่นะหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่มีฝนแล้วก็มีเรื่องของลมพายุด้วยนะยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแบบต้องเตรียมรับมือนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมในส่วนของการรับมืออันนี้ไว้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คงจะไม่มีเรื่องของความเสียหายเข้ามานะโอ้คุณผู้ฟังคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานนี้ดีกว่างานวันประมงน้อม9แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจัดกันที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็และสเปลที่รังสิตนะคะในงานวันประมงน้อม9ครั้งที่36เนี่ยเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยมีคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีการจัดโซนแบบว่าปลาสวยงามมีการจัดตู้ไม้น้ำแล้วก็มีการนำเอาสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยที่มาแสดงในงานนี้นะคะคุณผู้ฟังเด็กๆน่าจะชอบนะเพราะว่ามีการเอานำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจระเข้ในงานนี้เขาบอกว่ามีไฮไลท์ภายในงานด้วยนะเป็นการแสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่ามีการโชว์นางเงือกมีจระเข้ยักษ์ไททันอายุ37ปีน้ำหนักประมาณ750กิโลกรัมเกือบตันนะมาแสดงในงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีปลามีกิจกรรมปลาเตะบอลโอ้ไม่แน่ใจว่าปลาจะเตะบอลได้ยังไงนะใครที่แบบว่าอยู่โซนทางนั้นนะคะอยากจะไปดูเจ้าไททันเนี่ยโหจระเข้ยักษ์เหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันนะก็ไปดูกันได้นะงานเขาจะมีเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่3จนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้นะที่ห้างฟิวเจอร์ที่รังสิตนะคะไปดูกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด44รายมีผู้เสียชีวิต6รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับในส่วนของการรับฟังแล้วก็ร่วมในส่วนของการรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุหรือว่าเหตุต่างๆที่แจ้งเข้ามานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี 4กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร.บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
3: เหนือป่าเปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: จะข
0: ั้นปลาย
1: ที่พวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับ
0: ปลาย
1: ที่พวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อน

0: พันธ์และทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
1: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
0: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่าง

0: ทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันจะข้างกับสปริงเกอร์แต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้น สำหรับปลูกข้าว แล้วก็ถ้าได้แปลงที่สามเราค้นขวายหาแปลงที่สามใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไหมหรือปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนํามาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริงๆ
0: ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
3: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่ง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปล่าๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระศกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

ิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มนิ่งอึ๊บไล่เสมอนิ่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พุทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกับพื้นไม่แล้วเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
1: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
2: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะแล้วเพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
3: เป็นไงเนี่ย
4: ไป
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
3: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
4: ข่าวดี
3: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
3: เหมือนถูกลอตเตอรี่
4: ครับ
3: หายากหายาก
4: โชคจะมีโชคบ้างก
3: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทองสองเส้น
3: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับเอาละอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วสุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออประกาศไล่เอ็งจิมาให้เอ้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดั่งลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่ อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยไปเลย
4: ตัวใหญ่เป็นสน
0: เลยเด็กๆจะเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
5: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืน

0: ช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปทั้งตัวไม่รอดนะตายไปกินไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดควานที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุข ในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอ.อ.ป.แต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอ.อ.ป.ในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอ.อ.ป.ที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งอปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานอปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: สมุนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอธิปีกูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีปานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของอปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงหรือไม่สงสารเขาหรือว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมกันทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเข้าอะไรเข้าช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะฮะผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการไถ่บาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
5: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือดึงมือดึงมือว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อน
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินด้วยความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: โหยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอ่ะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาติดตามรายงานสภาพอากาศทั่วไปในสัปดาห์นี้กันนะคะในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม69ประเทศไทยยังคงฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วง
1: ข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม69นี้ค่ะ

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้
2: น
1: ี่
2: ใหญ่
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: แรงไหมครับพยาธ
3: ิตัวกลมพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธ
3: ิแล้วก็มีอยู่สิบใบนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
4: ใน
3: 72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: him. You know? Yeah. ดีจ้อที่ไหนตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยโอ้โหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ย

วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าสาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะ

0: ฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
1: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่งเบา

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนเดิมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรันวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเด็กดีผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง
3: Thank you.

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปจักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขาติด

ลาครั้งที่ไปผ่านฉันก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานเนี่ยค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะว่ามันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ครเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะคือล
1: ง
0: ม
1: า
0: เลย
1: ยาวเลยก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
1: นี่ครับวันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
2: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวดกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันกลมบ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแกอยู่หูพูน้องคำพูกลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมันของนี่มาแกบ้าแกบนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างนึงว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทุกซอลังซอไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาผมมาไปเหี่ยวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกเหมือนตะกาคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับจนมาอายุใน12ปีมาละนี่เพื่อปอดเท่าช่วยปอช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องนะเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกว่าคือควายควายจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต์นี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมวดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รับกับบ้านใจอยู่เฮ็ดน้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพ่เฮียนหนังสือนี่อ้อถึงใครมาเพ่เตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาคนที่ปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะถึงมาใครแป้งเลยล่ะถึงใครมันถึงจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
6: ลงให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิษถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลา

เรียกกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ่วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุมนี้นะมาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคุ้มมือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เขาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างถ้วนหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขาดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกคนทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่เลย
3: ทราบว่าวัดนี้เนี่ยในอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันของแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: กคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบทแห่งเกิดถือว่า
2: พี่เกิดกึ่งนี้พี่ได้เลยเกิดกึ่งนี้
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเล็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคลองไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองแล้วทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความดีคุณมีน้ำใจมีคุณที่ดีไม่มีความรู้แต่มีคุณมีน้ำใจมีคุณที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอละไรเราเป็นเรื่องที่สำคัญทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝ่ายมองคงจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิ์พุทธมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรังสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได ได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมากคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้
ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภควา
1: โสภความ
0: ัชฌิเมสุ
2: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโคตโม
2: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียง2การเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียรถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

0: ู้ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทย
0: อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาเรียนอยู
0: ่เรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าครับ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนานะคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าว

0: สตางค์กลับมาทีหนึ่งเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4 ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
3: ผมชอบเดินทาง
1: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
3: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต่
0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
4: มั่วไปจันทร์เดียวนี่ผู้หลาน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ หลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทําให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

ตลอดระยะเวลา1 ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2 ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้าง

0: สำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มัน เกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กร้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ไปก็อายุ20กว่า30กว่าอายุตั้ง70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักหลังจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาทั้งนั้นอ่ะพอเขาเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองตัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

รงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอยากประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครับน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ้ทำอะไรมาคุยด้วย
4: มาเลยก็มาข้างในจะทำหอนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
4: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
4: ไม่ต้องใส่อ่ะไม่ต้องใส่
3: เอาอย่างนี้แหละ
4: เอาอย่างนี้
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
4: ผ่านน้ำแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านต้นน้ำแม่ผ่านสายบัวบนหิ่งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
5: รู้สึกทาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยโอ้โหมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกนีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง นั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ันนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่ม

ชาวเลแห่งเกาะภูเก็ตผู้ดำรงชีวิตอยู่กับผืนน้ำนี้มาชั่วชีวิตได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากทะเลรวมถึงอัญมณีล้ำค่าที่มีนามว่าไข่มุก

ภายใต้ผืนน้ำสีครามมนุษย์ผู้ล่วงล้ำเข้าสู่ดินแดนอันล้ำลึกเคลื่อนกายไปตามกองหินต่างๆที่แทรกตัวอยู่ระหว่างผืนทรายเสาะหาสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาจซุกซ่อนของล้ำค่าไว้ภายในความเชื่อดั้งเดิมกล่าวว่าน้ำค้างที่หยดลงไปในตัวของหอยขณะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำจะกลายเป็นไข่มุกขณะที่ไข่มุกของชาวกรีกเกิดจากแสงฟ้าแลบกระทบกับพื้นทะเลหรือเป็นน้ำตาของหอยที่รวมตัวกันขึ้นตามความเชื่อของคนโรมันมนุษย์รู้จักการหาไข่มุกมานานแล้วตามบันทึกของหลวงจีนฟานเหียนเมื่อประมาณ 1,600 ปีก่อนชาวเกาะลังกาจะต้องมอบไข่มุกเข้าท้องพระคลัง3เม็ดจากไข่มุกที่งมได้10เม็ดวิธีการงมหาหอยมุกแต่เดิมแตกต่างไปในแต่ละที่ส่วนหนึ่งใช้เรือแจวบางที่ใช้เรือพายพวกอาหรับใช้ก้อนหินเล็กๆสำหรับถ่วงน้ำหนักในน้ำขณะที่แขกมัวจะใช้วิธีดำดิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าการหาหอยมุกในปัจจุบันจะมีวิธีการที่เปลี่ยนไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆที่พัฒนาขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือโอกาสที่จะพบไข่มุกเม็ดงามนั้นถือว่าเป็นความโชคดีอย่างที่สุด

จากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่จะสามารถสร้างไข่มุกได้และในจำนวนที่งมขึ้นมาร้อยตัวอาจจะพบไข่มุกเพียงหนึ่งตัวหรือบางครั้งไม่พบสักหนึ่งเดียวจากหอยนับพันตัวที่นำขึ้นมาไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่ายิ่ง

รรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวลน้ำจากภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงก์ตอนในน้ำกินเป็นอาหารบางครั้งถ้ามีสิ่งแปลกปลอมปะปนเข้าไปเช่นเม็ดทรายหรือปรสิตและฝังตัวอยู่ภายในจะเกิดการระคายเคืองกับหอยตัวนั้นหอยบางชนิดจะสามารถสร้างน้ำมุกขึ้นมาเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองและเมื่อสารนี้แข็งตัวจะเคลือบอยู่บนผิววัตถุเมื่อเวลาผ่านไปความหนาของชั้นมุกจะหนาขึ้นและเมื่อถูกนำออกจากตัวหอยก็จะถูกเรียกว่าไข่มุก

0: ภายหลังการค้นพบความลับของไข่มุกเช่นนี้แล้วได้มีความพยายามจะผลิตไข่มุกด้วยวิธีการต่างๆจนประสบความสำเร็จเมื่อร้อยกว่าปีก่อนฟาร์มเลี้ยงหอยมุกคือคำตอบแห่งการผลิตไข่มุกเพื่อสนองตามความต้องการของมนุษย์ฟาร์มมุกจะได้หอยมุกที่ต้องการมาโดยการรับซื้อจากชาวเลเนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงหอยมุกในเชิงพาณิชย์ได
1: ้เราจะต้องติดต่อกับชาวเลต้องถามปริมาณเพียงพอหรือเปล่านะหลังจากนั้นเราก็จึงจะให้ชาวเลไปดำตามเกาะที่ว่ามีหอยมุกกะละปังหาเยอะแล้วก็เราก็ให้เขาดำมาขายที่ฟาร์มหลังจากที่ว่าเขาดำมาขายที่ฟาร์มในปริมาณ 10,000 20,000 30,000 ตัวเนี่ยเราก็จะเพาะพักไว้ในกระชังคือการพักเนี่ยหมายถึงเราจะพักประมาณ1อาทิตย์เพื่อจะให้หอยเนี่ยหายเหนื่อยหรือเพียพอหลังจากที่ว่าหอยหายเหนื่อย1อาทิตย์เราก็จะเอามาเจาะรูที่ก้นเนี่ยสำหรับร้อยเชือกพอเจาะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มีการใส่เม็ดนิวเคลียสลงไป
0: นิวเคลียสที่ใส่ลงไปในตัวหอยแบ่งเป็นนิวเคลียสสำหรับทำมุกกลมและสำหรับทำมุกซีกซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเฉพาะหอยกะละปังหาจึงผลิตเฉพาะหอยมุกซีกเพราะการทำมุกกลมจะต้องใช้หอยมุกจานสำหรับมุกซีกนิวเคลียสจะเป็นพลาสติกครึ่งซีกที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของตัวหอยนิวเคลียสจะถูกติดไว้บริเวณระหว่างเนื้อเยื่อของหอยชั้นนอกกับเปลือกหอยโดยนิวเคลียสด้านที่ติดกับเปลือกจะไม่ถูกเคลือบโดยน้ำมุก
1: พอหลังจากที่เราใส่ปั๊บเนี่ยเราก็ไปร้อยเชือกร้อยเชือกเส้นใหญ่แล้วก็มีโค้ดเวลาและแพไหนใส่ลงไปในทะเลประมาณ1ปีก็คือ12เดือนยังสูงนี่จะไม่ให้เกิน15เดือน

หอยที่ถูกเลี้ยงอยู่จะกินแพลงก์ตอนที่มากับมวลน้ำที่เคลื่อนตัวผ่านไปมาเพราะฉะนั้นทำเลของฟาร์มเลี้ยงมุกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หอยมุกมีสุขภาพที่ดีเพียงซึ่งมาพร้อมกับมวลน้ำและเติบโตบนเปลือกของตัวหอยนับเป็นศัตรูสำคัญในการเลี้ยงมุกเพราะหากปล่อยไว้มันจะเจาะรูบนเปลือกหอยซึ่งเป็นสาเหตุการตายของหอยตัวนั้นการขูดเพียงจึงเป็นหน้าที่หนึ่งของพนักงานในฟาร์มที่ต้องกระทำควบคู่ไปกับการดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะการลักลอบขโมยหอยมุกไปขายทุกๆนาทีที่ผ่านไปน้ำมุกจะถูกปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสเกิดเป็นไข่มุกอันมีองค์ประกอบเดียวกับเปลือกหอยมุกคือประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตสารอินทรีย์และความชื้นเราถือกันว่าไข่มุกเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือความยิ่งใหญ่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศต่างๆต่างใช้ไข่มุกมาประดับของใช้ส่วนพระองค์ภายหลังจากค้นคิดวิธีการเพาะเลี้ยงได้สำเร็จไข่มุกจึงถูกนำมาประกอบในเครื่องประดับประเภทต่างๆหลากชนิดที่คนทั่วไปสามารถซื้อหามาประดับได้ตามกำลังทรัพย์

0: เกาะนาคาน้อยเคยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตปัจจุบันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยมีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตไข่มุก
1: It is standing almost at that will eventually cover up any foreign particle entering the body there. So in the natural, pearls like this one, and the most rarest pearls are known as the South Sea pearls. This island happened to be black pearls are not expensive.
2: เมื่อก่อนนี่ไม่มีมุกเลี้ยงเมื่อก่อนนี่จะมีแต่มุกธรรมชาติมุกเลี้ยงนี่เกิดขึ้นมาได้ประมาณปี1894พ.ศ.ภาษาอังกฤษนะฮะประมาณ100กว่าปีแล้วนะฮะประมาณ100กว่าปีแล้วเพราะว่ามนุษย์มันรอไม่ได้ที่จะมุกธรรมชาติบังเอิญเราก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นตรงนั้นฮะที่มนุษย์จะเข้ามาเอาตัวหอยนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่แกนเข้าไปมุกธรรมชาติมันบังเอิญอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดธรรมชาติขึ้นมาทีนี้มุกเลี้ยงก็เหมือนกัน 98% นี่เหมือนกันที่หน้าที่ที่เราทำอยู่ที่ฟาร์มนี่เราแค่ใส่แกนเข้าไปนอกนั้นเราก็เก็บไว้ในน้ำอีก20เดือนมุกนี่มันมีทุกชนิดนะฮะชนิดที่เราเลี้ยงเขาเรียกมุก South Sea Pearl นะฮะใน South Sea Pearl นี่ในโลกนี่มันเลี้ยงอยู่แค่ประมาณไม่เกิน5ประเทศมีประเทศไทยพม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลีย
0: หอยมุกจานซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้เป็นหนึ่งในหอยมุกไม่กี่ชนิดซึ่งสามารถผลิตมุกกลมสุดยอดแห่งไข่มุกหอยที่ได้มาจะถูกดูแลอย่างดีก่อนที่จะนำมาใส่นิวเคลียส

นิวเคลียสจะถูกสอดอย่างบรรจงผ่านกล้ามเนื้อของหอยมุกที่เตรียมไว้เข้าสู่ภายในช่องท้องของหอยซึ่งที่แห่งนี้นิวเคลียสจะถูกคลุมด้วยเนื้อเยื่อรอบด้านทำให้น้ำมุกสามารถเคลือบนิวเคลียสได้ทั้งหมด

0: เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องมือกรีดผ่านกล้ามเนื้อของหอยเข้าสู่ช่องท้องอย่างระมัดระวังเพื่อนำสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายในสัตว์ตัวนี้ออกมาหอยมุกจาน1ตัวจะสามารถใส่นิวเคลียสชนิดกลมได้ 3-4 ครั้งหลังจากนั้นมันจะต้องผลิตไข่มุกซีกซึ่งนั่นหมายถึงการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของหอยมุกตัวนั้น
1: เนเนมุกเลี้ยงเราบังคับอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าสีนี่เราจะออกสีนี่ออกมาไหมไม่ได้นะขนาดเราจะเอา10มิล11มิล12มิล13มิลก็ไม่ได้แล้วก็รูปร่างมุกก็ไม่ได้แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หอยสำคัญที่สุดมันอยู่ที่1อยู่ที่ตัวหอย2อยู่ที่น้ำ3อยู่อาหารที่หอยที่กินอยู่ทุกวันนี้เราเรียกแพลงก์ตอนนะ3อย่างนี้สำคัญที่สุด
0: จากความหายากของอินทรีย์สารที่เกิดขึ้นจากความระคายเคืองของหอยมุกตัวหนึ่งซึ่งถูกมนุษย์ใช้เป็นรูปธรรมแห่งความร่ำรวยมันจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิตอัญมณีมีค่านี้แต่เพียงผู้เดียว

0: ตราบใดที่ความสวยงามและความมั่งมียังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เชิดชูตราบนั้นความงามแห่งประกายมุกจะคงอยู่ตลอดไป
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตลอดจนหมู่ขุนนางข้าราชการและคนดีแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้ควบคุมหางเสือรัตนาวาแห่งนี้ให้ฟ้าคลื่นลมแห่งการเมืองมาได้ยืนยาวถึง417ปีกระทั่งถึงวาระแห่งการสิ้นสุดของความเป็นราชธานีเพียงเวลา2ปีเศษกับสงครามยืดเยื้อและอีกเพียงไม่กี่วันที่การเผาผลาญทำลายทำให้อยุธยาพินาศไปในปีพุทธศักราช2310พุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีแห่งแรกที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและมีอายุยืนยาวที่สุดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เอเชียเนื่องด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาและทรงทอดพระเนตรเห็นการไกลว่าการสร้างอาณาจักรโดยให้ราชธานีของพระองค์เป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องสร้างกรุงศรีอยุธยาให้เป็นเมืองป้อมที่มั่นคงสำหรับควบคุมปากทางที่จะออกไปสู่ทะเลใหญ่ให้ได้จากหลักฐานภาพเขียนเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและบรรยากาศแห่งการค้าขายว่าราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งทางด้านศาสนาและการพาณิชย์

ถึงวันนี้ร่องรอยความรุ่งเรืองของอดีตมหานครอันยิ่งใหญ่ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้เป็นเจ้าของประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยกรุงศรีอยุธยายังคงฉายอดีตถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านศิลปะประติมากรรมสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลและพัฒนาการสืบมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรตำแหน่งที่ตั้งของพระนครให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของลักษณะผังเมืองเฉพาะตัวของชุมชนที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก

ความรุ่งเรืองทุกแง่ทุกมุมของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาใช้เป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งลักษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชียเช่นเจดีย์ปรางซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นแบบไทยแท้และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานต่างๆที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอรยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของการเป็นราชธานี

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยด้วยเคยใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาใช้เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลและใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่ประทับของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งกระทั่งถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงสร้างพระราชมณฑลขึ้นใหม่จึงทรงอุทิศบริเวณปราสาทเดิมให้สร้างขึ้นเป็นวัดภายในพระราชวังนามว่าวัดพระศรีสันเพชร

ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2305ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น2องค์ทางทิศตะวันออกใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถองค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาธิราชส่วนพระเจดีย์ทางทิศตะวันตกสร้างขึ้นในภายหลังโดยพระราชโอรสของพระองค์เพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์เอง

จดีย์ทั้งหมดมีรูปทรงและขนาดเดียวกันตั้งอยู่บนฐานไพรีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีมุขทิศและบันไดขึ้นสู่มุมทั้ง4ด้านหลังคามุขทิศประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กตลอดเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดพระศรีสรรเพชรจัดว่าเป็นวัดที่สำคัญยิ่งกว่าวัดอื่นๆกรมศิลปากรจึงเข้าทำการบูรณะตั้งแต่พุทธศักราช2470เป็นต้นมา

ศูนย์กลางของรัฐในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ไม่ได้อยู่ที่ปราสาทราชวังหากความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของผู้คนรวมอยู่ที่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าในปีพุทธศักราช1927ขณะสมเด็จพระนเรศวรประทับพระที่นั่งมังคลาภิเษกได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์จึงโปรดให้เอากรุยปักแล้วสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นณที่นั้นปัจจุบันปรางกระพุ่มยอดผักข้าวโพดที่เคยใช้สืบความเชื่อเรื่องเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคงเหลือเพียงส่วนชั้นมุกเท่านั้นหลังการหักพังลงมาถึง2ครั้งในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซากผนังของวิหารหลวงที่ยังคงมีเหลือให้เห็นจากการถูกเผาทำลายจะถูกเจาะเป็นช่องให้แสงและอากาศผ่านเข้าออกแทนหน้าต่างมีลวดลายบรรจุตามช่องอันเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้นวัดมหาธาตุได้รับการบูรณะจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งเพราะจากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในปีพุทธศักราช2499พบว่ามีการก่อสร้างตัววิหารหลวงซับซ้อนกันถึง3สมัย

ช่นเดียวกับวัดราชบูรณะซึ่งปรากฏศิลปะอยุธยาตอนต้นที่ลวดลายปูนปั้นและพระพุทธรูปประจำซุ้มบนองค์ปรางส่วนช่องหน้าต่างหลายซุ้มประตูเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ัดราชบูรณะสถาปนาขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2โดยโปรดให้สร้างขึ้นในบริเวณถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้าอายพระยาและเจ้าหญิงพระยาพระเชษฐาของพระองค์ที่กระทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติกันจนสิ้นพระชนทั้งคู่เมื่อคราวเสียกรุงวัดนี้ได้ถูกไฟไหม้เสียหายมากหากสภาพปรางและวิหารยังค่อนข้างสมบูรณ์กว่าแห่งอื่นๆจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์

ีพุทธศักราช2500มีการลักลอบขุดสมบัติในพระปรางองค์ใหญ่วัดราชบูรณะต่อมากรมศิลปากรจึงเข้าดำเนินการขุดค้นต่อพบเครื่องทองคำพระสถูปทองคำเครื่องราชูปโภคและของมีค่าอื่นๆอีกมากจึงสันนิษฐานว่าเป็นพระราชทรัพย์ของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาที่โปรดให้รวบรวมไว้ในที่นี้ภายหลังจึงนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

วัดหน้าพระเมนเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกเผาเมื่อคราวกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ด้วยศึกสงครามในครั้งนั้นพม่าได้ตั้งทัพส่วนหนึ่งที่พระอารามวัดนี้โดยตั้งปืนใหญ่และยิงไปทางวังหลวงที่อยู่ด้านตรงข้าม

รูปทรงของพระอุโบสถเป็นทรงสำเภาหลังคาซ้อนกัน3ชั้นและที่หน้าบันมีลายสลักไม้ฝีมือช่างไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สวยที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทย

ระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางมารวิชัยสมัยอยุธยาในพระอุโบสถเป็นพระทรงเครื่องที่สวยงามมากกระทั่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตรัสชมไว้ว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยกรุงศรีอยุธยาดูเหมือนองค์ที่เป็นประธานวัดหน้าพระเมรุจะงามกว่าองค์อื่นๆ

ลำน้ำสำคัญหลายสายที่หลากไหลมาบรรจบกันล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของเกาะเมืองอยุธยาได้ก่อกำเนิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำให้แก่ผู้คนมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล

จวบจนวันนี้เส้นทางสายน้ำยังคงนำพาเรื่องราวและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวกรุงเก่าผ่านตุ๊กตาปั้นดินเผาหรือตุ๊กตาชาวบ้านงานฝีมือที่อาศัยความละเอียดอ่อนและความชำนาญจากการสั่งสมประสบการณ์ของสุดใจเจริญสุขผู้เกิดและเติบโตเหนือลุ่มน้ำแห่งนี้

มัยที่พี่เป็นเด็กๆบ้านพี่อยู่ใกล้แม่น้ำพี่ก็จะเห็นการชีวิตความเป็นอยู่ของท้องน้ำอย่างเช่นมีเรือนแพมีเรือขายของต่างๆแล้วก็มันก็เป็นความผูกพันที่พี่นำสิ่งเหล่านั้นมาปั้นมาปั้นแต่งให้เป็นตุ๊กตาดินเผาใช้อารมณ์ใช้จินตนาการถ่ายทอดลงไปแต่หลายคนนะคะหลายคนที่ดูงานของพี่เนี่ยบอกว่างานเนี่ยมีชีวิตชีวาเหมือนกับหุ่นเคยถามพี่ว่ากลัวไหมกลัวเขาจะลุกขึ้นมาเดินหรือเปล่าในช่วงนี้มีคนนิยมงานของพี่เยอะเพราะว่างานที่ทำอยู่นี้เป็นงานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็เป็นงานฝีมือนะคะทุกคนก็อยากจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ชมแล้วก็ได้พูดคุยสมัยก่อนคุณปู่คุณตาคุณยายผ่านชีวิตแบบนี้มานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีให้

แม้กรุงศรีอยุธยาจะถูกเผาทำลายจนแทบจะกลายเป็นเกาะเมืองรกร้างแต่ความภาคภูมิใจในอดีตอันรุ่งเรืองยาวนานของราชธานีแห่งนี้ก็มิได้ลบเลือนไปตามกาลเวลา

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
3: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทรงประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัตทูซูแมปซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอดาราและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าแบบยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคานิบ100ซึ่งช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
2: พายุไมซักจ่อภาคเหนือกรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเตรียมแปลงระบายน้ำฝนแต่งกิ่งลดเสียหายคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรระวังพายุโซนร้อนไมซักแม้ว่าจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่มีผลกระทบทางอ้อมทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้ดังนั้นจึงขอเตือนเกษตรกรว่าควรเตรียมพร้อมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังการตัดแต่งกิ่งพืชเพื่อลดความเสียหายจากลมพายุและให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ในทันทีส่วนกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังจังหวัดจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเป็นการขอรับการช่วยเหลือที่มีการกำหนดเอาไว้ไม่เกิน90วันนับจากวันที่เกิดภัยพิบัติณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ไม่ช
0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา13นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับขออภัยเช้าวันเสาร์แล้วนะฮะวันเสาร์นะครับวันนี้เจอกันในวันเสาร์นะครับ4กรกฎาคมนะครับผมพัฒน์อภิธนาการอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางด้านของพันตำรวจโทสุชาติชินราชนะครับสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.บางกอกใหญ่นะครับกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ครับมีเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยเพชรเกษม4แยก15นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสารวัตรครับตรงนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารเหรอครับตรงนี
2: ้เป็นเพลิงไหม้อาคารครับไอ้ตึกสูง3ชั้น
1: เป็นอาคารยังไงครับเป็นห้อง
2: อาคาร
1: เป็นหอพักไหมหรือว่ายังไง
2: ตึกแถวคร
1: ับ อ๋อเป็นตึกแถวอ
2: าคาร3ชั้น
1: ครับลักษณะเหตุเป็นยังไงครับสารวัตรตรงนี
2: ้ก็ช่วงสักที่2 5 2ครับแล้วก็แจ้งเหตุเพลิงไหม
1: ้ครับ
2: ก็ไปดูกันนะก็ไปดูกันพวกก็มีเหตุเพลิงไหม้จริงทีนี้ไอ้ที่เกิดเหตุอ่ะมันเป็นตึก3ชั้น
1: ครับผม
2: ชั้นล่างเป็นงานซ่อมทำเป็นงานซ่อมจักรยานซึ่งเชื้อเพลิงน่าจะมีไอ้เศษวัสดุเชื้อเพลิงการปรับเพลิงกาวพวกนั้นด้วยคร
1: ับ
2: เกิดเพลิงไหม้เพลิงก็ลุกลามขึ้นชั้นสองชั้นสามครับซึ่งไอ้เจ้าของตึกที่เกิดเหตุก็ออกมาทันนะ
1: ครับเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานฮะ
2: จักรยาน
1: นะเป็นจักรยานธรรมดาเนี่ยนะ
2: ใช่อ่ะ
1: เสียหายยังไงบ้างครับกี่หลังกี่ห้อง
2: เบื้องต้นนี่ตึกที่เกิดเหตุ3ชั้นแล้วก็ลามไปทางซ้ายตึกฝั่งซ้ายคร
1: ับ
2: ซึ่งตึกอยู่ติดกันนะ
1: หนึ่งฝั่งซ้ายของอาคาร
2: ครับหนึ่งขวาแล้วก็ฝั่งขวาชั้นสองชั้นสาม
1: ขวานี่ชั้นสองชั้นสาม
2: มันอยู่ติดกันนะครับ
1: ครับอ๋ออย่างฝั่งซ้ายแล้วอย่างฝั่งซ้ายกับห้องที่เกิดต้นเพลิงเนี่ยเสียหายทั้งหมดอย่างนั้นไหมครับ
2: ไอ้ฝั่งซ้ายจำน่าจะเป็นไรชั้นสองชั้นสาม
1: อ๋อชั้นสองชั้นสาม
2: ฝั่งขวาก็ชั้นสองชั้นสามด้วย
1: ครับผมครับควบคุมเพลิงได้หรือยังครับ
2: ก็ควบคุมเพลิงได้ก็เพลิงดับไปหมดครับ

0: เมื่อช่วงเวลากี่โมงครับที่ควบคุมเพลิงได
1: ้เป็นอะไรนะ
0: ช่วงเวลากี่โมงครับที่ควบคุมเพลิงได
1: ้ก็เหตุเกิดที่2 52ออกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงกว่า
0: ครับตี3กว่านะครับมีใครได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บเลยไม่มีผู้เสียชีวิตคือทุกคนออกได้มาหมด
0: อ๋อก็คือมีผู้พักอาศัยอยู่ด้วยแต่ว่าออกมาทันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับได้สอบถามเพิ่มเติมไหมครับว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไรครับสวัสดิ
1: ์พอดียังไม่พอตอบยังไม่ถามก็ถามออกมาเริ่มสอบสวนครับมาสอบอีกทีนึงว่าต้นเพลิงมาจากส่วนไหนเพราะว่ายาเจอยังตกใจอยู่บ้าง
0: อืมครับมีอยู่กันกี่คนนะครับในบ้านต้นเพลิงครับสารวัตร
1: คนเดียวครับคนเดียว
0: เป็นเจ้าของใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เพลิงมันลุกไหม้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งที่เป็นร้านซ่อมจักรยานใช่ไหมครับตรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลามไป
1: ลามไปชั้นสองชั้นสามแล้วก็ทางห้องด้านขวา
0: ครับมีปัญหากับโครงสร้างของอาคารไหมครับสารวัตรเท่าที่ดูเบื้องต้น
1: ตอนนี้เดี๋ยวต้องทางเขตต้องมาดูทีว่ามันน่าจะมีหรือเปล่ามันจะสมปองกันยังไงไม่กล้าทำตรง
0: ครับผมนะฮะตรงนี้เป็นซอยดูแล้วภาพค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าไป
1: ครับซอยภาพที่เห็นนี้มันแคบนะ
0: ครับมีอุปสรรคอะไรสำหรับพื้นที่ในการควบคุมเพลิงไหมครับตอนช่วงที่ดำเนินการ
1: ก็ตอนนี้ไม่มีเงี้ยเจ้าที่ก็มาช่วยกันด้วยความเร็ว
0: ครับตอนนี้ล่าสุดนี้ต้องมีการกันพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับตรงบริเวณดังกล่าว
1: ก็มีการกันพื้นที่ไว
0: ้
1: เพื่อที่จะเราเองจะแจ้งไปที่สุรคามมาตรวจอีกทีน
0: ึ
1: งกัน
0: อย่างเราเห็นสายไฟเสาไฟที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมีผลกระทบด้วยไหมครับสารวัตร
1: เอาสายไฟมันก็มีผลกระทบเพราะว่าช่วงมันตกไปว่าตกมาไฟมันลามไปถึงสายไฟ
0: อ๋อต้องมีการตัดไฟไหมครับ
1: มีต้องตัดไฟครับ
0: ณตอนนี้ก็ยังตัดไฟอยู่ไหมครับสารวัตร
1: ตอนนี้มีจ่ายไฟแล้วจ่ายไฟอ๋อ
0: เริ่มจ่ายไฟแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวคงจะต้องสืบหาสาเหตุกันต่อไปนะครับส่วนเจ้าของบ้านนี่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับเพราะว่าตอนที่เกิดไอ้แกก็ออกมาทันออกจากที่เกิดทัน
0: ครับลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ที่สภาพค่อนข้างเก่าไหมครับสารวัตรเท่าที่ผมเห็นภาพเนี่ยมันดูเหมือนเก่าเลย
1: เก่าครับผมว่าเก่า
0: เรื่องของสายไฟอะไรยังไงไม่แน่ใจด้วยเนาะเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกทีนึงนะครับได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมอาจจะได้คืบหน้ากันขอบพระคุณมากเลยนะครับสารวัตร
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณพันตำรวจโทสุชาติสินราชนะครับสารวัตรปราบปรามสน.บางกอกใหญ่นะครับเนี่ยเห็นภาพช่วงที่เกิดเหตุตี 2:52 นาทีเป็นช่วงที่ทุกคนหลับไหลเลยครับนะฮะแล้วเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างนะครับซึ่งเป็นร้านซ่อมจักรยานของอาคารหลังนี้นะครับที่เป็นต้นเพลิงแล้วก็ลุกลามขึ้นชั้น2และชั้น3ส่วนข้างเคียงกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบลุกลามไปด้วยเสียหายชั้น2และชั้น3ของฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับของอาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกติดกันเนี่ยครับควันนี่ดำเลยนะครับเรื่องของสาเหตุเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่คือเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยเพชรเกษม4แยก15นะครับถนนเพชรเกษมแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่นะครับก็ควบคุมเพลิงได้ในช่วง30นาทีนะครับนะแม่ก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะฮะเวลาที่เราหลับเวลาที่เราเข้านอนเนี่ยตรวจสอบก่อนนะครับอย่างบางบ้านเนี่ยสายไฟที่อยู่ในสภาพที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยผู้ฟังต้องเปลี่ยนนะเรื่องของสายไฟนี่สำคัญนะครับบางทีใช้มาเป็น10ปี20ปีนะครับบางทีมันก็มีปัญหาได้นะครับเรื่องของสายไฟเนี่ยสำคัญจริงๆก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนะมาเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณผู้ฟัง โอ้เมื่อคืนนี้มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับหลายจุดนะอย่างกรณีใกล้เคียงกับวัดดิษฐ์สหงสารามเนี่ยวัดมักกะสันนะครับเขตราชเทวีนะเห็นมีแจ้งเข้ามาเมื่อช่วง00:01รับแจ้งนะครับจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้าเป็นเหตุเพลิงไหม้หัวรถจักรใกล้เคียงกับวัดมักกะสันนะครับถนนเพชรบุรีแขวงมักกะสันเนี่ยนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าอยู่ใกล้เคียงเลยกับวัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมาว่ามีเพียงกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องนะครับเป็นรถไฟบรรทุกขนส่งน้ำมันลักษณะคือเป็นถังทรงกลมคล้ายกับแคปซูลนะครับคล้ายกับแคปซูลพ่วงเป็นขบวนยาวอะครับคือจอดนิ่งอยู่แล้วปรากฏว่ามีแสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้มีกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการเร่งใช้เคมีในการฉีดประมาณ20นาทีครับจนเหลือแต่กลุ่มควันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลื่อนย้ายหัวรถจักรเนี่ยออกให้พ้นจากพื้นที่นะครับรางรถไฟแล้วก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพช่วงที่เกิดเหตุโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ดูเหมือนรถกำลังวิ่งด้วยนะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแบบเคลื่อนตัวนิดนึงนะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปเนี่ยฮะจังหวะนี้เราจะเห็นเหมือนรถเคลื่อนตัวนะรถไฟนะครับคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูที่ YouTube JS100 ได้นะครับคือระหว่างที่ผมเล่าเหตุการณ์เล่าข่าวไปเนี่ยเราก็จะมีภาพเป็นคลิปขึ้นให้ด้วยนะครับนะสอบถามไปกับทางด้านของคุณเอ็มนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพญาไทตอนไปที่เกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นก็บอกว่ามีไฟไหม้จากอุปกรณ์ภายในตัวรถคือลักษณะไฟมันสปาร์คมันช็อตนะฮะแล้วก็ลามลงไปที่ล้อครับล้อของรถไฟแต่ทางเจ้าหน้าที่นะครับบนขบวนรถเนี่ยเขาใช้ถังดับเพลิงคือเป็นถังดับเพลิงเคมีที่มีอยู่ภายในรถอยู่แล้วก็ช่วยกันดับก่อนที่รถดับเพลิงจะไปถึงนะครับไม่ลุกลามไปบริเวณอื่นนะแล้วก็ได้มีการดำเนินการลากหัวรถจักรเนี่ยออกไปจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะครับสอบถามไปกับการรถไฟนะครับ1690เพิ่มเติมมานะครับบอกว่าไม่มีผลกับการเดินทางรถไฟสายตะวันออกนะเช้านี้ยังสามารถเดินทางเดินรถได้ตามปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ประชาชนที่จะเดินทางไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนี่เป็นเหตุเมื่อคืนนะครับได้รับแจ้งเมื่อช่วง00:01อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังดูเหมือนจะมีอีกเหตุหนึ่งด้วยนะอีกเหตุหนึ่งนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยเทียนทะเล26รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะครับมีเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยเทียนทะเล26ถนนบางขุนเทียนแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับก็รับแจ้งมาช่วง2:32เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียนเนี่ยก็ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อช่วง2:41พอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่มเติมมาบอกว่าเพลิงสงบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอตรวจสอบแล้วนะครับก็แก้ไขข้อมูลคือเป็นเหตุเพลิงไหม้กองกระดาษนะครับกองกระดาษที่ซอยดังกล่าวตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงลุกไหม้กองกระดาษนะครับที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่ง3เหตุนะเมื่อคืนนี้สำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงก็คือที่เพชรเกษมนะเพชรเกษม4 แยก 15แล้วก็กรณีของไฟไหม้หัวรถจักรนะครับ ที่ใกล้เคียงกับบริเวณวัดมักกะสันหรือว่าวัดดิษหงสารามตรงนี้แต่ว่าก็ควบคุมเพลิงไว้ได้หมดแล้วนะครับไม่ได้มีผลกระทบเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังวันนี้แม่ตื่นเช้ามาขับรถออกมาเจอฝนเลยนะเจอฝนเลยตกไม่ได้หนักแหละครับที่ปัดน้ำฝนก็ประมาณสักเบอร์หนึ่งนะฮะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะผลกระทบจากตัวของพายุไมซักเมื่อวานได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเดี๋ยวไปอัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณปันธรีนงนุชสวัสดีครับคุณปันธรีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: กำลังคุยถึงเรื่องของฝนเช้าวันนี้มาต้อนรับแต่เช้าเลยอันนี้เป็นฝนที่เพิ่งตกเมื่อเช้าไหมครับหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนหรือ
2: เปล่าก็เพิ่งตกเมื่อเช้าค่ะ
0: โอ้เมื่อเช้าเลยนะครับแหมเรื่องของพายุไมซักนี่มันจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงบ้างวันนี้ครับ
2: ถ้าตามข้อมูลเราก็ไม่ได้ตามจริงเราก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงค่ะถ้าฝนในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมากกว่าแล้วก็อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงอยู่ในช่วงนี้ค่ะโดยตัวพายุเนี่ยไม่ได้มีผลไม่ได้มีอิทธิพลอะไรโดยตรง
0: คือไม่ได้โดยตรงนะแต่จะทำให้มันมีฝนเพิ่มขึ้นไหมเป็นปัจจัยเสริมอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
2: ก็ได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าโดยปัจจัยหลักแล้วเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของฝนจากร่องมรสุมมากกว่าแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันกำลังแรงค่ะไม่ได้พายุเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเราเพราะว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาทางประเทศใดตอนนี้ก็คือเคลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนแล้วค่ะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
0: จุดอย่างจุดศูนย์กลางตอนนี้เขาอยู่ตรงช่วงไหนแล้วครับคุณปันธรี
2: จุดศูนย์กลางวันนี้จนช่วงตีสี่สักครู่นะคะตอนช่วงตีสี่วันนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหนานหนิงประเทศจีนค่ะก
0: ็
2: โดยตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วกับประเทศไทย
0: ค
2: ือมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่จะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางใครจะไปจีนไปทางหนานหนิงทางนั้นนะครับต้องวางแผนตรวจสอบกันหน่อยนะฮ
2: ะ
0: ในส่วนของลมมีลักษณะกันโชคแรงบ้างไหมครับประเทศไทย
2: ลมถ้าในช่วงนี้ก็อาจจะมีได้บ้างค่ะแต่วันนี้มันก็จะเป็นลักษณะเช้านี้มันอาจจะไม่ได้มีค่ะมันเป็นลักษณะของฝนที่เป็นฝนเล็กน้อยปานกลางมากกว่าก็ไม่ได้มีลักษณะของลมกระโชกแรงอะไร
0: ครับอย่างวันนี้แต่ละภูมิภาคนี้ฝนมีเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับ
2: วันนี้ก็ฝนการกระจายของฝนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักโดยทั่วไปวันแล้วก็กรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองที่เราก็ฝนธรรมดาที่จะเป็นลักษณะเอ้ยจะเป็นฝนธรรมดาที่เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยปานกลางค่ะ
0: ครับอย่างช่วงเช้าตกลงมาแล้วแต่ไม่ได้หนักวันนี้แนวโน้มหลังจากนี้ไปนี่เป็นยังไง
2: คล้ายเมื่อวานค่ะใช่ก็จะมีฝนในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็บ่ายค่ำก็อาจจะมีเข้ามาอีกได้แต่บ่ายค่ำเนี่ยถ้ามีฝนก็จะอาจจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: นะครับหลังจากวันนี้ไปฝนลดลงหรือเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับคุณมา
2: ก็ยังถ้าพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะวันที่6เป็นต้นไปก็อาจจะเบาลงได้บ้างเหลือสักประมาณ30-40อันนี้สำหรับกรุงเทพมหานครแต่ว่าภาคอื่นก็ลดลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักได
0: ้อ๋อครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณปันธรีครับที่มาเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณปันธรีนงนุชนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะเมื่อวันก่อนสิเมื่อวานเนี่ยไม่ผมนะผมไม่เจอฝนนะแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลุยฝนกันเลยทีเดียวนะครับร่มร่มก็ไม่มีเตรียมนะฮะฝนตกมาบอกว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีโดนฝนเนี่ยไม่สบายได้นะครับเนี่ยอย่างตอนเช้าแบบเนี้ยนะฮะมีแวบลงไปซื้อของบ้างอะไรบ้างลงจากรถเนี่ยก็โดนฝนเหมือนกันนะครับช่วงนี้แหมโดนจนเรียกได้ว่ากระหม่อมหนานะนะก็ผ่านช่วงเวลาที่เป็นไข้มาแล้วนะฮะแต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ต้องระวังนะครับนะอย่าประมาท กับเรื่องของสุขภาพนะครับนี่นะฮะยิ่งถ้าช่วงไหนเราพักผ่อนน้อยๆเนี่ยนะโดนฝนมาเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณผู้ฟังรู้เรื่องเลยอาการนี่มาเลยนะครับเกิดทุ่มแบนฝนตกแต่เช้าเลยค่ะจากพี่จุกระเบียบสวัสดีพี่จุกด้วยนะครับอากาศตอนเช้าอากาศดีไม่ร้อนนะครับก็หลายๆคนหยุดก็นอนยาวๆกันไปเลยนะวันนี้แม่สบายๆเลยแต่คนที่ต้องทำงานนี่ก็ฝืนหน่อยฝืนลุกหน่อยนะครับสวัสดีทางคุณ AA ด้วยทาง YouTube นะครับที่ผมกำลังทักทายอยู่ใครที่ติดตามฟังทางวิทยุเข้ามาทักได้นะครับเราจะได้เอ่ยชื่อทักกันด้วยนะทาง YouTube คุณผู้ฟังเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่ได้เลยเข้าไปดาวน์โหลดแอป JS100 นะครับ JS100 นี่แหละทาง App Store หรือ Play Store เป็นแอปสีเขียวเรามีเวอร์ชั่นใหม่คุณผู้ฟังนะจะมีโหมดต่างๆที่เข้าง่ายมีปุ่ม SOS ให้การช่วยเหลือฉุกเฉินได้เวลามีเหตุฉุกเฉินคุณผู้ฟังกดปุ่ม SOS ปุ่มเดียวนะก็จะเป็นการแจ้งด่วนเข้ามาที่จส.100เราก็จะประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคุณในจุดที่เกิดเหตุจุดนั้นๆระบุจุดพิกัดได้ด้วยนะครับไม่ต้องให้รายละเอียดเยอะว่าเราอยู่ที่ไหนถนนเส้นอะไรบางทีใครคนที่แจ้งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นไหนบางทีทั่วประเทศเนี่ยเราเดินทางกันอยู่เนี่ยนะครับรถไปเกิดประสบปัญหารถเสียต้องการขอความช่วยเหลือบางทีไปอยู่ทางหลวงชนบทไกลๆอย่างเนี้ยคุณฟังมีแอป JS100 ขอให้ตรงนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเปิด GPS เอาไว้คุณกด SOS เป็นปุ่มใหญ่สีแดงเข้ามาหน้าแรกก็เจอเลยกดปุ่ม SOS แจ้งเหตุได้เลยนะครับขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายดาวน์โหลดติดตั้งกันไว้ครับแล้วก็ตามฟังจส100ผ่าน YouTube ในช่องทางโซเชียลนะในช่องทางโซเชียลก็จะมีทั้ง YouTube มีช่องทางการฟังออนไลน์ YouTube ก็ติดตามในแอปพลิเคชันแบบนี้แหละแล้วก็เข้ามาทักทายผู้ดำเนินรายการได้เลยนะครับนี่นะฮะเหมือนที่ผมทักทายคุณ AA ทักทายพี่จุกระเบียบทักทายคุณรพีนะคุณรพีนี่ช่วยรายงานผลฟุตบอลโลกเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ยังมีแข่งอยู่คืออาร์เจนตินานะครับกับทางด้านของหมู่เกาะเคปเวิร์ดเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตผลจบครึ่งแรกไปเนี่ยอาร์เจนตินานำอยู่1ประตูต่อ0จากลีโอเนลเมสซี่นะครับตอนนี้น่าจะเริ่มครึ่งหลังแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันให้นะครับในเรื่องของผลฟุตบอลนั่นเองใครที่ดูอยู่ก็อัปเดตกันได้ทาง YouTube นะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเมื่อสักครู่อาจจะยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับมาดูแลกันนะฮะในช่วงนี้วันเสาร์เดี๋ยวขอไปคุยกับทางร้อยตำรวจเอกสมัยสุดาชาตินะครับร้อยเวรสภ.ขอนแดงนะครับเพราะว่ากรณีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กอง
3: ครับผมครับสวัสดีเสียงดังนะ
0: อ๋อได้ครับ
3: ผู้กอง
0: ผู้กองเพิ่มเติมหน่อยอันนี้เป็นเหตุยังไงครับเห็นบอกรถบรรทุกพลิกคว่ำมายังไงครับเนี่ย
3: ก็น่าจะเกิดจากสาเหตุรถเบรกแตกฮะเบรกแตกแล้วก็ควบคุมรถไปอยู่แล้วก็พลิกคว่ำ
0: เป็นรถบรรทุกอะไรครับ
3: รถบรรทุกไอ้แท่งคอนกรีตฮะแท่งคอนกรีต
0: มาเยอะไหมครับบรรทุกมาเยอะไหมครับ
3: มันทุกมาสองพ่วงครับมีสองตัวแม่กับพ่วงตัวลูก
0: อ๋อมีสองพ่วงเลย
3: ครับครับ
0: ตรงจุดเกิดเหตุนี่ตรงไหนครับ
3: ตรงหน้าศาลปู่โทนครับศาลปู่โทน
0: ศาลปู่โทนเลย
3: หน้าศาลโทนครับครับ
0: โอ้ตรงนี้เกิดเหตุบ่อยด้วย
3: ครับ
0: ครับล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ก็พยายามที่จะเปิดช่องจราจรนะครับพอดีมันกีดขวางหนึ่งช่องทางจราจรก็พยายามที่จะเปิดช่องทางจราจรให้ประชาชนเขาได้สัญจรไปมาได้สะดวกครับ
0: ขวางช่องทางไหนบ้างครับ
3: กีดขวางขาลงมุ่งหน้ากบินบุรีหนึ่งช่องทางขาขึ้นบางน้ำเขียวหนึ่งช่องทางครับ
0: ลงกบินบุรีขวางหนึ่งช่องทาง
3: ครับนะแล้วขาขึ้นบางน้ำเขียว
0: แล้วก็ไปวางน้ำเขียวก็อีกหนึ่งช่องทางแล้ววิ่งช่องทางไหนได้บ้างครับซ้ายขวากลางยังไงบ้าง
3: ขามุ่งหน้ากระบินวิ่งได้ช่องทางขวาครับ
0: วิ่งได้ขวา
3: ขามุ่งหน้าวังน้ำเขียววิ่งได้ช่องทางด้านซ้าย
0: ครับ
3: หนึ่งช่องครับ
0: ได้หนึ่งช่องเต็มๆรถบรรทุกพอได้ไหมครับเนี่ยพอผ่านได้ไหมครับ
3: รถบรรทุกได้ครับได้
0: นะ
3: รถบรรทุกผ่านได้คร
0: ับ โอ้ตอนนี้เห็นรถติดหนักเลยครับท้ายแถวนี่ด้านไหนหนักกว่าครับเนี่ยดูแล้ว
3: เป็นด้านมาจากฝั่งวังน้ำเขียวฝั่งนครโคราช
0: มาทางกระบินใช่ไหมครับตรงเนี้ยที่รถติด
3: ครับครับ
0: น่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับผู้กอง
3: ก็ตอนนี้ก็การจราจรก็เปิดได้หนึ่งช่องทางพอไปได้เสร็จก็ระยะเวลาเก็บกู้ก็ประมาณสัก3ชั่วโมงได้ครับ
0: โอ
3: ้ประมาณ3ชั่วโมง
0: หลังจากนี้ไปใช่ไหม3ชั่วโมงหลังจากนี้นะ
3: ครับครับ
0: ไปวังน้ำเขียวนี่คือได้หนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะผู้กอง
3: ครับครับ
0: ช่องซ้ายช่องเดียวในส่วนของคนขับนี่เขาให้การยังไงอะครับ
3: ฮัลโหลฮะ
0: คนขับนี่เขาให้การว่ายังไงครับสวัสด
3: ีผู้กองคนขับนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะ
0: โ
3: อ้พอดีไม่ได้สอบปากคำ
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับสาหัสไหมครับ
3: ก็น่าจะเบื้องต้นสอบถามกู้ภัยน่าจะขาหัก
0: มากันกี่คนนะครับรถคันนี้
3: สองคน
0: อีกคนนึงเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็น่าจะเหมือนกันแหละ
0: นำส่งเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ครับครับ
0: ค
3: นนี้โทษทีนะครับผมไปดูการจราจรอยู
0: ่
3: ไม่สะดวก
0: ได้ครับขอบคุณมากครับผู้กองขอบคุณครับที่เพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับขอบคุณมากครับ
3: ครับคร
0: ับ โหตอนนี้รถติดหนักเลยนะครับฝั่งจากทางวังน้ำเขียวมุ่งหน้ามาทางกบินบุรีท้ายแถวเนี่ยมีสะสมอยู่โอ้เดี๋ยวขอดูนะยาวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังท้ายเนี่ยเกือบ2กิโลแล้วนะครับท้ายเกือบ2กิโลถนนทางหลวงหมายเลข304นะครับกบิลบุรีปักธงชัยนะครับกิโลเมตรที่210+500สารปู่โทนจุดนี้เกิดเหตุบ่อยเป็นโค้งอันตรายนะครับเป็นโค้งอันตรายฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับที่จะมุ่งหน้ามาจากทางด้านของวังน้ำเขียวมาทางกบิลบุรีต่อเนื่องเข้ากรุงเทพมีบาดเจ็บ2รายคนขับนี่น่าจะขาหักนะครับโหเนี่ยเป็นรถบรรทุกลักษณะของเสาคอนกรีตมากัน2พ่วงอ่ะนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุนะครับพลิกคว่ำนี่นะครับขวางไปก็คือฝั่งที่จะไปจะลงกรุงเทพเนี่ยเข้ามากรุงเทพเนี่ยวิ่งได้ช่องทางขวา1ช่องฝั่งไปวังน้ำเขียวฝั่งขาขึ้นเนี่ยวิ่งได้1ช่องทางด้านซ้ายนะครับทำให้รถติดนะครับรถใหญ่ก็เยอะด้วยท่านใดจะเดินทางผ่านทางหลวงหมายเลข304ทราบเป็นข้อมูลนะครับจุดนี้ต้องใช้เวลาประมาณอีก3ชั่วโมงนะครับทั้งการเคลื่อนย้ายของที่บรรทุกมาซึ่งก็เป็นเสาคอนกรีตน้ำหนักเยอะนะแล้วก็ตัวรถเนี่ย2พ่วงโอ้งานใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมคลิปหน้ากันสำหรับเหตุนี้นะฮะส่วนทางด้านของคุณยุ้ยนี่แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีรังสิตด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาก่อนถึงแยกหลัก4 50เมตรมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่ขวางช่องทางหลักเลนขวานะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร่รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
12: ด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณผู้ฟังครับ
1: 6:45 นะครับมีฝนเล็กน้อยนะครับเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางบอนภาษีเจริญฝั่งธนบุรีบางซื่อนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับแนวโน้มคงที่ครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีฝนอีกกลุ่มนึงนะที่จะเคลื่อนเข้ามานะครับดูแนวโน้มเนี่ยจากทางนครปฐมนะฮะเคลื่อนมาถึงทางด้านของนครชัยศรีเนี่ยแล้วก็ทางนนทบุรีบางใหญ่นะครับซึ่งฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นฝนที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับที่ตกอยู่ทางทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางบอนภาษีเจริญธนบุรีแล้วก็บางซื่อด้วยนะครับส่วนทับหลังที่อยู่ทางกาญจนบุรีนี่ก็เคลื่อนตัวมาทางทิศเดียวกันถ้ายังไม่สลายเนี่ยนะฮะก็อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมสมทบอีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันทางชลบุรีนี่ก็มีฝนนะครับใครเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยเป็นกลุ่มฝนที่ขึ้นมาจากทางด้านของอ่าวไทยนะตกทางเนี่ยบาง

0: นะใช่ไหมเหมือนมีลมนะครับเนี่ยครับคุณฟังเข้าไปดูได้ทาง YouTube JS100 Radio นะหลายคนอาจจะติดตามทาง YouTube ในรถยนต์ก็เข้ามาได้นะครับทางแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็เข้าไปที่หน้าช่องทางโซเชียลคุณฟังกดดูทางไลฟ์ของ YouTube ได้เลยคุณธีรนนท์บอกว่าดอนเมืองตกแล้วนะครับดอนเมืองฝนตกแล้วนี่เพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube พี่จุกระเบียบบอกว่าบ้านแพ้วนี่ฝนหยุดตกแล้วค่ะนะสวัสดีคุณกุ๊กไก่ด้วยนะครับคุณกุ๊กไก่9157นะปกมือทักทายมาอยู่นะครับทักทายคุณวิรัตด้วยนะครับสวัสดีทางคุณชะอะไรเนี่ยคุณครับผมไม่แน่ใจอ่านยังไงคุณชนแล้วกันเนาะคุณบอกว่าสวัสดีจากขอนแก่นอ๋อคุณจากขอนแก่นนะฮะคุณโชคน่าจะชื่อว่าคุณโชคขอนแก่นแน่เลยนะครับแล้วก็มีทางคุณอิงกาซี่ด้วยนะครับส่งอีโมจิทักทายเข้ามาคุณบุญมีอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณบุญมี
1: สวัสดีครับ
0: คุณบุญมีแจ้งวัฒนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับ
1: รถคล่องตัวนะฮะแต่ฝนใช้เบอร์ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์สอง
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็มีพวกจักรยานยนต์หลุดตามสะพานลอยตามอะไรนี่ต้องระวังเขาหน่อยตอนที่ปัดน้ำฝนนี่ใช้เบอร์สอง
0: ครับ
1: ตกมาตั้งแต่หลักสี่เลยครับตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัว
0: ครับมีจุดไหนที่น้ำเริ่มขังบ้างหรือยังครับคุณบุญมีย
1: ังนะตอนนี้ผมผ่านตอนนี้ผมจอดรายงานตรงเซ็นทรัลครับ
0: อ๋อเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับ
1: ครับก็รถเยอะรถเยอะแต่ก็คล่องตัวนะฮะรถคล่องตัวก็ไปได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับจะให้ระวังรถไฟจอดตามสะพานลอยต่างๆข้าง
0: ตัวเขาจอดหลบฝนอยู่ด้วยอ่ะ
1: จอดหลบฝนนะหลบฝนอย่างนี้มันเยอะแล้วเขาก็ล้นออกมาเกือบครึ่งได้ตั้งเกือบครึ่งเลนบางที่นะบางที
0: ่ครับให้ระวังกันด้วย
1: ต้องระวังเขาหน่อยระวังเขา
0: ผมได้เลย
1: ผมก็จอดรายงานอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัล
0: ครับครับ
1: จอดต้องตัวครับ
0: อ๋อได้ครับเดินทางปลอดภัยนะคุณบุญมี
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังนี่คือทางด้านของมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์สาย9นี่ตกหนักเลยครับเนี่ยฮะช่วงแถวต่างระดับรามินทราเนี่ยตรงเนี้ยนะแถวๆตรงเนี้ยกม45เนี่ยฝนตกหนักเลยครับทั้งเข้าและออกเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีทางด้านของคุณศิวะวิทย์นี่บอกว่ากำแพงเพชรนครสวรรค์นี่ก็ฝนตกตลอดทางเลยนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับอ๋อพี่จุกบอกอยู่กระทุ่มแบนค่ะไม่ใช่บ้านแพ้วค่ะโอเคกระทุ่มแบนนะหยุดตกแล้วนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพ